0: ภารกิจการเยือนออสเตรเลียวันนี้เตรียมหารือผู้บริหารด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมพบปะภาคธุรกิจแลกเปลี่ยนมุมมองการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภรรยาและคณะเริ่มปฏิบัติภารกิจในนครซิดนีย์ออสเตรเลียวันนี้โดยช่วงเช้าเวลา 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย3ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการประจำรัฐนิวเซาเวลส์ก่อนเดินทางไปยังสถาบันโลวีซึ่งเป็นสถาบันวิจัยอิสระของออสเตรเลียมีบทบาทด้านนโยบายต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยและออสเตรเลียจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะพบปะชุมชนไทยและเยี่ยมชมย่านไทยทาวก่อนที่ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่แคนวาบริษัทเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ออกแบบและสื่อดิจิทัลของออสเตรเลียซึ่งมีผู้ใช้งานทั่วโลกพร้อมหารือผู้บริหารด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงจะพบปะภาคธุรกิจไทยและออสเตรเลียพร้อมกล่าวปาฐกถาเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศก่อนเดินทางต่อไปยังกรุงแคนเบอร์ราเพื่อปฏิบัติภารกิจในระดับรัฐบาลในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้ก่อนเดินทางต่อไปยังนิวซีแลนด์วาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
2: เศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปีนี้ชะลอลงจากไตรมาสแรกจากแรงกดดันของสงครามในตะวันออกกลางสะท้อนถึงความจำเป็นในการออกพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทของรัฐบาลเพื่อประคองเศรษฐกิจ
3: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปีนี้ขยายตัวที่ร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกตามที่กระทรวงการคลังคาดการไว้โดยมีปัจจัยกดดันจากสงครามตะวันออกกลางที่ดันให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงถึงร้อยละ 2.7 และฉุดให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลต้องออกพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน4 แสนล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในการประคองค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันไทยเผชิญปัญหาดุลบัญชีเดินสะพัดที่พลิกกลับมาขาดดุลกว่า 17,600 ล้านเหรียญสหรัฐจากการพึ่งพานำเข้าพลังงานรัฐบาลจึงต้องเร่งผลักดันเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตด้านพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางของประเทศระยะยาวอย่างไรก็ตามท่ามกลางความท้าทายยังมีปัจจัยบวกที่โดดเด่นคือการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตสูงสุดในรอบ11ปีถึงร้อยละ 13.4 จากเม็ดเงินลงทุนจริงกว่า 255,000 ล้านบาทผ่านกลไก Thailand Fast Pass ของ BOI ซึ่งกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve เช่น AI Electronicและพลังงานสะอาดสอดรับกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องถึงร้อยละ 12.5 ตัวเลขทั้งหมดนี้สะท้อนภาพชัดเจนว่าไทยกำลังเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ของโลกและเป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจเพื่อรอการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางขณะที่นายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่3คาดว่าจะยังคงชะลอตัวต่อเนื่องตามภาวะอุปสงค์แต่แรงกดดันเงินเฟ้อไม่ได้เลวร้ายเกินกว่าที่คาดการไว้ขณะที่ไตรมาสที่4จะได้รับแรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวและกิจกรรมระดับนานาชาติที่ไทยเป็นเจ้าภาพอธิการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
4: อีกตัวหนึ่งที่ผมว่าเราจะจับตาดูได้เมื่อเราไตรมาส 3-4 นะครับก็คือดูว่าการท่องเที่ยวเป็นยังไงการท่องเที่ยวแน่นอนไตรมาส 2ถูกกระทบหนักมากเพราะว่ามันมีการแคนเซิลไฟล์หลายที่ค่าน้ำมันกระโดดขึ้นไปนะครับแต่ว่าพอไตรมาส 3เนี่ยมันก็อาจจะเริ่มมีความเซฟไลซ์สลับหนึ่งและสิ่งไตรมาส 4เนี่ยมันจะมีหลายอย่างที่มาเรียงกันที่อาจจะมาช่วยการท่องเที่ยวไทยได้บ้างนะครับแน่นอนอันนึงก็คือIMF World Bank Annual Meeting ที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับ
3: สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 2-2.5 จาก4ปัจจัยสำคัญได้แก่การขยายตัวในเกณฑ์สูงของการลงทุนภาคเอกชนการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคภาคครัวเรือนการขยายตัวต่อเนื่องของการส่งออกและแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐบาลนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐบาลเตรียมเพิ่มช่องทางตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมปรับบางพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมและเชิงพาณิชย์ชะลอเวลาเข้าตรวจเอกสารของนักเดินทางเพื่อลดความแออัดและสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยว
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงแนวทางอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวภายหลังเกิดความหนาแน่นบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่าในระยะสั้นได้ตั้งเป้าลดระยะเวลาของผู้โดยสารขาเข้าโดยจะเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารจาก33สัญชาติภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งจะช่วยลดความแออัดได้กว่าร้อยละ50ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมนำกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมมาสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวระหว่างรอตรวจเอกสารส่วนการเตรียมความพร้อมรับฤดูการท่องเที่ยวจะมีการใช้พื้นที่เพิ่มเติมสำหรับตรวจคนเข้าเมืองและทำสะพานเชื่อมไปยังจุดรับกระเป๋าสัมภาระรวมถึงการเตรียมปรับบางพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมและพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อชะลอเวลาเข้าตรวจเอกสารของนักท่องเที่ยวซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอยู่ระหว่างการศึกษาก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
6: การเดินทางของนักเดินทางทั้งหลายที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยค่ะเราก็ต้องการจะให้เขามีความรู้สึกสะดวกสบายมากที่สุดเพื่อที่เขาจะมีความรู้สึกอยากจะมาอีกนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านถามถึงในปีหน้าเราจะมีการเริ่มเก็บในเรื่องของค่าธรรมเนียมของคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศเราก็ต้องทำให้ทุกอย่างเนี่ยราบรื่นดังนั้นเราก็ต้องรีบมาดูตั้งแต่ต้นทางก่อนว่าเราจะมีการเตรียมการอย่างไร
5: ปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยวันละ 75,000 คนคิดเป็นชั่วโมงละ 5,000 ถึง 6,000 คนซึ่งเกินศักยภาพของพื้นที่พักคอยที่ถูกออกแบบมาให้รองรับนักท่องเที่ยวได้เพียง 1,900 คนโดยขณะนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เพิ่มพื้นที่ทางลาดเป็นจุดพักคอยและเพิ่มช่องตรวจเพื่ออำนวยความสะดวกในเบื้องต้นส่วนในระยะยาวกระทรวงคมนาคมจะได้เร่งผลักดันการสร้างอาคารผู้โดยสารฝั่งตะวันออกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานพาณิชย์คาดนาครายงาน
2: กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้อันคลอสเตรียมประชุมนัดแรกเดือนกันยายนนี้ซึ่งไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายและฝ่ายไทยพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของชาตินางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงความคืบหน้ากระบวนการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันคลอสระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าศาลประจำอนุญาโตตุลาการในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประนอมได้ออกแถลงการเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาประกาศแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการประนอมอย่างเป็นทางการส่งผลให้คณะกรรมการประนอมมีองค์ประกอบครบถ้วนทั้ง5แล้วทั้งนี้เอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ไทยสนับสนุนและเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ทั้งในด้านกฎหมายระหว่างประเทศและการเจรจาซึ่งเอื้อต่อความเข้าใจบริบทและประเด็นละเอียดอ่อนในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยที่ผ่านมาเคยทำหน้าที่เป็นตัวแทนร่วมของรัฐบาลออสเตรเลียในกระบวนการประนอมภายใต้อันคลอสระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเตซึ่งสะท้อนถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยหลังจากนี้จะมีการกำหนดวันและสถานที่เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการประนอมครั้งแรกคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนกันยายนนี้สำหรับกระบวนการประนอมจะเป็นการให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลางเพื่อเป็นพื้นฐานให้ทั้งสองฝ่ายนำไปพูดคุยหารือหาทางออกร่วมกันโดยฝ่ายไทยพร้อมเข้าร่วมกระบวนการอย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของชาติและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
0: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเวิร์กช็อปให้ความรู้ด้านพลังงานพร้อมนิทรรศการแสดงนวัตกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569นายสุภชัยคูลเศรษฐ์ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าโดยร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานสู่เยาวชนและประชาชนที่สนใจด้านพลังงานผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ8กลุ่มผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นหลากหลายมิติอาทินวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 EV และ Charging Stationและ eGAT SCADA X นวัตกรรมระบบควบคุมและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในยุคดิจิทัลนอกจากนี้ภายในบูธกฟผ.ยังมีกิจกรรม Interactive และ Workshop เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องพลังงานและทำความรู้จักกฟผ.ผ่านการเล่นอาทิบิงโกพลังงานเกมถามตอบเรื่องกฟผ.โดยผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมนิทรรศการได้ที่บูธกฟผ.อาคาร11ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจนถึงวันที่23สิงหาคมนี
2: ้วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่7บ้านควนพุนตำบลชัยบุรีอำเภอชัยบุรีจังหวัดกระบี่ที่หมู่4โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วงตำบลทรายขาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดบึงกาฬที่หมู่8โรงเรียนบ้านโศกกามนาตาไกตำบลโศกกามอำเภอเซกาจังหวัดชลบุรีที่หมู่5วัดแก้วศิลารามตำบลสะสี่เหลี่ยมอำเภอพนัสนิคมขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ข่าวดีสำหรับเด็กไทยและพี่น้องเกษตรกรโคนมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกกว่า 580,000 คนจากเดิมที่โครงการนมโรงเรียนครอบคลุมเด็กตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงประถมศึกษาปีที่6การขยายสิทธิ์ครั้งนี้จะช่วยให้เด็กในช่วงวัยกำลังเติบโตโดยเฉพาะเด็กจากครอบครัวที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจได้รับโภชนาการที่เหมาะสมกับช่วงมากยิ่งขึ้นและจะยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอีกด้านหนึ่งการเพิ่มจำนวนนักเรียนในโครงการจะช่วยการเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบภายในประเทศลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดสร้างตลาดที่มั่นคงและช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโคนมสำหรับเด็กกลุ่มใหม่มีแผนเริ่มได้รับนมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2569และภายในปีการศึกษา2570จะรวมเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการอย่างเต็มรูปแบบเรียกได้ว่านมกล่องหนึ่งไม่ได้เพียงช่วยเติมโภชนาการให้เด็กแต่ยังช่วยเติมรายได้ให้เกษตรกรและช่วยให้อุตสาหกรรมนมไทยเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
10: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะทิ้งระเบิดโจมตีโอมานหากโอมานขัดขวางการทำข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกระหว่างสหรัฐกับอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลอิหร่านและโอมานกำลังดำเนินการเจรจาเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซโดยอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วซึ่งสวนทางกับการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางที่ตกอยู่ในภาวะชะงักงันเนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังคงไม่ยอมอ่อนข้อและโจมตีตอบโต้กันไปมาอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐเน้นย้ำว่าอิหร่านควรประกาศยอมแพ้เพื่อยุติสงครามกับสหรัฐและช่องแคบฮอร์มูซอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐ
2: นายเจเร็ดคุชเนอร์ที่ปรึกษาและบุตรเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ภายหลังการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลที่ระบุว่าการหารือดังกล่าวเป็นไปได้ด้วยดีขณะที่การปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและการเดินหน้าแผนสันติภาพฉนวนกาซาอาจได้เห็นความคืบหน้าภายใน30วันถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่นายคุชเนอร์และนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูตกลงที่จะให้สหรัฐตรวจสอบการปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังทหารออกจากฉนวนกาซาจนกว่าจะถึงช่วงเวลานั้นทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่ากลุ่มฮามาสตกลงที่จะยอมปลดอาวุธโดยสมบูรณ์ภายใต้แผนสันติภาพ15ข้อที่เสนอโดยคณะกรรมการสันติภาพและอิสราเอลจะถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาอย่างเป็นขั้นตอนอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูประกาศไม่ยอมรับแผนสันติภาพดังกล่าว
0: สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA เปิดเผยว่าในปี2568ทั่วโลกมีเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมเสียชีวิตสูงถึง350รายจำนวนนี้186รายเสียชีวิตในฉนวนกาซาเราลงมาได้แก่ซูดาน71รายนายทอมเฟลเชอร์รองเลขาธิการสหประชาชาติด้านกิจการมนุษยธรรมกล่าวว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมเสียชีวิตมากกว่า 1,000 รายซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้อย่างสิ้นเชิงดังนั้นรัฐต่างๆต้องเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศรวมทั้งทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องพลเรือนและเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมส่วนผู้ที่ละเมิดกฎหมายดังกล่าวจะต้องเผชิญกับผลที่ตามมาอย่างแท้จริง
2: สำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะโฟเรสในจังหวัดนูซาเต็งการาตะวันออกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย68รายและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกว่า210รายนอกจากนี้ยังมีรายงานเหตุแผ่นดินไหวตามมามากกว่า 1,570 ครั้งและยังคงมีประชาชนราว 12,800 คนในพื้นที่ประสบภัยที่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้ขณะเดียวกันการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมบนเกาะโฟเรสและพื้นที่ใกล้เคียงเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วส่วนถนนในพื้นที่ประสบภัยส่วนใหญ่สามารถใช้สัญจรได้แม้ยังคงมีข้อจำกัดบางประการต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนสะสมคะแนนสิงห์กรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้งสนามที่3ที่สนามกลางปีกอล์ฟคลับจังหวัดกาญจนบุรีในคลาสเอชายอจนวิทย์อนันต์เศรษฐกูลผู้นำตลอด3วันจบด้วยสกอร์รวม14อันเดอร์พาร์199คว้าแชมป์ไปครองขณะที่คลาสเอหญิงพอเพียงสุวรรณาประสิทธิ์คว้าแชมป์ไปด้วยสกอร์รวม3อันเดอร์พาร์210ด้านคลาสบีชายพชิรวัฒน์ราชแสนเมืองโดนเพลย์ออฟชนะณภัทรชัยพาณิชย์หลังจบ3วันเท่ากันที่4อันเดอร์พาร์209ส่วนคลาสบีหญิงสร้อยสามจันทร์จันทราทิตย์เร่งเครื่องวันสุดท้ายแซงคว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม3อันเดอร์พาร์210สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนจัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยเตรียมพบกับสิงคโปร์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานโดยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมไทยกล่าวว่าอยากให้นักเตะทุกคนเล่นเหมือนนัดแรกด้วยความเข้มข้นเท่าเดิมโดยทีมชาติไทยจะพบกับสิงคโปร์ในวันนี้เวลา 20:00 นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงความพร้อมของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยไทยส่งแข่งขัน42ชนิดกีฬารวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่986คนโดยพิธีเปิดการแข่งขันจัดขึ้นวันที่19กันยายนเวลา 18:00 นความพิเศษในครั้งนี้แอดคาราบาวยืนยงโอภากุลและแต่งทำนองในเนื้อร้องเพลงเชียร์ส่งใจไทยถึงนาโกย่าเพ ื่อปลุกพลังใจนักกีฬาไทยได้เป้าหมายเหรียญรางวัลโอลิมปิกไทยตั้งเป้าไว้ที่ 14-15 เหรียญทองส่วนการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้า20เหรียญทองทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรายการ ABC Women Volleyball Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคมนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยที่เดินทางมาให้กำลังใจทีมนักตบสาวไทยเปิดเผยว่าศึกชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้มีความสำคัญเป็นปีที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นเป็นพิเศษเป้าหมายคือต้องคว้าแชมป์เอเชียให้ได้เพื่อที่จะได้โควต้าไปโอลิมปิกเกมสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมสาวไทยรอบแบ่งกลุ่มสายบีวันที่21สิงหาคมเวลา14นาฬิกาพบกับออสเตรเลียวันที่24สิงหาคมเวลา15นาฬิกาพบกับอินโดนีเซียและวันที่25สิงหาคมเวลา10นาฬิกาพบกับคาซัคสถานพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา10 นาฬิกา 6 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง82เซนติเมตร และเวลา 21:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 24 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:11 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง13 เซนติเมตรและเวลา 15:55 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.
12: 1 นาทีกับกปท.การชำรุดของอุปกรณ์ในรถยนต์บางส่วนนั้นอาจจะส่งผลเสียหายต่อเนื่องไปยังอุปกรณ์ส่วนอื่นๆด้วยเนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันในการประสานให้กลไกในรถยนต์ขับเคลื่อนต่อไปเช่นหากพวงมาลัยมีปัญหาจะส่งผลให้ยางเฟืองท้ายชำรุดไปด้วยความผิดปกติของพวงมาลัยสังเกตได้จากอาการสั่นขณะขับต้องใช้แรงในการบังคับเลี้ยวมากกว่าปกติหรือพวงมาลัยหลวมเกินไปโดยมีระยะฟรีเกิน1นิ้วหากพบอาการเหล่านี้ควรแก้ไขก่อนใช้งานครั้งต่อไปเพราะหากเกิดภาวะฉุกเฉินขณะที่พวงมาลัยมีปัญหาจะมีปัญหาต่อการบังคับเลี้ยวซึ่งทำให้ไม่สามารถควบคุมทิศทางของรถได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าปั้นปั้นเป็นคำกริยามีหลายความหมายความหมายแรกหมายถึงใช้มือทำให้ของอ่อนๆ อย่างดินขี้ผึ้งหรือแป้งให้เป็นก้อนหรือเป็นรูปต่างๆเช่นชาวบ้านนั่งล้อมวงปั้นข้าวเหนียวกินกับส้มตำอย่างอร่อยอร่อยปั้นมีความหมายเปรียบเทียบหมายถึงสร้างอบรมสั่งสอนให้ได้ดีหรือให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นเช่นครูปั้นศิษย์จนได้ดีนอกจากนี้คำว่าปั้นยังใช้กับคำอื่นได้อีกเช่นปั้นสีหน้าหมายความว่าแสงแสดงสีหน้าหรือแสงแสดงอารมณ์ออกทางสีหน้าเพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกที่แท้จริงเช่นเขาปั้นสีหน้าให้ดูสดชื่นทั้งที่มีเรื่องทุกข์ใจ
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำวิธีการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำของชุมชนจะอยู่บนพื้นฐานของความพยายามกักเก็บน้ำไว้เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในช่วงที่มีปริมาณฝนตกมากหรือมีน้ำเข้ามาแล้วกลายเป็นแหล่งสำรองน้ำไว้ใช้เมื่อขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งซึ่งมีหลายแนวทางที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละพื้นที่ตั้งแต่การขุดลอกหนองบึงที่มีอยู่ในชุมชนไม่ให้ตื้นเขินและสามารถรองรับน้ำได้มากขึ้นขุดสร้างสระหรืออ่างเก็บน้ำใหม่เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับไว้ใช้ได้ตลอดปีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังมาตรการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
14: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ท่านผู้ฟังครับท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เต็มไปด้วยภัยคุกคามและความไม่แน่นอนในปัจจุบันกระทรวงกลาโหมได้วางแนวทาง6มาตรการเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนดังกล่าวด้วยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิสัยทัศน์และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับนานาชาติโดยการจัดเวทีวิชาการด้านความมั่นคงระดับนานาชาติติดตามรับฟังรายละเอียดจากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
18: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับ
19: ครับสวัสดีครับ
18: ท่านโฆษกครับเมื่อวานนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาด้านความมั่นคงระดับนานาชาติหรือ Thailand Security Dialogue 2026ครับอยากถามครับว่าท่านได้นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับการยกระดับความมั่นคงของไทยที่สำคัญอะไรบ้างครับในงานนี
19: ้ครับก็ต้องเรียนให้ทราบว่านะครับเมื่อวานเนี่ยท่านก็ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับ Thailand Security Dialogue ซึ่งถือว่าเป็นเวทีพูดคุยหารือในแลกเปลี่ยนองค์ความรู้มุมมองต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาครวมถึงทั่วโลกครับในปัจจุบันว่าสิ่งที่เราทั้งหลายเนี่ยเราควรจะจับตามองดูในเรื่องของสถานการณ์ความมั่นคงความอ่อนไหวเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างปรากฏว่าในช่วงปีนี้ครับท็อปิกหรือหัวข้อสำคัญของการประชุมมันจะเป็นในเรื่องของการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า defense and security in an era of uncertainty ครับความไม่แน่นอนหรือ uncertainty เนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอนนี้มันเจอกันเยอะแล้วก็เป็นปัญหาที่ทุกคนเนี่ยเหมือนกับตั้งตัวไม่ติดนะครับประมาณว่ามันมาเร็วมากด้วยเทคโนโลยี AI ต่างๆนานาซึ่งประเด็นที่สำคัญครับที่ท่านอดุลท่านพูดไปครับก็หลักๆก็คือเราจะมีความพร้อมยังไงเราต้องตั้งการ์ดเราต้องมีกี่ความสามารถยังไงได้บ้างนะครับ
18: ครับผม
19: ก็ท่านก็เลยยกมาเป็น6ประเด็นด้วยกันเรื่องแรกท่านก็มองในเรื่องของภัยคุกคามต่างๆเนี่ยมันมีวงกว้างซึ่งมันไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งที่เจอมันเจอด้วยกันทั้งหมดซึ่งทุกคนก็ต้องมีความพร้อมฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการวิเคราะห์การข่าวมาตรการต่างๆที่เราต้องวิเคราะห์ให้เห็นก่อนว่ามันมีภัยคุกคามต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็ประเมินก่อนที่มันจะขยายวงกว้างจะกลายเป็นวิกฤตไปครับเราจะต้องเตรียมความพร้อมตรงนี้ก่อนเพื่อรับมือส่วนประเด็นที่สองท่านก็บอกว่ากองทัพต่างๆเนี่ยก็ต้องร่วมมือกันแล้วก็ยกระดับความพร้อมทั้งยุทธปกรณ์เรื่องของความพร้อมของคนความพร้อมของระบบมันไม่ใช่แค่กองทัพใดกองทัพหนึ่งแต่จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกันส่วนประเด็นที่สามท่านก็พูดถึงในเรื่องของปัจจัย5ปัจจัยครับก็จะมีเรื่องของคนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่น อยากจะบอกว่าความเชื่อมั่นนี่ก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับความเชื่อมั่นของประชาชนของประชาคมโลกนะครับต่อเรื่องของการเตรียมความพร้อมว่าประชาชนเนี่ยมีความเชื่อมั่นต่อกองทัพมากน้อยแค่ไหน
18: ครับ
19: ส่วนประเด็นที่4ครับที่ท่านก็พูดถึงในเรื่องของการตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างทันทีทันควันแล้วก็สามารถที่จะฟื้นตัวกลับมาได้อย่างเป็นปกติหรือที่เรียกว่า national resilience ครับให้ประเทศนั้นพร้อมเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตส่วนประเด็นที่5ท่านก็บอกว่าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของประเทศนะครับเรื่องของการซื้ออาวุธท่านก็พยายามจะพูดถึงในเรื่องของการพึ่งพาตนเองแต่ละประเทศต้องพึ่งพาตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความร่วมมือมันก็ต้องมาจากมิติของต่างประเทศเพื่อใหอาวุธยุทธปกรณ์ต่างๆเหล่านี้หรืออุตสาหกรรมของประเทศของเรานั้นน่ะมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะครับประเด็นที่6ซึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายท่านก็บอกว่าต้องมีเรื่อง strategic balance การรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์นะครับซึ่งแน่นอนก็ต้องยึดบนผลประโยชน์ของประเทศเป็นศูนย์กลางด้วยเช่นเดียวกัน
18: ครับผมทราบว่าวันนี้ก็ยังคงมีการจัดงานอยู่ต่อเนื่องเป็นวันที่2ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีพิธีปิดคิดว่าการจัดงานในครั้งนี้ครับจะช่วยทำให้ไทยเนี่ยได้แลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศมีมุมมองที่ดีๆเพิ่มขึ้นมากน้อยยังไงบ้างครับผม
19: ครับส่วนตัวผมมองว่าการที่มีเวทีลักษณะอย่างเงี้ยมีความสำคัญและมีความจำเป็นมากเพราะว่านอกจากในเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่ทางกองทัพนี่ประเมินเองนะครับมันจะมีในเรื่องของการพูดคุยหารือร่วมกันนะครับไม่ว่าจะในส่วนของนักวิชาการหรือแม้กระทั่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความมั่นคงโดยตรงไม่อาทิเช่นพวกทางผู้แทนกองทัพผู้แทนตำรวจหรือผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่นๆอันนี้ก็สามารถที่จะมาพูดคุยใช้เวทีนี้มาถกแถลงมาพูดคุยกันดูซิว่า มุมมองความคิดต่างๆมันมีประเด็นสำคัญอะไรมีจัดลำดับความเร่งด่วนเรื่องอะไรควรที่จะเป็นเรื่องเร่งด่วนลำดับแรกๆอะไรเงี้ยครับรวมถึงในสรุปสุดท้ายก็คือเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์อย่างที่ผมบอกครับการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญในเชิงจิตวิทยาที่ไม่ใช่เพียงแค่สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประชาชนข้างนอกแต่เรื่องของคนที่เกี่ยวข้องในมิติความมั่นคงฮะก็ต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันด้วยเช่นเดียวกันอันนี้มันถึงจะไปต่อได้ครับ
18: ครับผมเมื่อสักครู่ครับท่านโฆษกพูดถึงประเด็นที่5คือประเด็นการเสริมสร้างความมั่นคงในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมากยิ่งขึ้นเนี่ยครับตอนนี้มันมีประเด็นนึงที่สำนักข่าวต่างประเทศนะครับได้นำเสนอคือการตั้งฐานทัพโดรนของสหรัฐในไทยครับผมอยากถามเพิ่มเติมเรื่องนี้ว่าจริงเท็จยังไงครับ
19: ในตรงนี้นะครับเป็นการหารือเชิงหลักการเป็นการเห็นชอบในหลักการเท่านั้นยังไม่ได้มีการตกลงหรือลงนามอะไรใดๆทั้งสิ้นในเรื่องของการจัดตั้งโรงงานหรือศูนย์ผลิต อุปกรณ์ป้องกันประเทศเลยนะครับเป็นแค่พูดคุยว่าเพราะไทยเนี่ยมีนโยบายที่ชัดเจนครับว่าเราอยากจะผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเราให้เติบโตแล้วก็เทียบเท่าระดับสากลฉะนั้นอะไรที่เรายังไม่มีความพร้อมหรือยังมีความต้องการที่เราจะถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆมานะครับโดยเฉพาะจากต่างประเทศเนี่ยเราก็มีความสนใจฉะนั้นประเด็นที่ทางคุณท็อปถามครับมาในเรื่องของความร่วมมือหรือด้านความมั่นคงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับอย่างยกตัวอย่างสหรัฐที่เป็นข่าวในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่ได้มีการตกลงใดๆนะครับว่าตกลงแล้วเราจะทำอะไรร่วมกันแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่เราสนใจอย่างที่คุณท็อปพูดเรื่องโดรนเนี่ยก็ถือว่าไทยเรามีความสนใจเพราะว่ามิติโดรนเนี่ยเป็นมิติสงครามรูปแบบใหม่ครับลักษณะของไฮบริดวอร์แฟร์ที่ไทยเองก็จะต้องมีความพร้อมในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
18: ครับผมก็คือเราไม่ได้ปิดโอกาสแต่ว่าเรายังเป็นการหารือในภาพกว้างๆก่อนยังไม่ได้นำไปสู่การดำเนินการจริงจังอย่างที่มีการนำเสนอ
19: ข่าวเลยครับใช่ครับถูกต้องครับ
18: ซึ่งในกรณีนี้ครับรวมถึงที่สำนักข่าวเจ้าเดียวกันเนี่ยนำเสนออีกเรื่องนึงคือเรามีการนำการฝึกคอปาโกเนี่ยไปใช้ในการเจรจาต่อรองกับภาษีสหรัฐเนี่ยเรื่องนี้ก็มีการแก้ข่าวหรือมีการยืนยันข้อเท็จจริงยังไงบ้างแล้วครับ
19: ถ้าพูดถึงคอปาโกครับก็ยังมีการฝึกเหมือนเดิมทุกประการต้องเรียนให้ทราบว่าเรื่องของมิติความมั่นคงเนี่ยผมมองว่ามันไม่สามารถจะเอาไปใช้ในการต่อรองใดๆทั้งสิ้นได้นะครับมิติเรื่องของโดยเฉพาะการฝึกการเตรียมความพร้อมของกำลังพลของประเทศของกองทัพเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นในช่วงนี้แล้วก็อย่างที่เรียนไปแล้วครับว่าปัจจุบันเนี่ยภัยคุกคามมันไม่ได้มาในเฉพาะในรูปแบบของทางใช้ยุทโธปกรณ์ทางทหารเท่านั้นแต่มันมีในมิติที่มันมาในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไซเบอร์เรื่องของ AI เรื่องของ อวกาศเนี่ยครับก็หรือแม้กระทั่งปัจจุบันมีการพูดถึงในเรื่องของการใช้แนว เขาเรียก cognitive warfare การใช้ข้อมูลข่าวสารในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้มีความคล้อยตามหรือโน้มเอ็นไปทางสิ่งที่เราต้องการอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญนะครับฉะนั้นการฝึกหรือการให้ความสำคัญเรื่องของการฝึกการป้องกันประเทศเนี่ยผมว่ามันไม่สามารถเอามาต่อรองในเรื่องอื่นๆได้หรือเอามาผูกกับเรื่องอื่นๆได้ครับฉะนั้นจะต้องมีการเขาเรียกว่าวิเคราะห์หรือมีการพูดคุยแยกเป็นประเด็นออกไปครับ
18: ครับผมก็ท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่นะครับก็คงจะได้สบายใจในทั้งสองเรื่องที่หลายท่านเนี่ยอาจจะเคยมีข้อกังวลโอ้ยมาตั้งฐานทัพในไทยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อหรือเอ้ยเราจะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปแลกก็คิดง่ายๆว่าตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสองเรื่องครับผม
19: คือประเด็นเรื่องฐานทัพครับการตั้งฐานทัพยืนยันเลยครับว่าไม่สามารถเกิดขึ้นได้แน่นอนถ้าจะเอาต่างชาติมาตั้งฐานทัพในไทยเนี่ยกฎหมายเราห้ามครับไม่มีการที่จะให้ใช้ประเทศไทยในการเป็นฐานทัพของการปฏิบัติการของต่างชาติใดๆครับ อันนี้ยืนยันชัดเจนแต่ส่วนในเรื่องของการฝึกอย่างที่ผมบอกครับเราไม่ควรที่จะเอาการฝึกมาเป็นข้อต่อรองในการลดจำนวนหรือลด
18: เรื่อง
19: ลดขีดความสามาร
18: ถ
19: ใช่เพราะมันไม่เกี่ยวข้องกันใดๆเลยครับ
18: ครับผมก็สบายใจได้ครับสำหรับประชาชนที่รับฟังนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมย้ำครับว่าในทุกเรื่องในด้านความมั่นคงเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือความเชื่อมั่นของประชาชนนั่นเองนะครับถ้าเกิดประชาชนเชื่อมั่นในกองทัพเนี่ยการดำเนินการด้านความมั่นคงกองทัพเนี่ยก็จะราบรื่นตามไปด้วย
19: ครับผม
18: วันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านพลเรือตรีสุรสันต์คงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมที่มาบอกเล่าพูดคุยให้เราได้เข้าใจกันในโอกาสหน้าครับถ้ามีประเด็นเรื่องความมั่นคงเรื่องเกี่ยวกับกองทัพกระทรวงกลาโหมเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
19: ด้วยความยินดีครับขอบคุณครับ
18: ครับสวัสดีครับ
19: ครับสวัสดีครับ
20: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
2: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเชื่อมั่นไทยยังเป็นฐานผลิตยานยนต์หลักโดยมีจุดแข็งด้านซัพพลายเชนทำให้ไทยยังเป็นฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: จากข้อกังวลกรณีประเทศอินโดนีเซียพยายามดึงดูดค่ายรถรายใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นเช่นโตโยต้าเข้าไปลงทุนรวมถึงมาตรการลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนให้กับผู้ตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยของกระทรวงการคลังประเด็นดังกล่าวนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.มองว่าการลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนให้กับผู้ตั้งโรงงานผลิตในไทยไม่กระทบรายได้รัฐอย่างมีนัยสำคัญพร้อมยืนยันว่าการปรับลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้เนื่องจากภาษีอากรนำเข้าในปัจจุบันลดลงมากจากข้อตกลง FTA ต่างๆอยู่แล้วแต่สิ่งที่ไทยต้องได้กลับคืนมาอย่างคุ้มค่าคือการจ้างงานการส่งออกและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจภาพรวมได้คุ้มค่ากว่ารายได้ภาษีอากรเพียงอย่างเดียว
21: เรื่องของการลดภาษีเรื่องการนำเข้าคือเรามีเงื่อนไขตามมาตรการ EV อยู่นะครับก็อาจจะต้องมีการอำนวยความสะดวกก่อนในช่วงแรกแล้วก็ค่อยๆมีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อให้เกิดการผลิตภายในประเทศนะครับ
3: ต่อด้วยข้อกังวลกรณีอินโดนีเซียจูงใจค่ายรถรายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นเข้าไปลงทุนนั้นเลขาสภาพัฒน์มองว่าแม้อินโดนีเซียจะพยายามดึงการลงทุนไปผลิตรถยนต์บางประเภทแต่ไทยยังมีห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชนที่เข้มแข็งและครอบคลุมตลอด30ปีที่ผ่านมาโดยค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นและไทยมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจยาวนานจึงมั่นใจว่าไทยยังเป็นฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
21: ทางประเทศไทยกับญี่ปุ่นเราอยู่ด้วยกันมานานเศรษฐกิจไทยที่เติบโตมาได้ถึงวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ทางประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ของเขาเนี่ยมาลงทุนในประเทศไทยเพราะนั้นตัวซัพพลายเชนต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมากว่า30ปีที่มีการลงทุนเนี่ยมันขยายตัวไปทั้งในทางกว้างและทางลึกค่อนข้างมากเพราะนั้นในการที่จะไปลงทุนประเทศอื่นเนี่ยก็คงต้องมีการดูในเรื่องพวกนี้นะครับถ้ายังไม่พร้อมเขาก็คงจะไม่ไปแต่ยังไงก็ตามครับผมเชื่อว่าทาง Toyota หรือว่าบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็คงคิดว่าประเทศไทยน่าจะเป็นฐานการผลิตที่ยังคงมีประสิทธิภาพอยู่นะครับ
3: ไม่เพียงข้อกังวลเบื้องต้นที่ได้ชี้แจงไปแล้วนั้นสภาพัฒน์ยังได้ขยายความถึงยอดส่งออกรถยนต์ช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้ติดลบถึง42%บอกว่าเป็นแนวโน้มเชิงโครงสร้างการลดลงของยอดส่งออกโดยเฉพาะรถยนต์นั่งเครื่องยนต์สันดาปไม่ใช่เรื่องฤดูการชั่วคราวแต่เป็นผลจากมาตรการควบคุมคาร์บอนในต่างประเทศโดยหลายประเทศเริ่มบังคับใช้มาตรการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เข้มงวดทำให้ความต้องการรถยนต์สันดาปลดลงอย่างต่อเนื่องประกอบกับการแข่งขันจากรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ในตลาดโลกเติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อตลาดส่งออกรถยนต์นั่งสันดาปของไทยแต่ในทางกลับกันยอดส่งออกรถกระบะขนาด1ตันยังแข็งแกร่งขยายตัวประมาณ55%และเป็นตัวช่วยพยุงภาพรวมส่งออกยานยนต์ไม่ให้ทรุดหนักมากกว่านี้นพศรแก้วคำรายงาน
2: กรมการพัฒนาชุมชนคัดเลือก6หมู่บ้านศักยภาพเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียน ระดมสมองจัดทำพิมพ์เขียวสำหรับใช้เป็นต้นแบบขยายผลการพัฒนาชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียนติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
1: กรมการพัฒนาชุมชนเดินหน้าขับเคลื่อนเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนอาเซียน Village Network หรือ AVN เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจนโดยในปีงบประมาณ2569ได้พิจารณาคัดเลือก6หมู่บ้านที่มีการดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่องและตรงตามประเภทเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนอาทิหมู่บ้านท่องเที่ยวและหมู่บ้านโอท็อปจากทั้งหมด18หมู่บ้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อเข้าร่วมระดมสมองร่วมการจัดทำพิมพ์เขียวและโมเดลการพัฒนาชุมชนยั่งยืนหรือ AVN Thailand Blueprintสำหรับใช้เป็นต้นแบบขยายผลในระดับประเทศและภูมิภาคนายนพรัตน์ธำรงทรัพย์ผู้อำนวยการกองแผนงานกรมการพัฒนาชุมชนเล่าว่ากิจกรรมนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการแสดงความพร้อมของไทยในฐานะผู้นำอาเซียนที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจากฐานรากระดับหมู่บ้านผ่านเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันโดยนำโมเดลต้นแบบของไทยไปขยายผลและบูรณาการแนวทางร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อขับเคลื่อนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
4: ประเทศไทยในฐานะผู้นำมีความพร้อมในการพาภูมิภาคไปสู่ความก้าวหน้าในเรื่องของความเจริญโดยเริ่มจากพื้นฐานการพัฒนาประเทศก็คือหมู่บ้านตำบล นะครับเราแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่าเราต้องการที่จะสร้างเครือข่ายให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกก็จะเป็นต้นแบบในการที่จะสร้างให้เกิดการขยายผลในการพัฒนาอาเซียนให้เจริญก้าวหน้าในปีต่อๆไปเราจะได้เห็นรูปแบบการทำงานที่มีความหลากหลายและถ้าหากว่าเราบูรณาการกรอบรูปแบบแนวทางของการพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จริงมันก็จะนำไปสู่โมเดลของการพัฒนาชนบทสามารถที่จะปรับใช้กับทุกพื้นที่โดยเฉพาะประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางในฐานะผู้นำให้เกิดการพัฒนาในภูมิภาคเพื่อให้ความก้าวหน้าและความมั่นคงยั่งยืนครับ
1: นอกจากการสร้างโมเดลต้นแบบการพัฒนาแล้วสิ่งสำคัญของการระดมสมองในครั้งนี้คือการนำความหลากหลายทางบริบทและกระบวนการพัฒนาของแต่ละท้องถิ่นมาเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างโมเดลการพัฒนาชนบทที่ยืดหยุ่นและนำไปปรับใช้ได้จริงในทุกพื้นที่แม้ประเทศไทยจะพร้อมทำหน้าที่ผู้นำในการสร้างโมเดลต้นแบบเพื่อขยายผลแต่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาคยังต้องอาศัยปัจจัยสำคัญอย่างการสนับสนุนงบประมาณและนโยบายจากรัฐบาลของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมด้วย
4: การพัฒนาชนบทนั้นมันมีความหลากหลายในเรื่องของขั้นตอนวิธีการกระบวนการโดยเฉพาะบริบทนะครับการมาสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในครั้งนี้เนี่ยทำให้เห็นว่าหลายๆรูปแบบวิธีการมันสามารถที่จะเชื่อมโยงเข้าหากันได้เรามีความตั้งใจที่จะสร้างรูปแบบหรือว่าโมเดลการพัฒนาชนบทเพื่อให้สามารถเอาไปปรับใช้กับในทุกพื้นที่ได้สามารถที่จะทำให้มันบรรลุวัตถุประสงค์ได้ในระดับหนึ่งนำไปเป็นรูปแบบแนวทางของการขยายผลตามเจตนารมณ์ที่ประเทศไทยต้องการคือจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ในบทบาทผู้นำก็พยายามที่จะขยายผลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลของแต่ละประเทศนั้นเนี่ยจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากน้อยเพียงใดเพราะมันจะเกี่ยวเนื่องไปถึงเรื่องของงบประมาณที่จะใช้ในการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับ
1: กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเป็นผู้นำของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียนโดยการเชื่อมโยงโมเดลต้นแบบ AVN Thailand Blueprint เข้ากับการขับเคลื่อนนโยบายระดับอาเซียนซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวางแนวทางจัดการเรียนการสอนรองรับผู้พิการทุกประเภทเพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานภายหลังสำเร็จการศึกษาแล้วติดตามรายละเอียดได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
22: เคาะข่าวเล่าประเด็น
23: การศึกษาในระบบอาชีวศึกษาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงผู้เรียนทั่วไปเพราะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้วางแนวทางปฏิบัติรองรับผู้พิการทุกประเภทอย่างเป็นระบบเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาทักษะวิชาชีพได้อย่างเท่าเทียมนายอัศวินขมอาวุธ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอส.เปิดเผยว่าสอส.ได้กำหนดแนวทางจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการไว้3แนวทางเริ่มจากการคัดกรองและประเมินรายบุคคลเพื่อจัดทำแผนการเรียนที่ครอบคลุมทั้งการเรียนรู้สิ่งอำนวยความสะดวกและการประเมินผลจากนั้นจึงเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความพิการแต่ละประเภทเช่นผู้พิการทางการได้ยินจะมีล่ามภาษามือและสื่อการสอนที่มีคำบรรยายใต้ภาพผู้พิการทางการมองเห็นจะมีสื่อเสียงและเอกสารดิจิทัลที่รองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอผู้พิการทางการเคลื่อนไหวจะได้รับการดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เข้าถึงได้อย่างปลอดภัยและผู้บกพร่องทางสติปัญญาจะมีชุดใบงานที่มีขั้นตอนชัดเจนพร้อมการฝึกปฏิบัติงานจริงโดยทั้งหมดนี้ยังคงมาตรฐานวิชาชีพไว้อย่างครบถ้วนเพียงแต่ปรับวิธีการเข้าถึงการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน
5: การคัดกรองและประเมินรายบุคคลเนี่ยก็จะประเมินตามความสามารถความต้องการที่น้องๆต้องการเป็นพิเศษนะครับหลังจากนั้นจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความพิการในแต่ละประเภทครับเช่นน้องๆที่พิการทางการได้ยินนะครับเราก็จะมีเรื่องของล่ามภาษามือนะครับอีกทั้งน้องๆที่พิการทางสติปัญญาหรือความบกพร่องทางการเรียนรู้เนี่ยเราก็จะมีใบงานที่เป็นขั้นตอนหรือเพิ่มเวลาฝึกให้กับน้องๆ นะครับรวมถึงการฝึกปฏิบัติงานจริงส่วนสุดท้ายที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากการคงมาตรฐานวิชาชีพเราจะปรับวิธีการเข้าถึงการเรียนรู้ของน้องๆ นะครับเราจะไม่ลดในเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพครับ
23: นอกจากระบบการเรียนการสอนที่ออกแบบมาอย่างรอบด้านแล้วผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพยังระบุว่าผู้พิการที่เรียนร่วมกับผู้เรียนทั่วไปสามารถใช้ชีวิตในรั้วสถานศึกษาได้อย่างเท่าเทียมโดยครูให้ความเสมอภาคแก่ผู้เรียนทุกคนและเพื่อนร่วมชั้นก็ดูแลซึ่งกันและกันอย่างเป็นธรรมชาติยิ่งไปกว่านั้นสอส.ยังเชื่อมโยงผู้สำเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานจริงโดยมีผู้ประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่พร้อมรับเข้าทำงานซึ่งมีตัวอย่างผู้พิการทางการได้ยินจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางสาขาอาหารและโภชนาการที่ได้รับโอกาสเข้าทำงานในโรงแรมระดับ 4-5 ดาว
5: เขาสามารถใช้ชีวิตทั้งในเรื่องของในช่วงเรียนหรือหลังเวลาเรียนเนี่ยเหมือนเด็กปกติคนหนึ่งเลยเรายังมีผู้ประกอบการทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างพื้นที่ครับที่จะให้ทุนแล้วก็รับน้องๆเข้าไปทำงานเมื่อน้องสำเร็จการศึกษาอย่างเช่นน้องๆที่พิการที่เรียนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางเป็นผู้พิการทางการได้ยินนะน้องๆก็มาเรียนสาขาอาหารและโภชนาการครับน้องๆก็ไปฝึกประสบการณ์แล้วหลายคนครับได้มีโอกาสเข้าทำงานในโรงแรมชั้นนำที่เป็นระดับ4ดาว5ดาวของประเทศเลยนะครับ
23: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายืนยันว่าความพิการไม่ใช่อุปสรรคต่อการประกอบอาชีพหากผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและฝึกทักษะอย่างต่อเนื่องเพราะผู้เรียนพิการทุกคนคือกำลังสำคัญที่จะร่วมพัฒนาประเทศในอนาคตจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
6: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรธคุตตะวิโร
8: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะสองประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทโด ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: บันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น4ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
1: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับพบกันเป็นประจำครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคนำทีมโดยคุณสายชนนีครับประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณอัครเดชคัมภีระนะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้รับชมพวกเรานะครับก็เข้ามาทักทายพวกเรากันได้ครับ
0: ครับภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีนะครับตลอดทั้งสัปดาห์นะครับก็จะอยู่ที่ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นะครับเมื่อวานนี้ก็เดินทางถึงนครซิดนีย์ออสเตรเลียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางถึงนครซิดนีย์ตามคำเชิญของนายแอนโทนีแอลบาสเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเพื่อหารือความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของท่านนายกนะฮะไปพูดคุยกันแหละครับเรื่องของการค้าแล้วก็การลงทุนกันส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะก็เดิมเนี่ยก็จะมีการสิ้นสุดเนี่ยเร็วๆนี้นะครับอาจจะมีการขยายการยื่นหลักฐานเนี่ยวันที่20กันยายนนะฮะอันนี้เป็นข่าวจากทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกระทรวงมหาดไทยนั่นเองไทย AI Passport ครับ19สิงหาคมครับก็จะมีการลงทะเบียนแล้วนะครับคุณณัฐพงษ์ฮะ
1: ผมเตรียมตัวเลย
0: ใช่
1: พรุ่งนี้ก็จะเริ่มแล้วนี่พรุ่งนี้ก็19แล้วใช่มั้ยคร
0: ับใช่ครับผมก็เตรียมตัวเหมือนกันนะต้องถามคุณณัฐพงษ์ว่าเอ๊ะถ้าเกิดไทย AI Passport เปิดให้ลงทะเบียนพรุ่งนี้เนี่ยเขามียอดอยู่ที่5ล้านคนยอด5ล้านคนเอ๊ะเราต้องเตรียมอะไรกันบ้างพอมีข่าววงในมั้งไหม
1: คือเขายังไม่ได้มีการแถลงออกมาอย่างชัดเจนเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นการเหมือนทดลองใช้ก่อนแต่ว่าวันที่28เนี่ยจะมีการระบุออกมาว่าจะเป็นยังไงทิศทางไทม์ไลน์ในการใช้ของ THAI Passport ตรงนี้นะคร
0: ับ งงๆเหมือนกันคือได้ยินว่า19เนี่ยเป็นการลงทะเบียนทดสอบระบบ
1: ครับ
0: สรุปแล้วลงทะเบียนแล้วใช้ได้จริงหรือเปล่าฮะ
1: นั่นสิต้องรอเขา
0: คุณก็ไม่ทราบ
1: ใช่เพราะว่าผมก็เห็นผมก็ตามข่าวอยู่แต่ว่ายังไม่ได้มีข้อระบุชัดเจนว่าสรุปแล้วเนี่ยใช้ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยคือมันจะต้องมีการซิงค์อีเมลด้วยนะหรือว่ามันจะต้องเอาโค้ดต่างๆมาใส่เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าทางรัฐบาลทางกระทรวงดีอีเนี่ยมีการเปิดเรื่องนี้ออกมายังไงบ้างแต่บอกว่าแค่จะบอกว่าวันที่19เนี่ยจะเป็นการทดลองในการใช
0: ้
1: ครับก็ใช้จริง31
0: ทดลองลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนแล้วได้สิทธิ์หรือเปล่าน
1: ั่นสิ
0: งง
1: ครับ
0: งงเดี๋ยวก็มาว่ากันแต่ว่ามันก็เป็นทิศทางทางการเมืองแหละว่าไทย AI Passport เนี่ยก็จะมีการผลักดันแม้ว่าจะมีการโจมตีจากพรรคประชาชนหรือว่าทางฝากฝั่งพรรคฝ่ายค้านใน2ประเด็นว่าโครงการนี้เนี่ยมันมีความคุ้มค่ามากแค่ไหนในประเด็นที่1กับประเด็นที่2เนี่ยเอื้อประโยชน์ให้กับใครหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เองรัฐบาลโดยรัฐมนตรีดีอีคุณชัยชนกชิดชอ
1: บ
0: นะครับก็จะต้องไปตอบในสภานะครับว่า2ประเด็นนี้เนี่ยทางพรรค
1: ประชาชน
0: ภูมิใจไทยนะครับโดยทางด้านของคุณ
1: ช
0: ัยชนกนะฮะที่เป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเนี่ยจะมีทิศทางอย่างไรนะครับตรงนี้ต้องตอบให้ชัดๆนะฮะไม่อย่างนั้นก็จะเป็นข้อกังขาและก็ข้อแคลงใจของประชาชนต่อไปนะฮะส่วนการเลือกข้างนี่สิฮะ AI ตอนนี้เนี่ยดังๆใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีฝากฝั่งตะวันออกแล้วก็ตะวันตก
1: ครับ
0: ตะวันออกก็คือสหรัฐ
1: สหรัฐอเมริกานะครับก็จะเป็นพวกฝั่ง Google
0: ตะวันตกสหรัฐอเมริกาตะวันออกก็คือจีน
1: จีน
0: มีจีนกับสหรัฐอเมริกา2ฝั่งนั่นแหละ
1: ครับ
0: คำถามคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาก็มีการบีบเนี่ยให้เลือกข้างคุณจะเลือกข้างใดข้างหนึ่ง
1: จะใช้ AI ฝั่งไหน
0: จะใช้ AI ฝั่งไหนกันแน่นะครับเดี๋ยวก็จะต้องมาดูในประเด็นนี้ครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเอาละครับช่วงแรกของรายการครับเรามาพูดคุยกันครับเรื่องผู้ตรวจการแผ่นดินฮะจับมือกับจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อหารือเร่งทางออกปัญหาบุกรุกพื้นที่รัฐรอบสะพานมอญนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรฮะเรามาพูดคุยกับท่านสิรินทร์ขาวเพชรดีเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับท่านครับ
1: ครับท่านครับกับที่สะพานมอญที่จังหวัดกาญจนบุรีครับตรงนี้มีปัญหาอะไรครับทำไมผู้ตรวจการแผ่นดินถึงมีการลงพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ที่สะพานมอญอย่างจริงจังครับ
2: ครับตรงคำถามเลยครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะนำเรียนก็คือว่าผู้จัดการบดินมาทำอะไรที่สะพานมอญ
0: ครับ
2: อาจถามว่าทำไมผู้จัดการบดินจึงให้ความสำคัญกับปัญหาบริเวณสะพานมอญเพราะว่านี่ไม่ใช่เพียงปัญหาการบุกรุกที่ดินนะครับแต่ว่ามันเป็นปัญหาเชิงระบบที่มีความซับซ้อนเกี่ยวข้องกับประชาชนหลายกลุ่มหน่วยงานหลายหน่วยงานและกฎหมายหลายฉบับและเป็นตัวอย่างที่ดีมากครับที่เมื่อประชาชนเผชิญกับปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งผู้ตรวจการดินจึงมีบทบาทเข้ามาเสริมในการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาทีนี้ปัญหาสะพานมอญเนี่ยมีปัญหาอะไรนะครับบริเวณสะพานมอญผมเชื่อว่าทุกท่านเองท่านผู้ฟังเองคงจะจำได้นะครับว่าในภาพจำแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงสะพานมอญก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามนะครับแต่ทีนี้ บริเวณสะพานมอญหรือบริเวณสะพานอุตมะอนุสรณ์เนี่ยเป็นชุมชนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอสังขบุรีแต่พื้นที่บริเวณนี้มีปัญหาที่สะสมมานานนะผมอยากจะขอสรุปเป็น3เรื่องใหญ่ๆนะครับ
0: ครับ
2: เรื่องแรกก็คือเรื่องปัญหาที่ดินและแนวเขตพื้นที่บริเวณพื้นที่ที่เกี่ยวข้องมันมีพื้นที่ที่เป็นอ่างเก็บน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์แล้วก็มีพื้นที่ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเกี่ยวข้องกับสหกรณ์นิคมสหกรณ์นะครับ
0: ครับ
2: แล้วก็บางส่วนก็มีการประกาศทับซ้อนเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเอาแหลมซึ่งเมื่อพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานและแต่และหน่วยงานเองนะครับท่านครับก็มีกฎหมายแล้วก็มีอำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกันดังนั้นเมื่อพื้นที่มีความซับซ้อนปัญหาจึงมีความซับซ้อนตามไปด้วยโดยผมขอแยกเป็นอย่างนี้ครับ เรื่องของการใช้ประโยชน์และสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่จากข้อมูลนะครับพบว่าการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เนี่ยมีการเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งที่อยู่อาศัยและกิจการเชิงพาณิชย์เช่นรีสอร์ทร้านอาหารรวมแล้วกว่า800ครัวเรือนด้วยกัน
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาเนี่ยจึงต้องคำนึงถึงมิติต่างๆนะพร้อมกันต้องคำนึงถึงมิติของการบังคับใช้กฎหมายความชัดเจนของแนวเขตและผลกระทบของประชาชนนะครับเรื่องที่3ครับท่านเรื่องของการท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวบริเวณสะพานมอญก็จะมีทั้งแพเรื่องของมิติการท่องเที่ยวขนาดเดียวกันเองสิ่งที่สำคัญอีกเรื่องนึงที่มีความสำคัญได้แพ้กันนั่นก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อม
0: ครับ
2: ดังนั้นจะมีปัญหาเรื่องของการจัดระเบียบเรือแพเพื่อการท่องเที่ยวการใช้พื้นที่ตลอดจนเรื่องน้ำเสียขยะและผลกระทบต่อคุณภาพน้ำเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องที่ดินก็ยังไม่สามารถที่จะถือได้ว่าแก้ไขปัญหาเชิงระบบได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาสองเรื่องนี้ความยากของปัญหาก็คือจุดที่ทำให้เห็นบทบาทของผู้จัดการแผ่นดินนั่นคือว่าพอปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยผู้จัดการแผ่นดินเนี่ยเข้าไปทำอะไรและบทบาทของผู้จัดการแผ่นดินในเรื่องนี้มีบทบาทอย่างไรนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานนะครับไม่ว่าจะเป็นของกรมส่งเสริมสหกรณ์รวมถึงจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนะครับรวมถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็มีภารกิจส่วนหนึ่งกรมอุทยานก็มีภารกิจแบบหนึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็มีภารกิจส่วนหนึ่งจังหวัดอำเภอเทศบาลรวมถึงหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมก็มีหน้าที่เป็นของตนเองปัญหาอยู่ที่ประชาชนเผชิญอยู่จึงอาจจะเป็นปัญหาเรื่องอำนาจระหว่างหน่วยงานด้วยกันเมื่อมีหลายอำนาจมีหลายหน่วยงานตรงนี้นี่เองเป็นจุดที่ทำให้ผู้จัดการดินต้องทำให้เกิดความชัดเจนนะครับว่าผู้จัดการดินไม่ได้เข้าไปทำหน้าที่แทนหน่วยงานเหล่านั้นแต่ทำให้หน่วยงานเหล่านั้นก็มาทำหน้าที่ของตนเองหมายความว่าเราเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการบูรณาการเชิญชวนนะครับให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องนะออกมาร่วมกันนะครับเพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนแล้วปัญหาที่สะพานมอญเนี่ยผู้จัดการดินไปทำอะไรนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยผู้ตรวจการดินก็ได้ไปลงพื้นที่นะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่ไปทำอะไรนะครับเพื่อดูข้อเท็จจริงในพื้นที่จริงและนำข้อมูลของทุกฝ่ายมาหารือร่วมกันซึ่งในวันนั้นเนี่ยเราก็จะมีเรื่องอยู่ประมาณ4เรื่องด้วยกันนะครับที่เราได้หารือร่วมกันก็คือ1ทำข้อเท็จจริงให้ชัดนะครับ ั้งแนวเขตจำนวนผู้ใช้พื้นที่สภาพการใช้ประโยชน์และปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 2. ทำให้เจ้าภาพให้ชัดหมายความว่าเรื่องใดเป็นอำนาจของใครหน่วยงานใดที่ต้องรับผิดชอบเป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานที่ต้องสนับสนุน 3. ทำทางออกให้ชัดทั้งเรื่องที่ดินการจัดระเบียบแพร่สิ่งแวดล้อมและการให้บริการประชาชนและ4ครับท่านครับ
0: ครับ
2: ทำเวลาให้ชัดเพราะว่าการแก้ไขปัญหาถ้าไม่มีกรอบระยะเวลาสุดท้ายประชาชนก็ไม่รู้ว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงจะเห็นความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเนี่ยอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำเวลาให้ชัดเนี่ยจะมีความที่สำคัญแล้วเรื่องดังกล่าวเนี่ยมันได้ข้อยุติหรือทางออกอย่างไรบ้างนะครับผลจากการที่เราประชุมหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาชนด้วยนะครับเราได้วางแนวทางสำคัญไว้หลายเรื่องครับในเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของการจัดทำ one stop service เพื่อผลักดันให้คณะทำงานในระดับอำเภอเนี่ยให้เป็นจุดบริการแบบเสร็จนะครับเพื่อให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลแจ้งปัญหาได้ในจุดเดียวนะครับซึ่งเบื้องต้นเราได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการขับเคลื่อนเบื้องต้นไว้ใน3เดือนนะครับ
0: คร
2: ับ ส่วนในเรื่องของที่ดินครับท่านครับแยกปัญหาที่ดินออกเป็นแต่ละกรณีและกำหนดเจ้าภาพให้ชัดเจนว่าเรื่องใดที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลักเรื่องใดที่ต้องหารือร่วมกับกรมอุทยานนะครับเรื่องใดที่เทศบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้กฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาเสริมเพื่อให้ปัญหาดังกล่าวเนี่ยเกิดความชัดเจนได้ประการที่3ในเรื่องของการจัดระเบียบแพคือเราก็หารือกันว่าจะต้องมีการกำหนดโซนนิ่งนะครับแยกแพที่พักอาศัยแพท่องเที่ยวนะครับให้แยกออกจากกันทำขั้นตอนการอนุญาตให้ประชาชนได้เข้าใจง่ายและเพื่อให้เกิดการควบคุมไม่ให้เกิดการขยายตัวอย่างไม่มีระบบ
0: ครับ
2: แล้วก็ที่สำคัญครับเรื่องที่4ครับเรื่องที่ประชาชนทั่วไปให้ความสำคัญก็คือปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมท่านอย่าลืมนะครับว่าในสะพานมอญมันมีน้ำมีคนที่อยู่อาศัยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสิ่งปฏิกูลเรื่องน้ำเสียเรื่องคุณภาพน้ำเนี่ยเราก็กำหนดแผนการในเรื่องของการติดตามนะครับว่าจะมีการบริหารจัดการในเรื่องนี้อย่างไรรวมถึงอีกปัญหาหนึ่งก็คือด้วยเหตุที่มันมีปัญหาเรื่องของการทับซ้อนระหว่างที่ดินของรัฐนะครับเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็คงจะต้องมีการติดตามเรื่องวันแมปด้วยนะครับว่าในเรื่องของวันแมปเนี่ยจะให้เกิดความชัดเจนอย่างไรเมื่อหน่วยงานมีความชัดเจนนะครับประชาชนก็จะเกิดความชัดเจนในเรื่องของการที่อยู่อาศัยเรื่องการขออนุญาตต่อไปด้วยนะครับ
0: ครับ
2: ส่วนปัญหาจากปัญหาสะพานมอญมาสู่คำตอบที่ว่าและผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยไปทำอะไรนะครับตั้งแต่ที่ผมได้เล่าเรื่องให้ท่านได้ฟังได้เห็นว่ากฎหมายของผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยกรณีของปัญหาสะพานมอญจึงเป็นตัวอย่างที่สำคัญให้ประชาชนได้เห็นบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินได้และเห็นยิ่งขึ้นนะครับว่าผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นไม่ได้ทำหน้าที่เพียงรับเรื่องร้องเรียนแล้วส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการหรือไปแก้ไขปัญหาแต่เราจะต้องมีการรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเรื่องที่ร้องเรียนมานั้นมันเกิดมีข้อที่จริงเนี่ยอย่างไรนะครับขณะเดียวกันเองเราก็ต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าผู้จัดการดินนั้นเป็นหน่วยงานตรวจสอบแต่ว่าหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาจริงๆก็คือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเช่นกรมอุทยานกรมส่งเสริมสหกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพราะฉะนั้นผู้จัดการดินทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่ะมานั่งโต๊ะแล้วพิจารณาข้อเท็จจริงแล้วหาทางออกร่วมกันนะครับว่าทางออกที่เหมาะสมที่สุดและที่สำคัญครับการหาทางออกนั้นจะไม่ยั่งยืนเลยหากขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนเพราะฉะนั้นการลงพื้นที่การตรวจสอบข้อเท็จจริงการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาชนครับที่ได้รับความเดือดร้อนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้รับทราบข้อเท็จจริงและต้องมีส่วนร่วมในการเสนอหรือหาแนวทางออกที่มีความเหมาะสมเพราะว่าตัวเขาเองเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบตัวเขาเองเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้กระบวนการในการแก้ไขปัญหา หรือหาทางออกนะมีความเหมาะสมและยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับเมื่อเราได้แนวทางหรือหาทางออกที่มีความเหมาะสมโดยผ่านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยที่สำคัญครับปัญหานั้นเราจะไม่ทราบเลยครับว่าปัญหาหรือทางออกที่เราได้นั่งโต๊ะร่วมกันหาทางออกร่วมกันนั้นมีความคืบหน้าหรือได้ผลเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการติดตามนะครับผลการดำเนินการว่าให้มีการแก้ไขเนี่ยผลมันคืออะไรปัญหาอุปสรรคนั้นมันคืออะไรนะครับเพราะว่าที่สำคัญก็คือว่าปัญหาบางปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเพียงประชาชนเพียงคนเดียวบางครั้งมันอาจจะเกิดจากปัญหาข้อกฎหมายจากระเบียบหรือระบบการทำงานของรัฐเพราะฉะนั้นผู้ตรวจการแผ่นดินเองเนี่ยก็พอต้องพยายามยกระดับปัญหาจากการแก้ไขเรื่องไปสู่การแก้ไขปัญหาเชิงระบบจะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องสะพานมอนเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาความเดือดร้อนของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นปัญหาความเดือดร้อนในภาพรวมถึงปัญหาการทำงานของหน่วยงานราชการด้วยเพราะว่าปัญหาเรื่องในเขตทับซ้อนเนี่ยก็จะมีการบอกว่าเมื่อมีการหน่วยงานขอใช้พื้นที่ไปแล้วอำนาจหน้าที่สุดท้ายแล้วจะไปอยู่ที่ใคร
0: ครับ
2: จะเป็นหน่วยงานที่จะเป็นเจ้าของหรือเป็นหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นปัญหาเชิงระบบที่ผู้จัดการดีจะต้องเข้ามาดำเนินการนะครับ
0: คร
2: ับ ก็ต้องอยากจะครับครับผม
0: เชิญครับ
2: ครับปัญหาก็คือว่าแล้วการแก้ไขปัญหาของผู้จัดการแผ่นดินการทำหน้าที่ของผู้จัดการแผ่นดินที่ผมได้เล่าเรื่องมาเสร็จปุ๊บเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยประชาชนจะได้อะไรประเทศจะได้อะไรนะครับเบื้องต้นก็คือประชาชนได้อะไรสิ่งที่ประชาชนจะได้รับก็คือว่าเมื่อความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประชาชนครับยังมีกลไกที่สำคัญอีกกลไกหนึ่งที่จะเข้าไปตรวจสอบและช่วยแสวงหาทางออกได้นั่นคือบทบาทของผู้จัดการแผ่นดินสำหรับประชาชนนะครับท่านผู้ฟังที่ได้รับฟังรายการอยู่นะครับว่าเมื่อท่านมีความเดือดร้อนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ปุ๊บเนี่ยบางทีปัญหาความเดือดร้อนของท่านเนี่ยจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเชิงระบบที่ทำให้ประชาชนที่ไม่ได้แจ้งเข้ามาเนี่ยได้รับประโยชน์จากการทำงานของผู้จัดการแผ่นดินได้รับประโยชน์จากคำวิจัยได้รับประโยชน์จากทางออกที่ผู้จัดการแผ่นดินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้หาทางออกร่วมกันเพราะฉะนั้นบางเรื่องนะครับที่ท่านแจ้งเข้ามาท่านร้องเรียนเข้ามาเนี่ยไม่ใช่เป็นประโยชน์แต่ตัวท่านเองเท่านั้นแต่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวมอีกด้วยนะครับส่วนถามว่าในระดับประเทศเนี่ยผู้จัดการแผ่นดินจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยเห็นปัญหาของประชาชนเห็นปัญหาในมุมมองของประชาชนแล้วนำปัญหาเหล่านั้นกลับไปปรับปรุงวิธีการทำงานของภาครัฐ
0: ครับ
2: กรณีของปัญหาสะพานมอนจึงสะท้อนสิ่งที่เราอยากให้ประชาชนได้รู้จักผู้จัดการดินว่าเราไม่ได้เพียงรับเรื่องนะครับแต่เรานำความเดือดร้อนของประชาชนมาหาทางออกนะครับโดยเชิญชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกันโดยการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนนะครับและถ้าเกิดว่า จากการหารือแล้วเราพบว่าปัญหาที่ร้องเรียนมาเป็นปัญหาที่เกิดจากระบบนะครับเราก็ต้องผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาในเชิงระบบให้มากยิ่งขึ้นนะครับอยากจะให้ท่านผู้ฟังนะครับผู้ดำเนินรายการได้จดจำผู้จัดการแผ่นดินนะครับว่าผู้จัดการแผ่นดินนั้นรับฟังปัญหาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาทั้งปัญหาเรื่องร้องเรียนและปัญหาในเชิงระบบนะครับเพื่อในท้ายที่สุดแล้วรัฐจะทำงานได้ดียิ่งขึ้นประชาชนก็จะได้ประโยชน์นะครับจากการทำงานหรือจากการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะเป็นบทบาทของผู้จัดการดีที่เป็นกรณีตัวอย่างนะครับที่เกิดขึ้นที่บริเวณสะพานมอนนะครับอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับ
0: ครับพอฟังปัญหาตรงนี้แล้วเนี่ยคือการบุกรุกที่ดินของประชาชนผู้ตรวจการแผ่นดินก็ประสานให้ในเรื่องของการที่จะทำให้มันถูกต้องมีการจัดระเบียบแพร่แล้วก็ทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายเรื่องของคุณภาพน้ำแล้วก็สิ่งแวดล้อมมีการจัดการกันนะฮะมีตรงนึงที่น่าจะเป็นข้อสังเกตนะฮะเรื่องของที่ดินทับซ้อนหรือว่าวันแมปนะฮะคือหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมันมีความ หาความเป็นเจ้าภาพไม่ได้เพราะว่าอำนาจหน้าที่แล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยมันทับซ้อนกันโดยเฉพาะเรื่องของแนวเขตที่ดินตรงนี้ฮะท่านให้กรอบเวลาในการดำเนิน3เดือนตรงนี้เพียงพอไหมครับเราจะได้เห็นความคืบหน้าตรงนี้กันยังไงฮะ
2: 3เดือนในเบื้องต้นนะครับว่าหลังจากนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ไปประสานติดตามว่าตามมติที่ประชุมตามแนวทางที่เราได้เสนอและเห็นชอบร่วมกันนั้นเนี่ยมีข้ออุปสรรคจำกัดอะไรนะครับขณะเดียวกันเองทางผู้จัดการแผ่นดินเองเนี่ยโดยสำนักงานผู้จัดการแผ่นดินก็จะประสานไปยังหน่วยงานส่วนกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานกรมส่งเสริมสหกรณ์ส่วนในระดับพื้นที่ครับเราก็จะประสานกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับท่านนายอำเภอสังขบุรีรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่สำคัญครับประชาชนจะเป็นคนที่ส่งสัญญาณนะครับว่าปัญหาที่เราได้หารือร่วมกันนั้นมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นในการติดตามความคืบหน้าเนี่ยมันมีทั้งการติดตามในระดับส่วนกลางนะครับในระดับพื้นที่และภาคประชาชนนะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับว่าเพราะว่าท่านจะเป็นคนที่สะท้อนปัญหาว่าที่ปัญหาของท่านเนี่ยได้มีการขับเคลื่อนนะครับตามที่เราได้หารือร่วมกันมากน้อยเพียงใดแล้วก็ขณะเดียวกันเองถ้าจะมีข้อเสนอข้อแนะนำเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยปัญหาก็อาจจะมีการเปลี่ยนรูปแบบปัญหาอาจจะลดลงบางปัญหาอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นประชาชนก็จะเป็นส่วนที่สะท้อนแล้วก็แจ้งมายังผู้จัดการแผ่นดินให้รับทราบครับ
1: ครับท่านนี้ครับอยากให้ท่านประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อครับอยากจะติดต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับ
2: ครับครับท่านผู้ฟังพี่น้องประชาชนทุกท่านครับผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นหน่วยงานที่เป็นที่พึ่งที่พิงให้กับพี่น้องประชาชนเป็นคนใกล้ตัวของพี่น้องประชาชนนะครับที่จะพร้อมที่จะรับฟังปัญหาของท่านนำปัญหาของท่านมาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแก้ไขปัญหาซึ่งท่านผู้ฟังที่ได้รับฟังในอยู่ในขณะนี้นะครับท่านสามารถที่จะประสานสอบถามนะครับข้อมูลเกี่ยวกับว่าผู้จัดการแผ่นดินทำอะไรได้ที่สายด่วนผู้จัดการแผ่นดินนะครับ1676โอฟรีทั่วประเทศนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับที่โทรศัพท์หมายเลข1676โอฟรีทั่วประเทศนะครับสำหรับท่านที่อยู่หรือมีสมาร์ทโฟนท่านสามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของผู้จัดการแผ่นดินนะครับท่านพิมพ์คำว่าผู้จัดการแผ่นดินก็จะขึ้นเว็บไซต์ของผู้จัดการแผ่นดินขึ้นมานะครับสำหรับท่านที่มีแอปพลิเคชันนะครับของผู้จัดการแผ่นดินท่านก็สามารถที่จะเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในแอปพลิเคชันผู้จัดการแผ่นดินนะครับขณะเดียวกันสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับระบบสมาร์ทโฟนระบบเทคโนโลยีต่างๆนะครับท่านสามารถที่จะเขียนจดหมายนะครับถึงผู้จัดการแผ่นดินได้เลยครับเขียนง่ายๆนะครับว่าท่านเดือดร้อนเรื่องอะไรนะครับท่านไปติดต่อหน่วยงานไหนอะไรอย่างไรแล้วอยากให้ผู้จัดการแผ่นดินเนี่ยเข้าไปช่วยอย่างไรนะครับส่วนที่อยู่ท่านสามารถโทรไปที่1676ได้เลยครับพร้อมที่เรามีเจ้าหน้าที่สอบสวนผู้เชี่ยวชาญนะครับพร้อมที่จะให้ข้อมูลให้กับผู้ฟังทุกท่านนะครับขณะเดียวกันเองครับท่านครับท่านก็สามารถที่จะติดตามไปทาง Facebook นะครับของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับมีทั้ง YouTube มีทั้ง TikTok แล้วก็ LINE ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับก็ฝากนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นที่พึ่งที่พิงเป็นคนใกล้ตัวกับพี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณท่านสิรินทร์ขาวเพชรดีเลขาธิการผู้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเพียงสุครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับนี่คือผู้ตรวจการแผ่นดินฮะเป็นที่พึ่งที่พิงของประชาชนนะฮะจับมือกับจังหวัดกาญจนบุรีหาทางออกการแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่รัดรอบสะพานมอนที่จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะที่อำเภอสังขละนะฮะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงนะฮะเวลาเกิดปัญหาอะไรต่างๆทีไรนะฮะ
1: ครับ
0: สิ่งที่ประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเนี่ย
1: ครับ
0: ไปติดต่อหน่วยงานรัฐแล้วบังเอิญเนี่ยพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยมันเป็นพื้นที่ป่าพื้นที่อุทยานพื้นที่ของทหารพ
1: ื้
0: นที่ของหน่วยงานรัฐเนี่ยเวลาจะแก้ไขปัญหาเนี่ยมันยากเหมือนกันเพราะว่าต่างฝ่ายก็ไม่กล้าทำอะไรเพราะว่ามันมีความทับซ้อนของพื้นที่ถ้าเข้าไปดำเนินการเนี่ยเกรงว่าจะผิดกฎหมายนะฮะคือเวลาคุณไปติดต่อหน่วยงานราชการที่ใดที่หนึ่งปุ๊บเนี่ยแล้วคุณก็จะได้คำตอบว่าให้ไปติดต่อหน่วยงานที่สองสิเขาเป็นเจ้าของพื้นที่พอ คุณไปติดต่อหน่วยงานที่สองปุ๊บเขาโยนไปให้หน่วยงานที่หนึ่งหรือโยนไปให้หน่วยงานที่สามเนี่ยประชาชนก็เหนื่อย นะฮะตรงนี้ก็จะต้องมีการประสานงานเรียกทุกฝ่ายเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาคุยกันเพื่อหาเจ้าภาพในการดำเนินงานนะครับถ้าหาเจ้าภาพไม่ได้ก็จะต้องมีการตกลงกันว่าตามตัวบทกฎหมายแล้วก็แผนการต่างๆแล้วเนี่ยใครเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการในเรื่องดังกล่าวนะครับซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยก็รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักอย่างเป็นทางการนะฮะในการที่จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาประสานกันเพื่อที่จะได้ตกลงกันว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยใครจะรับเป็นเจ้าภาพในการดูแลเพราะว่าถ้าดูตามตัวบทกฎหมายแล้วเนี่ยมันมีการทับซ้อนของอำนาจมันมีการทับซ้อนของพื้นที่เพราะว่าถ้าเอาแผนที่ของประเทศไทยมากางปุ๊บเนี่ยจะมีแผนที่หลายฉบับไม่ว่าจะเป็นแผนที่ทหารแผนที่ป่าไม
1: ้
0: แผนที่อุทยานแล้วก็แผนที่จากกรมที่ดินซึ่งแต่ละแผนที่เนี่ยเวลาลากหมุดหรือว่าดูแนวเขตปุ๊บเนี่ยมันจะมีความทับซ้อนของพื้นที่ในบางจุดนะฮะต่างคนต่างถือแผนที่ต่างคนต่างมีกฎหมายแต่พอมาบังคับใช้จริงปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าพื้นที่นี้มันทับซ้อนกันเลยมีโครงการวันแมปวันแมปเนี่ยเกิดขึ้นสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในการที่จะทำให้เป็นแผนที่เดียวยึดแผนที่เดียวทั่วประเทศจะได้ไม่ถกเถียงกันนะฮะตอนนี้ก็มีความคืบหน้าแต่ว่าก็ยังไม่แล้วเสร็จนะก็ยังมีปัญหากันอยู่นะฮะอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าช่องทางนะครับในการติดต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับในกรณีที่ท่านได้รับความเดือดร้อนครับสายด่วน
1: 1676นะครับโทรฟรีทั่วประเทศนะครับติดต่อไปได้เลยนะครับที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับไปอีกที่หนึ่งข่าวนะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA นะครับขอประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียนโครงการติวานนท์แจ้งวัฒนะระยะทาง 15.6 กิโลเมตรนะครับเพื่อให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีความมั่นคงเพียงพอต่อความต้องการในการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเมืองมีความปลอดภัยและมีทัศนียภาพที่สวยงามนะครับซึ่งกำหนดแล้วเสร็จคือปีหน้านะครับ 2,570 ปัจจุบันตอนนี้ดำเนินการไปแล้วกว่า 36.33% นะครับสำหรับแผนในการทำงานเดือนสิงหาคมนี้นะครับมีอยู่5งานด้วยกันนะครับงานแรกครับงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินโดยวิธีดึงท่อลอดหรือ HDD นะครับบนถนนติวานนท์บริเวณซอยติวานนท์ปากเกร็ด9แล้วก็ในส่วนของถนนแจ้งวัฒนะบริเวณซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด15หน้าโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลและหน้าบริษัทสยามแมคโครแจ้งวัฒนะนะครับงานที่2คืองานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินโดยวิธีดันท่อลอดใต้ดินหรือว่าพุทธูนะครับบริเวณปากซอยพหลโยธิน 55/1 วงเวียนบางเขนและอีก1จุดก็คือบริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าย่อยดอนเมืองครับงานที่3ครับงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินโดยวิธีขุดวางท่อหรือว่า Open Cut นะครับบริเวณหน้าบริษัท NXP Manufacturing Thailand จำกัดนะครับและงานที่4ครับงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินโดยวิธีขุดวางท่อทำงานบนทางเท้าบนถนนแจ้งวัฒนะช่วงถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดนะครับถึงบริเวณซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด30และงานสุดท้ายนะครับงานลากสายไฟฟ้าบนถนนติวานนท์ช่วงแยกสามัคคีถึงแยกปากเกร็ดนะครับและก็แจ้งวัฒนะช่วง5แยกปากเกร็ดไปจนถึงถนนเลียบคลองประปานะครับก็เป็น5งานด้วยกันที่ทางการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยมีการออกมาแจ้งเตือนประชาชนนะครับว่าในช่วงของวันและเวลาดังกล่าวนะครับ22 นาฬิกาไปจนถึง5 นาฬิกาของทุกคืนนะครับจะมีการปิดช่องทางในการจราจร2ช่องทางเพื่อความปลอดภัยนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับทาง MEA ก็ได้มีการเน้นย้ำกับผู้รับจ้างทำงานด้วยความรอบคอบให้ระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำงานในช่วงฤดูฝนก็จะมักมีปัญหาในการที่น้ำรอระบายทาง MEA ก็มีการเน้นย้ำนะครับว่าโครงการเนี่ยจะต้องไม่สร้างปัญหาให้กับประชาชนหรือว่าถ้าเกิดปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยก็จะกระทบกับประชาชนน้อยที่สุดนะครับแล้วก็กระทบในเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยน้อยที่สุดด้วยให้ปฏิบัติตามมาตรการการกำกับดูแลนะครับแล้วก็มีการพัฒนา ปรับปรุงนะครับปฏิบัติการคืนผิวจราจรชั่วคราวบริเวณบ่อพักและก็ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างเคร่งครัดด้วยควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญด้านมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสูงสุดนะครับส่วนประชาชนท่านไหนนะครับที่มีข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะแจ้งเหตุหรือว่าอยากจะมีข้อเสนอแนะสามารถติดต่อไปที่ผู้ประสานงานโครงการนะครับคุณกิติศักดิ์ต่ายโพหมายเลขโทรศัพท์082-087-4659คุณกิติศักดิ์ต่ายโพหมายเลขโทรศัพท์082-087-4659หรือว่าติดต่อได้ที่ MEA Call Center 1130ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ครับทางด้านของสำนักงานสถิติแห่งชาติฮะโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติก็ได้แถลงผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะประจำปี2568นะฮะส่วนภูมิภาคภาคเหนือฮะมุ่งให้ทุกภาคส่วนนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายวางแผนพัฒนาและตัดสินใจเชิงหลักฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับคุณเอกพงษ์ริมเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติก็เป็นประธานนะครับในการแถลงโครงการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ส่วนภูมิภาคภาคเหนือภายใต้แนวคิด Thailand Digital Census for All นะฮะก้าวข้ามความท้าทายสู่โอกาสใหม่ด้วยข้อมูลสัมมโนประชากรจัดโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมณโรงแรมดิเอ็มเพรสจังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็มีนายศิวะธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาสังคมจากพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากครับท่านเอกพงษ์ริมเจริญนะฮะท่านผอ.สำนักงานสถิติแห่งชาติก็บอกครับว่าการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลข้อมูลสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านประชากรและที่อยู่อาศัยของประเทศเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายวางแผนพัฒนาและตัดสินใจเชิงหลักฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานสถิติแห่งชาติในการส่งเสริมการใช้ข้อมูลสถิติที่ถูกต้องและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในทุกมิติด้วยนะครับด้วยการผ่านแนวคิดการตัดสินใจบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ทั้งนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติก็เตรียมจัดงานแถลงผลโครงการสัมมโนประชากรและเคพุทธศักราช2568ในอีก2ภูมิภาคที่เหลือต่อไปเพื่อขยายการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสัมมโนประชากรให้ครอบคลุมทั่วประเทศนะฮะคือข้อมูลทางสถิติเนี่ยเราใช้ประโยชน์ในเรื่องของการทำข้อมูลในเรื่องของการทำวิจัยนะฮะประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะฮะเขาให้ความสำคัญมากๆกับการทำวิจัยการทำรีเสิร์ชอะไรต่างๆการทำวิจัยเนี่ยมันจะได้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อนำมาใช้เนี่ยในการกำหนดนโยบายของประเทศเขานะครับให้เหมาะสมกับประชาชนนะครับถ้าเกิดไปถามประชาชนบางกลุ่มบางก้อนเนี่ยตามโพลเนี่ยมันก็จะได้แค่กลุ่มเดียวถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดไปถามทั่วประเทศและมีข้อมูลเชิงประจักษ์เนี่ยมันก็สามารถที่จะดำเนินนโยบายวางแผนพัฒนาประเทศเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยก็ได้ใช้เหมือนกันนะฮะเวลาที่จะวางแผนนโยบายเนี่ยอยากจะรู้ว่าพื้นที่นี้เป็นอย่างไรแล้วก็มีจำนวนอะไรเท่าไหร่เนี่ยก็อาศัยผลจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินี่แหละครับพักสักครู่ฮะ
3: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
4: ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
6: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
7: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
6: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
7: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
6: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้
8: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
9: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
8: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
10: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
3: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
11: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
3: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
11: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
3: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
11: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
3: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับติดตามข่าวสารกันครับไปดูทางด้านของกระทรวงมหาดไทยนะครับก็กำชับกรมการปกครองให้ลงพื้นที่ตรวจสอบประชาชนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะ คุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ออกมาเปิดเผยครับการดำเนินงานตามข้อสั่งการของท่านนายกฮะกรณีที่ที่มีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะฮะในการตรวจสอบสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยแหละครับที่มีประชาชนบางส่วนตกหล่นนะฮะจากการตรวจสอบนะครับเพราะว่าพอขึ้นชื่อว่าคนจนแล้วโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็ไม่มีความเท่าทันเทคโนโลยีก็ไม่มีคนเหล่านี้เนี่ยแหละครับที่จะเป็นผู้ตกหล่นแล้วก็เป็นผู้ที่ตกสิทธิ์ตรงนี้ไปนะครับกระทรวงมหาดไทยก็ได้กำชับกรมการปกครองฮะให้อำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่อันดับแรกนะฮะก็จะต้องมีการตั้งแล้วนะฮะสำหรับศูนย์บริการแบบ one stop service จุดเดียวเบ็ดเสร็จให้ประชาชนขอรับบริการโดยไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปที่ว่าการอำเภอหรือจังหวัดที่มีภูมิลำเนานะฮะก็คือไม่โยนภาระให้กับประชาชนนะฮะตั้งจุด one stop service ให้ประชาชนขอรับบริการได้นะครับในจุดต่างส่วนกรมการปกครองฮะก็จะทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆด้วยนะครับในการตรวจสอบข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช็คลิสต์สำหรับตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรถทรัพย์สินหรือข้อมูลนิติบุคคลนะฮะพร้อมมอบหมายให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบปูพรมไปเลยฮะหาข้อเท็จจริงคนในหมู่บ้านแล้วก็ประชาชนว่ามีคนจนจริงเนี่ยในหมู่บ้านในพื้นที่ของท่านเนี่ยสักเท่าไหร่เพราะบางทีมีคนติดเตียงนะครับ
1: ม
0: ีผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยที่จนจริงๆเนี่ยแต่ว่าขาดตกบกพร่องหรือว่าตกสำรวจตรงนี้ไปนะครับก็ให้รีบรายงานตามข้อเท็จจริงแล้วก็ให้ประชาชนเหล่านั้นได้มีสิทธิ์ต่อไปฮะส่วนกรณีที่รถยนต์อยู่ในฐานข้อมูลแต่ไม่สามารถใช้งานได้พูดง่ายๆเป็นซากรถนั่นเองฮะประชาชนสามารถนำหลักฐานมาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยนะฮะส่วนกรณีที่ถูกนำชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทนี
1: ่
0: ผู้ถือหุ้นหรือมีการเปิดบัญชีรับโอนโดยที่เจ้าตัวไม่ทราบนะฮะอันนี้ต้องย้ำนะฮะไปเปิด รับโอนโดยที่เจ้าตัวไม่ทราบนะฮะจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรมนะฮะคือบางคนก็บอกว่าเฮ้ยชื่อผมไปปรากฏเป็นกรรมการบริษัทได้ไงบัญชีผมไปอยู่ในบัญชีม้าได้ยังไงนะฮะตรงนี้ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะครับถ้ายืนยันว่าเฮ้ยไม่ทราบไปอยู่ได้ยังไงแล้วก็กระทำการโดยสุจริตเนี่ยก็จะมีการคืนสิทธิ์ให้นะครับแต่ต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไปเพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมฮะ
1: ครับ
0: ส่วนการดำเนินการตรวจสอบกลุ่มประชาชนที่ตกหล่นยืนยันว่าไม่ได้กำหนดจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไว้ล่วงหน้านะครับมีเป้าหมายเพื่อคัดกรองประชาชนผู้มีรายได้น้อยและความจำเป็นเพื่อต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐต่อไปนะครับข้อมูลผ่านการตรวจสอบจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ต่อไปครับส่วนการที่กระทรวงการคลังฮะพิจารณาการขยายระยะเวลาให้กับประชาชนในการยื่นหลักฐานและข้อเท็จจริงพูดง่ายๆขยายวันอุทธรณ์จะขยายไหมนะครับท่านก็บอกว่าคาดว่าจะขยายอันนี้คาดนะครับคาดว่าจะขยายไปจนถึงวันที่20กันยายนนะฮะ20กันยายนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีเวลาเตรียมเอกสารเพิ่มไม่ว่าจะเป็นข้อมูลบริษัททะเบียนรถหรือว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบนะฮะและยังบอกเพิ่มเติมว่าประชาชนที่อยู่นอกภูมิลำเนาเนี่ยสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่อำเภอใดก็ได้ทั่วประเทศนะฮะคือสมมติทะเบียนบ้านอยู่ที่ชัยภูม
1: ิครับ
0: ทำงานอยู่กรุงเทพก็ไปเนี่ยแหละใกล้ๆบ้านท่านอำเภอที่แถวๆกรุงเทพนั่นแหละที่ท่านตั้งรกรากอยู่ที่ท่านอยู่นะฮะไม่ต้องกลับไปที่บ้านเดิมของท่านไม่ต้องกลับภูมิลำเนานะฮะส่วนเรื่องของอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่าได้กำชับท่านอธิบดีกรมการปกครองให้ช่วยลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยนะครับเรื่องของสภาพรถยนต์บ้านพักอาศัยทรัพย์สินนะครับให้เจ้าหน้าที่บันทึกภาพและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องบัญชีธนาคารเพื่อประกอบการตรวจสอบและลดข้อผิดพลาดในการพิจารณาครับพูดง่ายๆกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ก็ทำงานร่วมกันเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ฮะ
1: ครับจริงๆมีการขยายมาแล้ว1รอบนะครับเป็นสิ้นเดือนนี้แต่ว่าอย่างที่คุณพลพีบอกอาจจะมีการขยายเพิ่มต้องรอกระทรวงการคลังนำเท่าที่ประชุมครม.ก่อนนะครับข้อเท็จจริงหรือว่าความชัดเจนจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามกันต่อนะครับ
0: ว่าผู้ที่ยื่นอุทธรณ์เนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ความหนาแน่นของข้อมูลเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ว่า คือดูแล้วเนี่ยก็คาดว่าเหมือนกันว่าจะต้องมีการขยาย
1: ครับไปที่อีกหนึ่งข่าวนะครับเรื่องนี้ก็หลายๆคนก็จับตากันอยู่นะครับสำหรับThAI Passport หรือว่าไทย AI Passport นะครับซึ่งก็มีข่าวออกมาเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
0: ค
1: ุณชัยชนกมีการออกมาอัปเดตความคืบหน้านะครับสำหรับการลงทะเบียนบอกว่าวันที่19เดี๋ยวจะมีการให้ทดลองในการลงทะเบียนเปิดลงทะเบียนในวันที่19นั่นก็คือวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งในส่วนของทางกระทรวง DE นะครับโดยทางคุณเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าทางกระทรวง DE เองเตรียมเปิดให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าในโครงการThAI Passport นะครับตั้งแต่วันที่19สิงหาคมเป็นต้นไปผ่านทางเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครและก็ยืนยันตัวตนและก็สร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม AI Plus นะครับซึ่งก่อนที่จะมีการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการวางไว้คือวันที่31สิงหาคม2569นะครับซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับก็ทางกระทรวง DE ก็ยืนยันนะครับว่าใช้ระบบชำระค่าบริการตามการใช้งานจริงหรือว่า Paper Active User นะครับโดยทางภาครัฐเนี่ยจะเป็นคนจ่ายเฉพาะค่าบริการเฉพาะผู้ที่ใช้งานระดับ Innovator นะครับที่มีการใช้งานจริงตามเงื่อนไขในอัตรา24บาท70สตางค์ต่อคนต่อเดือนเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณให้คุ้มค่าและก็เกิดผลประโยชน์สูงสุดนะครับโดยโครงการนี้นะครับตั้งเป้ารองรับประชาชนอยู่ที่5ล้านคนครอบคลุมทั้งนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและก็ประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้ประกอบการด้วยนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมในการเรียนรู้การพื้นฐานนะครับในเรื่องของ AI แล้วก็ช่วยเพิ่มผลิตภาพแรงงานลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนะครับส่วนแพลตฟอร์มสำหรับ AI Pass นี้นะครับก็มีการรวบรวมโมเดล AI ชั้นนำกว่า14รายรวมมากกว่า30โมเดลด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆคนก็ใช้อยู่อย่าง ChatGPT นะครับ Claude Gemini Cross นะครับ Gemini แล้วก็ Grok ด้วยนะครับรวมถึงAI สัญชาติไทยก็มี
0: นะครับ
1: ประทุมมา LLM นะครับแล้วก็ Open Thai ที่มีการติดตั้งในการให้บริการบนโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศนะครับนอกจากนี้เองยังมีการ พัฒนาในเรื่องของหลักสูตรทักษะด้าน AI กว่า96หลักสูตรจากพันธมิตรระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Google Microsoft OpenAI นะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายในส่วนของAI กว่า96หลักสูตรนะครับที่จะนำมาในโครงการนี้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจใครที่อยากจะลงทะเบียนนะครับพรุ่งนี้จะมีการเปิดลงทะเบียนนะครับ19สิงหาคม2569ย้ำว่าเป็นการเปิดทดสอบระบบการลงทะเบียนล่วงหน้านะนะครับก็จะมีการให้เข้าไปที่เว็บไซต์ de.aipass.net นะครับก็จะใช้งานบัญชี Google หรือว่าบัญชีอีเมลนะครับของแต่ละบุคคลเนี่ยยืนยันตัวตนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าไทยดีด้วยนะครับโดยจะต้องเปิดใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ในโหมดปกติเท่านั้นคือถ้าสมมุติว่าเป็นโหมดที่ระบุเขาเรียกว่าไม่ระบุตัวตนอันนี้ทำไม่ได้นะครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่020210300และก็ที่อีเมลนะครับ aipass@bde.go.th นะครับก็เป็นข้อมูลจากทางคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่า BDE นั่นเอง
0: ครับ
1: นะครับอันนี้คือความชัดเจนที่ยังไม่ค่อยจะชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับ
0: ชัดเจนที่ยังไม่ค่อยจะชัดเจนใช่ไหมเพราะว่าอ่านดูแล้วก็คือผมดูไทม์ไลน์ของกระทรวง DE แล้วก็ยังงงๆอยู่เหมือนกัน
1: ครับ
0: นะคือจริงๆอ่ะโครงการไทย AI Passport เนี่ยเป็นนโยบายกระทรวง DE งบเนี่ยอยู่ 1,621 ล้าน
1: ครับ
0: เป้าหมายคือแจกสิทธิ์นะขออภัยไม่ใช่แจกสิทธิ์ให้สิทธิ์กับคนไทย5ล้านคนนะ
1: ครับ
0: ขอถอนคำพูดนะไม่แจกนะ
1: ครับ
0: คือให้สิทธิ์คนไทย5ล้านคนใช้งาน AI ระดับโปรเป็นเวลา1ปีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับทักษะดิจิทัล
1: ครับ
0: นะฮะก็เป็นโครงการของ DE นั่นแหละครับแต่ว่าก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมและภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะฝ่ายค้านเรื่องของความคุ้มค่าของเงินงบประมาณรายละเอียดขอบเขตงาน TOR แล้วก็กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นแรงเสียดทานในการขับเคลื่อนนโยบายนะฮะแต่ที่เหนือสิ่งอื่นใดนะฮะคือการให้ข่าวของกระทรวง DE เนี่ยก็บอกว่าลงทะเบียนล่วงหน้าวันที่19สิงหาคมผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net
1: นี่ผมเข้าไปแล้วใน de.aipass.net ก็คือขึ้นมาตอนแรกผมนึกว่ามันจะมีรายละเอียดอะไรมากมายคือปกติเข้ามาปุ๊บเป็นให้เชื่อมต่ออีเมลเลย
0: ละฮะ
1: แต่ผมก็ลองเชื่อมต่ออีเมลเข้าไปอีกพอเชื่อมต่อไปปุ๊บก็อาจจะยังไม่ถึงวันหรือเปล่านะครับเพราะว่าพอเชื่อมเข้าไปเนี่ยก็มันเหมือนยังไม่ได้มีย
0: ังไม่แอคทีเวต
1: ใช่
0: ยังไม่คือพูดง่ายๆยังเข้าไม่ได
1: ้ยังเข้าไม่ได้
0: ยังเข้าไม่ได้ก็ต้องโทรไปสิ020210300นะฮะก็น่าจะได้รับคำตอบว่ามันยังไม่ถึงวันที่19
1: เดี๋ยวรอดูว่าช่วงบ่ายจะเป็นยังไง
0: เออ
1: เพราะว่ามันต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคุณสมพลที่จะลงทะเบียน
0: คือถ้าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจริงๆแล้วก็ได้รับสิทธิ์จริงๆในวันที่19ก็คือวันพรุ่งนี้จริงๆมันต้องมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า
1: ครับ
0: ต้องมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าอย่างเป็นทางการนะครับ
1: ครับ
0: ว่าคุณสมบัติของคนที่จะเข้าลงทะเบียนได้เนี่ยเป็นใครนะ
1: ครับ
0: ลงทะเบียนผ่านช่องทางไหน
1: ครับ
0: กระบวนการวิธีการเป็นยังไงมันควรจะมีอินโฟกราฟิกหรือว่ามีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในห้วงที่ผ่านมา
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่า19สิงหาคมเนี่ยเป็นการทดสอบระบบหรือไม
1: ่ครับ
0: ถ้าเป็นการทดสอบระบบใครไปลงทะเบียนจะได้สิทธิ์หรือไม
1: ่
0: นะอันนี้มันต้องมีความชัดเจนจากกระทรวง DE
1: ครับ
0: นะฮะในการที่จะให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต
1: ์ครับ
0: นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามดูกันต่อไปวันนี้เดี๋ยว
1: การประชุมครม.
0: ควรที่จะมีความคืบหน้า
1: ครับวันนี้มี
0: ความคืบหน้าวันนี้มีการประชุมครม.
1: ครับ
0: นะครับแม้ท่านนายกจะไม่อยู่เนี่ยก็น่าจะได้มอบหมายนะครับมอบหมายให้ท่านใดท่านหนึ่งเนี่ยเป็นประธานการประชุม
1: ครับ
0: นะฮะเดี๋ยวต้องติดตามดูว่าจะเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะฮะส่วนเรื่องการเลือกข้างการเลือกข้างเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับ AI ฮะ
1: ครับ
0: นะคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรี DE นะฮะก็บอกกรณีที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเตรียมแจ้งหลายประเทศให้เลือกข้างในการแข่งขัน AI ระหว่างสหรัฐกับจีน
1: ครับ
0: นะฮะสหรัฐกับจีนนะฮะเขาก็มี AI แข็งของเขานะฮะถ้าแข็งของสหรัฐเนี่ยเราใช้กันอยู
1: ่ครับ
0: Gemini
1: ครับ
0: อะไรอีก
1: ใช้ GPT
0: Grokก
1: ร
0: อกในคนไทยไม่ค่อยได้ใช
1: ้ครับ
0: กรอกนี่มันเชื่อมต่อกับX หรือว่า Twitter เดิม
1: สีที่มันเป็นสีส้มๆมั้ยเหมือนผมจะมีนะแต่ผมไม
0: ่กรอกสีดำ
1: สีดำกรอกใช่มั้ย
0: กรอก
1: แล้วก็อีกตัวนึงอันนี้นะอะไรนะครับเนี่ยคลาว
0: คลอส
1: คลอส อันนี้สีส้ม
0: คลอสเนี่ยไม่เคยใช้นะฮะคือการใช้ AI เนี่ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะมีความได้เปรียบจีนสักนิดหนึ่งเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นมีภาษาหลักก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยที่ใช้กันทั่วโลกประกอบกับทางด้านของ Gemini เนี่ยมันมีความได้เปรียบได้เปรียบว่าทุกคนใช้ Search Engine เนี่ย
1: ครับ
0: Google
1: ใช
0: ้ Search Engine Google แล้วก็ใช้ Google Map ในการค้นหาเส้นทางใช้อีเมลเนี่ย Gmail ในการรับส่งข้อความเดี๋ยวนี้คนมักจะใช้ Gmail
1: ใช่
0: เราจะไม่ค่อยเห็นคนใช้อีเมลอื่น
1: ๆ
0: ดังนั้นฐานข้อมูลและรายละเอียดหลายสิ่งหลายอย่างในโลกใบนี้เนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะเชื่อมโยงกับ3กลุ่มนี
1: ้
0: แล้วเบราว์เซอร์ก็ใช้ Google Chrome อีก
1: ใช่
0: มั้ยฮะดังนั้น Gemini เนี่ยจะค่อนข้างได้เปรียบ
1: คนที่ใช้
0: Android
1: ด้วย Android จะใช้ Play Store ในการดาวน์โหลดแอปต่างๆอีก
0: ใช่
1: ครับ
0: ดังนั้น Gemini เนี่ยมันก็จะได้เปรียบในเชิงข้อมูลแต่ ChatGPT ก็ไม่น้อยหน้านะฮะอันนี้คือความโดดเด่นของ AI แพลตฟอร์มของประเทศสหรัฐอเมริกาแต่จีนก็มี DeepSeek แล้วก็มีอะไรต่างๆเนี่ยที่เท่าทันสหรัฐอเมริกาน
1: ะ
0: ฮะก็มีปัญหาแหละว่าเฮ้ยถามไทยอ่ะไทยจะเลือกจุดยืนตรงไหนไทยจะเป็นกลางอีกเหรอ และคุณชัยชนกก็บอกว่านั่นแหละครับจุดยืนของเราตั้งแต่ต้นคือเป็นกลางในเชิงภูมิรัฐศาสตร์และในทางเทคโนโลยีในทางที่อยากจะศึกษาเรียนรู้ก็ให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีทุกรูปแบบซึ่งความจริงไม่ใช่เรื่อง AI ของสหรัฐหรือจีนแต่ในเวทีโลกแต่ละที่เนี่ยเราก็ชัดเจนในเรื่องนี้ดังนั้นเราไม่เลือกข้างหรือหากจะตัดสินใจไม่สนับสนุนหรือไม่ให้เทคโนโลยีเข้ามาในประเทศไทยถือว่าเขาเป็นคนเลือกหรือตัดสินใจไม่ใช่เราเลือกที่จะมีของใช้ของใครซึ่งในเทคโนโลยีมีข้อดีและข้อเสียอยู่แล้วนะฮะแต่ตนเองเนี่ยอยากให้ประชาชนคนไทยเข้าถึงเลือกได้และตัดสินใจได้เองไม่ใช่ต้องมาบังคับให้ใครมีข้อจำกัดในทางการค้าถ้าเราต้องเลือกทางใดทางหนึ่งก็จะไม่ดีต่อประเทศส่วนการต้องหารือกับนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศถึงท่าทีของไทยต่อเรื่องนี้หรือไม่คุณชัยชนกก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีและคุณเสียศักดิ์เนี่ยมีแนวทางนโยบายในการสื่อสารในเวทีโลกอยู่แล้วและเมื่อเวลาที่จะต้องมีการพูดประเด็นนี้ก็จะมีการพูดคุยกับท่านนายกแล้วก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคือคุณเสียศักดิ์อยู่เสมอในการเดินทางเยือนจีนของนายกที่ผ่านมาเหตุผลที่เรายังไม่ลงนามความร่วมมือบางอย่างกับจีนก็เพราะให้เกียรติและคำนึงถึงสหรัฐอเมริกาดังนั้นมุมมองตรงนี้เราชัดเจนในแต่ต้นและยังชัดเจนอยู่เหมือนเดิมนะฮะคือสืบเรื่องจากเรื่องนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับแล้วก็ลูกน้องของเขานะฮะเขาก็คือมีการเนี่ยบีบบังคับไม่ใช่ประเทศไทยนะฮะทุกๆประเทศเนี่ย
1: ครับ
0: ในการที่คุณเนี่ยจะต้องเลือกต้องเลือกว่าคุณจะใช้ AI เนี่ยสหรัฐอเมริกาหรือจีน
1: ครับ
0: คือเลือกข้างคือนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะค่อนข้างแข็งกร้าวไม่เหมือนประธานาธิบดีคนอื่นๆคุณจำได้ไหมฮะในการขึ้นภาษีทั่วโลกเนี่ยภาษีทาริฟที่ผ่านมาเนี่ยแล้วบังคับใหคือเป็นการบีบบังคับไปทั่วโลกเนี่ยต้องไปตั้งโต๊ะเจรจากับสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะลดภาษีนำเข้านะฮะอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ทำอันนี้ก็เหมือนกันเป็นการแข่งกร้าวของสหรัฐอเมริกาให้ทั่วโลกเนี่ยเลือกข้างว่าคุณจะอยู่กับอเมริกาหรือคุณจะอยู่กับจีนสองยักษ์มหาอำนาจทางเอเชียแล้วก็ยุโรปว่าคุณจะเอายังไงนะฮะถ้าคุณเลือกสหรัฐอเมริกาเนี่ยคุณก็จะได้รับการสนับสนุนทางการค้าถ้าคุณเลือกอีกฝากฝั่งนึงคุณอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนทางการค้า
1: ผมมองว่าเลือกยังไงหมายถึงว่าแบรนด์ AI เหรอ
0: ใช่ในการเลือกเทคโนโลยีต่างๆนะฮะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยรวมถึงยุทโธปกรณ
1: ์ครับ
0: อากาศยานอะไรต่างๆด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวนี้จีนเนี่ยมีเทคโนโลยีเนี่ยทัดเทียมกับสหรัฐจีนเนี่ยไปเหยียบดวงจันทร์มาแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ทำได้ทุกอย่างที่อเมริกาทำ
1: ครับ
0: หรือแม้แต่โทรศัพท์เนี่ยหัวเว่ยเนี่ยนำโทรศัพท์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ย
1: ครับ
0: ไปดูไปทำแล้วปรากฏว่าทำไปทำมาเนี่ยพัฒนาได้มากกว่าสหรัฐอเมริกาม ันก็เลยเกิดการแบนสินค้าในระยะหนึ่ง
1: ครับ
0: นะฮะไม่ให้หัวเว่ยเนี่ยใช้ Google ใช้ Google ไม่ได้หัวเว่ยก็พัฒนา Search Engine ของเขา
1: เองเป็นแพลตฟอร์มของเขาเอง
0: นะฮะSearch Engine ของเขาเอง
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้ก็คือมันพัวพันไปหลายอย่างไม่ใช่ว่า AI อย่างเดียวมันเทคโนโลยีต่างๆด้วย Search Engine นะ Search Engine ต่างๆแล้วก็อะไรหลายเรื่องเนี่ยถ้า ถ้าเลือกข้างปุ๊บเนี่ยผลประโยชน์ทางการค้าเนี่ยมันจะตกที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะเพราะสหรัฐอเมริกาเนี่ยเล็งเห็นแล้วว่าตอนนี้จีนเนี่ยไปเยือนในหลายประเทศและหลายประเทศเนี่ยไปเยือนจีนเท่ากับว่าหลากหลายประเทศให้ความสนใจที่จะไปลงทุนในประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบในทางการค้าสหรัฐอเมริกาต้องทำอะไรบ้างในการที่จะตอบโต้เรื่องราวเหล่านี
12: ้
0: ประเทศไทยก็ไปเยือนจีนเมื่อเร็วๆนี้จำได้ไหมฮะ
12: ครับอาจจะเป็นทั้งคณะเลย
0: ใช่อาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งเนี่ย
12: ครับ
0: ที่ทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยมองเห็นเล็งเห็นแล้วว่าโน้มเอียงไปทางนั้นก็จะต้องมีการพูดคุยกัน
12: ครับ
0: นะฮะพูดคุยกันว่าเนี่ยแหละ
12: คือถ้าสมมติว่าเป็นเฉพาะ AI พวกอย่างเงี้ยที่เป็น ChatGPT application ต่างๆอ่ะก็ตอนนี้ไทยก็นิยมไปทางฝั่ง
0: สหรัฐอเมริกา
12: อยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะมาพูดถึงในเรื่องของการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆเนี่ยเราก็ยังพึ่งพากับจีนอยู่ไง
0: เราพึ่งพากับจีนแล้วก็แต่จริงๆยุทโธปกรณ์เนี่ยเราใช้ของสหรัฐอเมริกานะเครื่องบิน F-16 เครื่องบินอะไรต่างๆเนี่ยสหรัฐอเมริกาทั้งนั้นเลยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยจาก NATO จากอเมริกาทั้งนั้นเลยนะฮะแต่ณวันเนี้ยคือจีนทำอะไรได้หลายอย่างนะจีนทำอะไรได้หลายอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกขย่มถูกสั่น

0: วางใจรัฐบาลนะครับก็มีหลากหลายประเด็นนะครับอย่างกรณีของฝั่งคุณชัยชนกนะครับเมื่อวานไปถามเรื่อง AI ถามเรื่องในเรื่องของ THAI อะไรเนี่ยก็มีการมาตอบด้วยนะครับว่าไม่กังวลสำหรับการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับเพราะว่าการที่จะมีการโยงเรื่องการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งในส่วนของภูมิใจไทยก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับ
1: ครับอีกประเด็นหนึ่งฮะที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะก็คือการหัวสวนะฮะหัวสวไม่รู้เขาจะอภิปรายใครนะครับแต่ว่ารัฐบาลก็ออกมาชี้แจงเนี่ยเมื่อวานก็ออกมารอบหนึ่งแล้วนะฮะโดยคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเมื่อวานคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีคมนาคมก็บอกว่าเรื่องของการที่จะถูกอภิปรายเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกนะฮะกระทรวงคมนาคมเนี่ยตอบได้ทุกประเด็นนะครับในเรื่องของคมนาคมเนี่ยส่วนหัวสวเนี่ยก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะฮะเพราะว่ามันเป็นกระบวนการตรวจสอบอยู่ที่กกต.แล้วก็มันยังไม่เสด็จน้ำเนี่ยในทางกฎหมายอะไรกันแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยนะครับอันนี้ก็เป็นการตอบโต้เนี่ยจากฝากฝั่งรัฐบาลฮะ
0: ครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับก็คือฝ่ายค้านเองก็เตรียมตัวทั้งประชาธิปัตย์ทั้งพรรคประชาชนก็เริ่มมีการออกมา
1: ใกล้จะเปิดสภาน
0: ะครับก็เตรียมตัวว่าในส่วนของประเด็นต่างๆตอนนี้เป็นยังไงครับเพื่อไทยก็มีการเตรียมในเรื่อง
1: เตรียมตั้งรับตั้งรับในประเด็นต่างๆเนี่ยในสิ่งที่พรรคประชาชนเนี่ยตั้งข้อสังเกตแล้วก็เตรียมที่จะชงเรื่องต่างๆเนี่ยเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในห่วงของเดือนสิงหากันยาตุลานี้นะครับเพราะว่าสภาเนี่ยก็ช่วง25สิงหาคม
0: ครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์ในวันนี้นะครับพวกเรา2คนต้องลาไปก่อนครับผมณัฐพงษ์สารบุตรครับ
1: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงกลาโหมวางยุทธศาสตร์รับมือภัยคุกคามในเวทีการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
4: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
3: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
4: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
5: เนี่ยขึ้นสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
6: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
5: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
6: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
5: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: กระทรวงกลาโหมวางยุทธศาสตร์รับมือภัยคุกคามยุคแห่งความไม่แน่นอนในเวทีการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติเพื่อสร้างความมั่นคงไทย
8: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติภายใต้หัวข้อการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคของความไม่แน่นอน

0: ซึ่งเป็นเวทีหารือแลกเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับความมั่นคงทั้งในประเทศและทั่วโลกโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำ6ประเด็นสำคัญในการยกระดับความมั่นคงของประเทศทั้งการวิเคราะห์ข่าวกรองและประเมินภัยคุกคามเพื่อเตรียมพร้อมรับมือก่อนลุกรามเป็นวิกฤตการยกระดับความร่วมมือของกองทัพทั้งด้านยุทโธปกรณ์กำลังพลและระบบปฏิบัติการการเน้นย้ำ5ปัจจัยหลักได้แก่คนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกองทัพการสร้างความมั่นคงและการฟื้นตัวของชาติเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตได้อย่างทันท่วงทีการพึ่งพาตนเองในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อยกมาตรฐานสู่สากลและการรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์โดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นศูนย์กลางนพศรแก้วคำรายงาน
1: หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันการเตรียมก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอทานโต
2: หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาเตือนด่วนกำชับให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความเข้มงวดและระมัดระวังขั้นสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจทุกรูปแบบหลังเบาะแสการข่าวเชิงลึกพบความเคลื่อนไหวของนายอิสมาแอร์ซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับคดีความมั่นคงและมีพฤติกรรมเป็นสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการโดยกลุ่มดังกล่าวมีการจัดวางกำลังและสั่งการให้แหล่งข่าวเฝ้าดูต้นทางบริเวณเส้นทางเข้าจุดนัดพบอย่างรัดกุมจากการประเมินของฝ่ายความมั่นคงคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มนี้มีแผนประทุษร้ายเพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่โดยมุ่งเป้าหมายลอบยิงหรือลอบวางระเบิดแสวงเครื่องต่อเจ้าหน้าที่รัฐขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บ้านบาตูปุเตหมู่ที่6บ้านสวนสำริดบ้านย่อยบ้านปุรุษนิยาหมู่ที่4บ้านสาไก่หมู่ที่3ตำบลบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาทางนี้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยในทุกฐานปฏิบัติการพร้อมทั้งประสานกำลังทุกภาคส่วนและเครือข่ายประชาชนในพื้นที่เพื่อเพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะแปลกปลอมอย่างเข้มงวดอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันในระยะนี้
3: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่18-21สิงหาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่าพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงในสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งด้านการแจ้งเตือนประชาชนการระบายน้ำตลอดจนการให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำพื้นที่ลาดเชิงเขารวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำและน้ำตกซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะเราเสนอคำศัพท์นะคะที่มีความหมายว่าเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็สังเกตได้แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยได้เสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า apparent นะคะคำว่า clear และก็คำว่า conspicuous มาในวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งคำนะคะก็คือคำว่า discernible discernible สะกด d i s c e r n i b l e discernible นะคะคำว่า discernible นี้นะคะมาจากคำกริยานะคะ discern นะคะที่มีความหมายว่ามองเห็นนะคะทั้งนี้อาจจะมองเห็นนะคะนอกจากด้วยสายตาแล้วก็คือมองเห็นด้วยการคิดหรือพิจารณาหรือว่าใช้วิจารณญาณก็ได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในความหมายที่เป็น adjective หรือว่าคำคุณศัพท์เนี่ยคำนี้จึงมีความหมายว่าสามารถวินิจฉัยได้นะคะหรือสามารถมองเห็นได้นั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะตัวอย่างที่หนึ่งค่ะHis face was not discernible in the shadow. นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือหน้าของเขามองไม่เห็นนะคะชัดในเงาสลัวนะคะในความหมายของประโยคนี้คืออะไรนะคะก็คือเนื่องจากเขาอาจจะหลบมุมนะคะหรือว่าอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอนะคะหรือว่ามีเงาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจึงไม่สามารถที่จะมองเห็นใบหน้าที่ชัดเจนของเขาได้นั่นเองนะคะ His face was not discernible in the shadow นะคะหน้าของเขามองเห็นไม่ได้ชัดในเงาสลัวนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Jane Sawyer was discernible นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือความเศร้าเสียใจของเจนเป็นที่สังเกตได้นะคะทั้งนี้ก็คือเราสามารถที่จะมองเห็นลักษณะอาการหรืออาจจะเป็นสีหน้าหรือท่าทางนะคะที่แสดงถึงความเสียใจนั่นเองนะคะเช่นเรามองแล้วดูออกเลยว่าผ่านการร้องไห้มาก่อนนะคะหรือว่าอาจจะมีแววตานะคะที่เศร้าโศกแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะตัดสินนะคะหรือว่าพิจารณาได้ว่ากำลังอยู่ในอาการเสียใจนะแบบนี้ค่ะก็คือเรามองเห็นความเศร้าเสียใจของเขาได้นั่นเองนะคะ James Sawyer was discernible ความเศร้าเสียใจของเจนเป็นที่สังเกตได้นะคะอีกตัวอย่างประโยคสุดท้ายค่ะ If there was meat in the soup it was not discernible นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือถ้ามีเนื้อนะคะอยู่ในซุปนี้แล้วเนี่ยนะคะเนื้อเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเลยนะมองไม่เจอเลยนะนะคะในที่นี้จะบอกว่าอะไรเอ่ยก็คงจะบอกว่าคงมีเนื้ออยู่ในซุปเนี่ยน้อยมากหรือว่าแทบจะไม่มีนั่นเองหรือเนื้อที่ใส่มาเนี่ยนะคะชิ้นเล็กมากนั่นเองนะคะก็เป็นลักษณะคำพูดที่ค่อนข้างจะประชดประชันเช่นเดียวกันนะคะถ้าเนื้อถ้าซุปนี้มันมีเนื้อแล้วก็มองไม่เห็นเนื้อเลยนะนะคะก็แสดงว่ามีน้อยมากนั่นเอง If there was meat in the soup it was not discernible นะคะเพราะฉะนั้นผู้ฟังคะคำว่า discernible นะคะก็เป็นคำคุณศัพท์นะคะอีกคำหนึ่งที่มีความหมายว่ามองเห็นได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีลักษณะการใช้ที่มีบริบทต่างๆแยกกันไปนะคะก็ให้พิจารณาบริบทประกอบนะคะคุณผู้ฟังคะรายการEveryday English ของเรายินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: ามให้ข้อมูลส่วนตัวไม่กดลิงก์แปลกๆไม่ดาวน์โหลดไฟล์แปลกๆไม่โอนเงินให้บุคคลแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไม่ต้องอายรีบแจ้งความหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะอาจยับยั้งการหลอกลวงของมิจฉาชีพหรืออาจเป็นการแจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกุมเหล่ามิจฉาชีพออนไลน์นี้ต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานี
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: วัฒนธรรมคือสิ่งที่แสดงออกให้ประชาชนต่างถิ่นทราบถึงความเป็นมาของแต่ละภูมิภาควิถีชีวิตอาชีพและความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนวัฒนธรรมในหลายพื้นที่เป็นสิ่งที่ทุกคนมองเห็นได้ชัดเจนแต่สำหรับบางพื้นที่การแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้ง่ายนักเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ห่างไกลและปัญหาความไม่สงบที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเปิดให้คนต่างถิ่นเข้าไปชื่นชมและศึกษาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีหนึ่งในอำเภอสุดชายแดนใต้ที่มีข่าวคราวของการก่อความไม่สงบออกมาไม่เว้นแต่ละวันหลายคนรู้จักอำเภอสายบุรีจากเหตุการณ์ก่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่น้อยคนที่จะรู้ว่าภายใต้ภาพการก่อความไม่สงบสถานที่แห่งนี้เป็นดินแดนแห่งความสุขวัฒนธรรมอันดีงามและเต็มเปี่ยมไปด้วยไมตรีจิตของชาวสายบุรีทุกคน
6: ร่วมส่งกำลังใจไปสู่แดนใต้สวท.สุราษฎร์ธานีขอเป็นอีกหนึ่งพลังใจให้คนไทยรักกัน
7: บนท้องถนนความเร็วอาจทำให้คุณไปถึงที่หมายเร็วขึ้นเพียงไม่กี่นาทีแต่ก็อาจทำให้คุณไม่ได้กลับถึงบ้านอีกเลยอุบัติเหตุจำนวนมากเกิดจากการใช้ความเร็วเกินกำหนดเพียงเสี้ยววินาทีลดความเร็วลงเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนนลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงความเร็ว
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมการขนส่งทางบก
9: เชื่อมั่นเชื่อใจสร้างไทยไปด้วยกันจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการคุยข่าว9โมงครับ
10: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.ทางสวท.ฝั่งอ่าวไทยสวท.ชุมพร FM 100 MHz สวท.นครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวท.สมุย FM 96.75 MHz สวท.ทุ่งสง FM 97 MHz และสวท.สุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
11: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงค่ะเรามาเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะคะเวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น. โดยประมาณค่ะวันนี้อยู่กับมุกค่ะออนปวีวงวชิราผ่านทางสวท.สุราษฎร์ธานีของเรารายการคุยข่าว9โมงสวท.สุราษฎร์ธานีเป็นแม่ข่ายนะคะส่งเสียงส่งสัญญาณไปยังพื้นที่3จังหวัดผ่าน6สวท.ด้วยกันค่ะจังหวัดแรกก็คือจังหวัดชุมพรผ่านทางสวท.ชุมพรจังหวัดที่2คือจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสวท.นครศรีธรรมราชและสวท.ทุ่งสงและจังหวัดที่3คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะผ่านทางสวท.สุราษฎร์ธานีสวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสวท.สมุยนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านทางวิทยุด้วยรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้มาร่วมฟังรายการแล้วก็จัดรายการสดๆไปพร้อมๆกับมุกนั่นก็คือทางเพจ Facebook สวท.จุดสุราษฎร์ธานีตอนนี้เราไลฟ์ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่มาติดตามกันด้วยใครเข้า ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดหัวใจกันเข้ามาได้คุณผู้ฟังคะวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันอังคารค่ะวันนี้วันอังคารที่18เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะตรงกับขึ้น5ค่ำเดือน9ปีมะเมียนะคะวันอังคารโดยปกติแล้วจริงๆจะมีการประชุมครม.ใช่ไหมคะแต่วันนี้ค่ะทางด้านของนายกรวมถึงนำครม.บางส่วนเนี่ยไปเดินทางไปประชุมนะคะแล้วก็ปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศนะคะก็มีหลากหลายที่เหมือนกันว่าจะเป็นที่ออสเตรเลียเนาะคุณผู้ฟังคะแล้วก็เป็นอีก2ประเทศเนาะเป็นการดำเนินภารกิจเนี่ยยาวนานมาจนถึงไปจนถึงวันที่22สิงหาคมนี้นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เนี่ยภารกิจของนายกก็จะไปเยือนออสเตรเลียเตรียมหารือกับผู้บริหารสถาบันโลวีบริษัทแคนวารวมถึงภาคธุรกิจไทยแล้วก็ออสเตรเลียมีการพบปะชุมชนไทยนะคะก่อนเดินทางต่อไปยังกรุงแคนเบรานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์เนาะกำหนดการเดินทางก็จะเป็นตั้งแต่วันที่17ถึง20สิงหาคมนี้นะคะก็ติดตามภารกิจของนายกได้ยาวๆตลอดห้วงสัปดาห์นี้กันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังคะแต่ก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารเรื่องของลงรายละเอียดข่าวสารภาพรวมความเคลื่อนไหวในต่างประเทศแล้วก็ในสนามข่าวท้องถิ่นของเรา3จังหวัดเนี่ยเรามาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันกันก่อนดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่องด้วยเนาะคุณผู้ฟังคะโดยเฉพาะช่วงเวลาหลังเลิกงานเนาะหลายคนบอกค่ะว่าเวลาเนี่ยมีให้ตกตั้งเยอะแยะแต่ทำไมต้องชอบตกไม่ตอนเช้าตอนไปทำงานหรือว่าต้องหลังเลิกเรียนหรือว่าเลิกงานอ่ะนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่หลายคนก็รีบกลับบ้านเนาะแล้วก็อาจจะมีทำให้รถติดกันได้ค่ะส่วนวันนี้พยากรณ์อากาศจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวมุกมาเล่าให้ฟังกันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคุณผู้ฟังคะโดยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ค่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีหรือบ้านเราเนาะจะมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเนี่ยบางพื้นที่ค่ะลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะดูจอบเป็นรายฝั่งกันบ้างเริ่มต้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันก่อนค่ะวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่ค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูกันต่อที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดพังงาลงมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูกันต่อเป็นรายจังหวัดกันบ้างเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังคะชุมพรวันนี้ค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ค่ะส่วนมากนะคะจะเป็นบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังคะในเรื่องของห่างฝั่งทะเลเนาะจะมีคลื่นสูงค่ะประมาณ1-2 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะมาดูกันต่อที่จังหวัดทางด้านของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนครศรีวันนี้เช่นเดียวกันจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณอำเภอนพิตำพิปูนฉวางถ้ำพนราทุ่งใหญ่นาบอนช้างกลางบางขันและทุ่งสงลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูกันต่อที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะสุราษฎร์วันนี้อากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณอำเภอท่าชนะชัยยาท่าฉางวิภาวดีบ้านตาขุนพนมเคียนซาพระแสงเวียงสะและชัยบุรีค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายขึ้นเกาะกันคือเกาะสมุยนะคะคุณผู้ฟังคะ
12: เกาะสมุยวันนี้จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่ค่ะลมตะวันตกเนาะในเรื่องของลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วประมาณ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะก็วันนี้เนาะยังขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงด้วยส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะจากพยากรณ์อากาศประจำวันคุณผู้ฟังขามาติดตามเรื่องของข่าวสารความเคลื่อนไหวในระดับประเทศกันก่อนนะคะอย่างที่มุกได้บอกไปค่ะภารกิจของนายกวันนี้จะเริ่มปฏิบัติภารกิจที่ออสเตรเลียนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีจะเริ่มปฏิบัติภารกิจในนครซิดนีย์ออสเตรเลียวันนี้ค่ะในช่วงเวลาเนี่ยแหละค่ะประมาณ 9:30 นเนาะตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยประมาณ3ชั่วโมงค่ะนายกก็จะมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการประจำรัฐนิวเซาท์เวลส์ค่ะก่อนเดินทางไปยังสถาบันโรวีซึ่งเป็นสถาบันวิจัยอิสระของออสเตรเลียที่มีบทบาทด้านนโยบายต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และก็แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยและออสเตรเลียค่ะจากนั้นนายกจะไปพบปะชุมชนไทยแล้วก็เยี่ยมชมย่านไทยทาวน์ก่อนที่ช่วงบ่ายนายกจะมีกำหนดการเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของเคนวาบริษัทเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ออกแบบและสื่อดิจิทัลของออสเตรเลียซึ่งมีผู้ใช้งานทั่วโลกค่ะพร้อมหารือผู้บริหารด้านเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมรวมถึงการพบปะภาคธุรกิจไทยและออสเตรเลียพร้อมกล่าวปาฐกถาเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศก่อนจะเดินทางต่อไปยังกรุงแคนเบอร์ราเพื่อปฏิบัติภารกิจในระดับรัฐบาลในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการค่ะทั้งนี้นายกจะมีกำหนดการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้ก่อนเดินทางต่อไปประเทศนิวซีแลนด์นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้ก็คือข่าวสารเนาะที่เกิดขึ้นที่เป็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางไปนะคะมากันต่อค่ะในเรื่องของ3จังหวัดชายแดนใต้กันสักเล็กน้อยคุณผู้ฟังคะมีการคุมเข้มเหมือนนะคะหลังพบอิสมาแอร์ค่ะแนวร่วมระดับปฏิบัติการประชุมเครือข่ายวางแผนเตรียมต่อก่อเหตุป่วนในพื้นที่อำเภอทานโตค่ะในเรื่องนี้หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาได้มีการประกาศเตือนกำชับให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความเข้มงวดและระมัดระวังขั้นสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจทุกรูปแบบหลังเบาะแสการข่าวเชิงลึกพบความเคลื่อนไหวของนายอิสมาแอร์อายุ41ปีในพื้นที่ของอำเภอทานโตจังหวัดยะลานะคะซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับคดีความมั่นคงและมีพฤติกรรมเป็นสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการค่ะโดยรายงานข่าวระบุว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยได้เข้ามาแฝงตัวในพื้นที่และลักลอบพบปะประชุมวางแผนกับแนวร่วมเครือข่ายผู้ก่อเหตุรุนแรงอ่ะนะคะอีกประมาณ 4-5 คนบริเวณพื้นที่ป่าเนินเขาสลับกับสวนยางพาราที่พื้นที่อำเภอทันโตค่ะโดยกลุ่มดังกล่าวมีการจัดวางกำลังและสั่งการให้แหล่งข่าวเฝ้าดูต้นทางบริเวณเส้นทางเข้าจุดนัดพบอย่างรัดกุมค่ะซึ่งจากการประเมินความฝ่ายความมั่นคงคาดว่ากลุ่มผู้ก่อการเหตุรุนแรงกลุ่มนี้มีแผนประทุษร้ายเพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่โดยมุ่งเป้าหมายลอบยิงหรือว่าวางระเบิดแสวงเครื่องต่อเจ้าหน้าที่รัฐขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยลอบโจมตีฐานปฏิบัติการที่มีการระวังป้องกันต่ำหรือมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ล่อนแหลมเสี่ยงต่อการถูกประชิดซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ในห่วงเวลาที่มีการสับเปลี่ยนกำลังพลนะคะในพื้นที่อำเภอทันโตเนาะทั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ได้มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในทุกฐานปฏิบัติการพร้อมทั้งประสานทุกภาคส่วนและก็เครือข่ายประชาชนในพื้นที่ค่ะเพื่อเพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะแปลกปลอมนะคะอย่างเข้มงวดพร้อมประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนค่ะหากพบเห็นเบาะแสบุคคลต้องสงสัยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหรือฝ่ายปกครองในพื้นที่ได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็ประกาศแจ้งเตือนกันเนาะในช่วงห่วงเวลาเหล่านี้ค่ะทีนี้มากันต่อคุณผู้ฟังค่ะข่าวสารในประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อค่ะในเรื่องของประเทศของเราเนอะเดี๋ยวจะมีการพิธีที่สำคัญนะคะของปวงชนชาวไทยกับการขบวนพหุหยาตราทางชลมารค่ะซึ่งตอนนี้มีการเริ่มขึ้นแล้วกับการฝึกซ้อมขบวนพหุหยาตราทางชลมารเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระกฐินพุทธศักราช2569วันนะคะในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน น2569โดยมีกำลังพลฝีพายค่ะกว่า 2,200 นายเนี่ยเข้าร่วมนะคะซึ่งก็ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการประกาศเนาะเรื่องของการวันซ้อมต่างๆผู้ที่สนใจก็สามารถไปรับชมได้ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะคุณผู้ฟังคะก็เป็นพิธีที่สำคัญยิ่งแล้วก็สะท้อนถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนค่ะก็อย่าลืมถ้าเกิดอยู่ในกรุงเทพเนาะไปดูกันได้นะคะคุณผู้ฟังคะทีนี้มาดูเรื่องของตั๋วกันบ้างค่ะผู้โดยสารเนาะก็มีการร้องเรียนกันเข้ามาคุณผู้ฟังคะโดยทางด้านของนางสุภมาศนะคะรมต.สุภมาศได้ลุยรักษาสิทธิผู้โดยสารค่ะสั่งสคบเนี่ยสอบปมขายตั๋วเกินที่นั่งดันคุมสัญญาบริการสายการบินทั้งระบบด้วยค่ะโดยเรื่องนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบค่ะก็เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีที่ผู้โดยสารเนี่ยมีการร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าได้จองบัตรโดยสารเที่ยวบินภายในประเทศล่วงหน้าพร้อมเลือกที่นั่งแล้วก็ชำระค่าบริการอาหารบนเครื่องเนี่ยไว้เรียบร้อยแล้วแต่พอถึงวันเดินทางกลับไม่สามารถขึ้นเครื่องได้จนต้องซื้อบัตรโดยสารของสายการบินอื่นด้วยตนเองโดยเรื่องนี้ได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไปติดตามกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิดค่ะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันแรกที่ปรากฏเป็นข่าวเนาะซึ่งจากการติดตามค่ะก็ความคืบหน้าเนาะมีการประสานสายการบินที่ถูกร้องเรียนค่ะโดยสายการบินชี้แจงว่าเที่ยวบินดังกล่าวเนี่ยมีจำนวนการจอง191รายขณะที่มีที่นั่ง189ที่นั่งผู้ร้องมาแสดงตนเช็คอินภายในกรอบเวลาที่กำหนดและเป็นรายสุดท้ายจึงถูกปฏิเสธการรับขนค่ะโดยสายการบินก็ระบุว่าได้หาผู้โดยสารที่สมัครใจสละที่นั่งแล้วแต่ไม่มีผู้ประสงค์นะคะแล้วก็ได้เสนอเงินชดเชย 1,500 บาทเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบินใหม่ให้พร้อมมอบคูปองอาหารแต่ผู้ร้องไม่รับข้อเสนอและเลือกซื้อบัตรโดยสารของสายการบินอื่นเองค่ะโดยตั๋วเครื่องบิน1ใบคือสัญญาระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจนะคะเมื่อผู้บริโภคเนี่ยชำระเงินเลือกที่นั่งและจ่ายค่าบริการเพิ่มเติมแล้วสิ่งที่ผู้บริโภคคาดหวังคือการได้รับการบริการตามที่ตกลงกันไว้ไม่ใช่ต้องมารับภาระเพิ่มเติมในวันเดินทางตนเนี่ยไม่สบายใจนะคะที่ผู้บริโภคดำเนินการทุกอย่างถูกต้องมาตั้งแต่ต้นแต่สุดท้ายต้องควักเงินซื้อตั๋วใหม่เองการบริหารจัดการที่นั่งก็เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องบริหารจัดการให้รอบคอบความเสี่ยงจึงไม่ควรถูกผลักดันมาที่ผู้โดยสารเป็นฝ่ายรับภาระเพียงฝ่ายเดียวค่ะจึงได้มีการสั่งการให้สคบไปขยายผลจากกรณีดังกล่าวไปตรวจสอบเชิงระบบนะคะทั้งเรื่องของเงื่อนไขสัญญาการซื้อบัตรโดยสารการคิดค่าบริการเพิ่มค่ะรวมถึงการโฆษณาที่อาจจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจว่าที่นั่งได้รับการยืนยันแล้วพร้อมให้ศึกษาแนวทางให้ธุรกิจสายการบินเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคหรือเพื่อวางมาตรฐานที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็ย้ำกันแบบนี้เนาะทั้งนี้ค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนที่พบเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันขอให้เก็บหลักฐานไว้ให้ครบทั้งหมายเลขการจองบัตรโดยสารหลักฐานการชำระเงินค่าบริการเสริมและเอกสารที่สายการบินออกให้ที่สนามบินแล้วร้องเรียนมาได้ทันทีค่ะที่สายด่วนสคบ1166หรือผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect กันนะคะแล้วก็เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดค่ะรวมถึงร้องเรียนสิทธิผู้โดยสารต่อสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะมีการติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับความเป็นธรรมนั่นเองค่ะปิดท้ายข่าวสารในช่วงแรกของรายการของเราค่ะช่วงแรกโน้นี้เนาะก่อนที่จะไปติดตามเรื่องของรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะพาไปที่เรื่องของความคืบหน้าสหรัฐอิหร่านกันหน่อยคุณผู้ฟังคะโดยผู้นำสหรัฐมีการขู่โจมตีโอมานค่ะหากขัดขวางการทำข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยเรื่องนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะได้มีการเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News ค่ะเมื่อวานนี้เนาะที่ระบุว่าสหรัฐจะทิ้งระเบิดโจมตีโอมานหากโอมานขัดขวางการทำข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางการขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกระหว่างสหรัฐกับอิหร่านค่ะโดยถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นเนาะหลังรัฐบาลอิหร่านแล้วก็โอมานกำลังดำเนินการเจรจาเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสค่ะซึ่งอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วซึ่งสวนทางกับที่การเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางที่ตกอยู่ในภาวะชะงักงันค่ะเนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังคงไม่ยอมอ่อนข้อและโจมตีตอบโต้กันไปมาอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ได้เน้นย้ำว่าอิหร่านควรประกาศยอมแพ้เพื่อยุติสงครามกับสหรัฐและช่องแคบฮอร์มุซอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐนั่นเองค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในภาพรวมของประเทศนะคะ9:32 น.คุณผู้ฟังขาได้เวลาของไปติดตามติดอาวุธข้อความรู้ข้อกฎหมายในชีวิตประจำวันของเราค่ะวันนี้จะนำเสนอตอนอะไรไปติดตามพร้อมๆกันกับรายการ3 นาทีกับเอกการแผ่นดินได้เลยค่ะ
13: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.

0: สวัสดีค่ะวันนี้อัยการจะมาพูดถึงเรื่องความผิดอันยอมความได้นะคะความผิดอันยอมความได้หรือความผิดต่อส่วนตัวหมายถึงความผิดทางอาญาที่กระทบกระเทือนต่อผู้เสียหายโดยตรงไม่ได้กระทบกระเทือนต่อสังคมหรือรัฐหากผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความคู่กรณีสามารถตกลงยอมความกันได้มีผลทำให้สิทธิ์ในการนำคดีอาญามาฟ้องระงับไปตัวอย่างความผิดอันยอมความได้ตามประมวลกฎหมายอาญาเช่นความผิดฐานหมิ่นประมาทรวมถึงหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาความผิดฐานยักยอกทรัพย์ความผิดฐานฉ้อโกงที่ไม่ใช่การฉ้อโกงประชาชนความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์เช่นทำให้เสียหายทำลายข้าวของไม่รวมถึงทำให้เสียหายหรือทำลายทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ซึ่งจะเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้หรือความผิดอาญาแผ่นดินความผิดฐานบุกรุกเช่นเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางฐานเช่นลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ถ้าเป็นการกระทำที่ผู้บุปการีกระทำต่อผู้สืบสันดานผู้สืบสันดานกระทำต่อผู้บุปการีหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระทำต่อกันแม้กฎหมายไม่ได้บัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้ก็ให้เป็นความผิดอันยอมความได้ความผิดฐานกระทำอนาจารที่ไม่ได้กระทำต่อหน้าทารกำนันส่วนความผิดฐานกระทำอนาจารที่กระทำต่อหน้าทารกำนันจะเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้หรือความผิดอาญาแผ่นดินความผิดฐานนวงเหนียวกักขังกรณีที่ไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกนวงเหนียวกักขังนั้นถึงแก่ความตายหรือรับอันตรายสาหัสความผิดเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของความผิดอันยอมความได้หรือความผิดต่อส่วนตัวเท่านั้นนะคะผลทางกฎหมายสำคัญที่ต้องรู้1. ในกรณีความผิดอันยอมความได้ถ้าผู้เสียหายไม่ได้ร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดคดีเป็นอันขาดอายุความดังนั้นผู้เสียหายจะต้องแจ้งความร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดหากพ้นกำหนดคดีจะขาดอายุความและ 2. เมื่อได้แจ้งความร้องทุกข์หรือฟ้องคดีต่อศาลภายในอายุความแล้วหากประสงค์จะให้คดีระงับไปผู้เสียหายสามารถขอถอนคำร้องทุกข์ถอนฟ้องหรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมายในทุกขั้นตอนก่อนศาลมีคำพิพากษามีผลทำให้สิทธิ์ในการนำคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับไปหากท่านมีปัญหาข้อกฎหมายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินตอนนี้ค่ะก็เป็นการนำเสนอเรื่องของความผิดอันยอมความได้นะคะโดยได้รับเกียรติจากคุณณัฐดาเลี้ยงจรูนรัตน์รองอัยการจังหวัดสคช.จังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่เองค่ะก็ถือว่าเป็นข้อความรู้กฎหมายนะถ้าเกิดคุณผู้ฟังค่ะอยากจะรับชมรายการย้อนหลังนะคะสามารถค้นหาค่ะเพจ3นาทีกับอัยการแผ่นดินหรือว่า YouTube ก็จะเป็นชื่อเดียวกัน3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอยากจะโทรสอบถามเพิ่มเติมก็โทรได้ที่สายด่วน1157หรือเดินทางไปยังสำนักงานอัยการประจำจังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะจากในเรื่องของข้อความรู้ข้อกฎหมายค่ะถึงเวลาที่เราจะมาลงสนามข่าวท้องถิ่นของเราในพื้นที่3จังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่มาฟังกันผ่านทางวิทยุด้วยรวมถึงผ่านทาง Facebook Live ด้วยทักทายพี่ ขอไปค่ะพี่กันนิการหนูแดงด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวสารเนาะในเรื่องของภาพรวมของพื้นที่ในจังหวัดแรกของเราคือจังหวัดชุมพรก่อนค่ะจังหวัดชุมพรคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้มีข่าวสารหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันไปเริ่มที่ประเด็นแรกค่ะจังหวัดได้มีการติดตามเรื่องของงานอาสาสมัครเกษตรนะคะพิจารณาคัดสรรออกกม.ต้นแบบระดับจังหวัดนำโดยนายสกุลดำรงเกียรติกุลค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในการคัดเลือกแล้วก็บอกถึงเรื่องของหลักเกณฑ์การคัดเลือกดังกล่าวนะคะซึ่งการคัดเลือกนี้ก็จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจค่ะและมีผลงานการปฏิบัติงานที่โดดเด่นและเป็นรูปธรรมตลอดจนประชาสัมพันธ์บทบาทของผลงานของอกม.ให้เป็นที่รู้จักและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับการพิจารณาและก็ครอบคลุมบทบาทสำคัญของอกม.ค่ะอธิการสนับสนุนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการสำรวจข้อมูลด้านการเกษตรการเฝ้าระวังแล้วก็รายงานการระบาดของศัตรูพืชและการจัดการศัตรูพืชในพื้นที่การเป็นผู้ประสานงานหรือว่าวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตร กรรวมถึงการประสานงานแล้วก็ร่วมแก้ไขปัญหาของพื้นที่นะคะเช่นภัยพิบัติทางธรรมชาติปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำตลอดจนการผลักดันและสนับสนุนโครงการกิจกรรมและงบประมาณด้านการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาบทบาทเรื่องของการสนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรการและก็นโยบายสำคัญของภาครัฐด้วยไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์การหยุดเผาในพื้นที่การเฝ้าระวังการลักลอบนำพันธุ์พืชนะคะผิดกฎหมายและภารกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายด้านภาครัฐด้านการเกษตรนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะจังหวัดชุมพรจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะนำโดยนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานในพิธีดังกล่าวนะคะก็ถือว่าเป็นการแสดงความถวายความจงรักภักดีนะคะของพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรด้วยตลอดจนเป็นการฟื้นฟูค่ะแล้วก็การอนุรักษ์ทางทรัพยากรในแหล่งน้ำเนาะให้มีความอุดมสมบูรณ์ค่ะเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำอันเป็นแหล่งโปรตีนนะคะที่สำคัญของประชาชนแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งนี้พันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยค่ะได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและก็พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งชุมพรนะคะเป็นกุ้งกุลาดำจำนวนกว่า 400,000 ตัวค่ะทางด้านของพลตำรวจขออภัยค่ะพันตำรวจเอกอนันต์อนุตระเวสารัตน์ค่ะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืดก็ได้ระบุนะคะบอกว่าชายหาดและก็อ่าวท้องโขเนี่ยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เป็นแหล่งน้ำชุมชนประมงชายฝั่งนะคะที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เงียบสงบค่ะตั้งอยู่กับใกล้แหล่งท่องเที่ยวอย่างเกาะแหลมลิ้วแล้วก็เกาะพิทักษ์เนาะนอกจากนี้ยังมีจุดเด่นทางประวัติศาสตร์ค่ะบริเวณทะเลเนี่ยห่างจากชายฝั่งอ่าวท้องโขไปประมาณ500เมตรก็เป็นจุดชมซากเรือเหล็กโบราณขนาดใหญ่ซึ่งนักโบราณนักคดีใต้น้ำนกกรมศิลปากรก็คาดว่าเป็นเรือบรรทุกน้ำมันของทหารญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่2ที่จมอยู่ใต้น้ำมาร่วมเกือบ100ปีค่ะโดยสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นก็มีเรื่องราวที่สืบขานกันมาเป็นจุดนักท่องเที่ยวให้ได้มาเยือนแล้วก็บริการเป็นที่พักเนาะแล้วก็ร้านอาหารพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างครบครันด้วยนั่นเองค่ะก็เป็นหนึ่งข่าวสารที่เกิดขึ้นเนาะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะคะมากันต่อค่ะในเรื่องของกรมการแพทย์แผนไทยค่ะได้มีการเปิดศูนย์การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเขตสุขภาพที่11จังหวัดชุมพรค่ะเป็นการชูจุดเด่นศูนย์กลางการรักษาคลินิกเฉพาะทางวิจัยสมุนไพรครบวงจรพร้อมเชื่อมโยงการดูแลประชาชนครอบคลุม7จังหวัดแบบไร้รอยต่อเรื่องนี้ค่ะทางดร.นายแพทย์ค่ะพงศธรพอกเพิ่มดีค่ะอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและก็การแพทย์ทางเลือกได้เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเขตสุขภาพที่11จังหวัดชุมพรอย่างเป็นทางการนะคะโดยครั้งนี้ค่ะก็เป็นการเพื่อให้ประชาชนเนาะเปิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงการส่งเสริมสุขภาพค่ะการป้องกันการรักษาและการฟื้นฟูด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและแผนทางแพทย์ทางเลือกนะคะได้อย่างทั่วถึงค่ะการจัดตั้งศูนย์การแพทย์แผนไทยในครั้งนี้เนาะก็เพื่อใช้เป็นกลไกสำคัญนะคะในการขยายหน่วยบริการทางการแพทย์แล้วก็เป็นศูนย์ต้นแบบการให้บริการแหล่งเรียนรู้ศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาการอย่างครบวงจรในพื้นที่ภาคใต้ค่ะรวมถึงเป็นการจ่ายยาสมุนไพรนะคะคุณผู้ฟังคะสำเร็จรูปเนาะแล้วก็ยาปรุงเฉพาะรายตามอาการพร้อมเป็นศูนย์กลางวิชาการค่ะแหล่งฝึกอบรมการนวดไทยเพื่อสร้างอาชีพแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ตลอดจนเป็นการวิจัยนวัตกรรมแล้วก็ถ่ายทอดภูมิปัญญาระดับภูมิภาคนะคะเพื่อเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนได้อย่างเป็นระบบแล้วก็ไร้รอยต่อนั่นเองค่ะโดยศูนย์แห่งนี้ก็จะมีแผนที่จะพัฒนาไปสู่โมเดลการบูรณาการการแพทย์แผนไทยร่วมกับการแพทย์แผนตะวันตกตามกรอบแนวคิดหลักขององค์การอนามัยโลกที่สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกค่ะประสานการแพทย์ดั้งเดิมเนี่ยเข้ากับระบบสุขภาพประถมภูมิโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและปรับให้เข้ากับโครงสร้างสาธารณสุขไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะมากันต่อค่ะจังหวัดมีการจัดอบรม YPC พัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ค่ะเป็นการเชื่อมพลังภาครัฐและก็เอกชนขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดค่ะเรื่องนี้นำโดยนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการ การจังหวัดชุมพรนะคะเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่จังหวัดหรือว่ายังPublic and Private Collaboration 2026หรือว่า YPC ค่ะเพื่อพัฒนาศักยภาพแล้วก็ความพร้อมของผู้นำรุ่นใหม่ทางภาคราชการภาคเอกชนในจังหวัดนะคะโดยมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่แล้วก็ข้าราชการในสังกัดเนี่ยเข้าร่วมด้วยค่ะกิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นการให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เนอะแล้วก็ข้าราชการในสังกัดเนี่ยได้บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาจังหวัดค่ะรวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ประสบการณ์ระหว่างข้าราชการและภาคเอกชนเนาะที่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ค่ะอีกทั้งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถความรู้ทักษะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเรื่องของให้จังหวัดเนี่ยสามารถเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมนะคะไม่การทำงานทุกอย่างเนี่ยไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยหน่วยงานใดเพียงหน่วยงานเดียวค่ะการที่รวมพลังโดยเฉพาะคลื่นลูกใหม่เองก็จะเป็นบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดให้เดินหน้าต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ศักยภาพอย่างประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่นั่นเองค่ะปิดท้ายข่าวสารในพื้นที่จังหวัดชุมพรอีกหนึ่งข่าวค่ะเมื่อวันนี้จังหวัดมีการเดินหน้าพัฒนาทีมสอบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกค่ะมุ่งค้นหาสาเหตุผู้สู่มาตรการการป้องกันลดการสูญเสียบนท้องถนนอย่างยั่งยืนค่ะนำโดยนายวิศรุปลักษเชนค่ะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการรักษาราชการแทนหัวหน้าปภ.จังหวัดชุมพรนะคะก็จะเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าวเนาะจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องค่ะให้สามารถสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนนค่ะเชิงลึกเนาะค้นหาสาเหตุและปัจจัยได้อย่างเป็นระบบพร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอและมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำค่ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมด้วยนะคะซึ่งปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนก็ยังถือเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบค่ะโดยตรงต่อชีวิตแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนจึงจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ต้องเปลี่ยนจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การค้นหาสาเหตุแล้วก็ปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุอย่างเป็นระบบนะคะเพื่อให้สามารถป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซึ่งผลจากการสอบสวนที่มีคุณภาพก็จะเป็นข้อมูลสำคัญและค่ะที่จะสามารถเนาะนำไปใช้ในการกำหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาที่ตรงกับสาเหตุและบริบทของพื้นที่ค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็กำหนดจัดขึ้นเมื่อวันนี้วันแรกแล้วก็วันนี้อีก1วันนะคะก็ได้มาร่วมกัน เรียนรู้หลักการสอบสวนอุบัติเหตุการฝึกปฏิบัติผ่านการจำลองเหตุการณ์และการระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล อุบัติเหตุเชิงลึกนั่นเองค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดชุมพรนะคะมากันต่อคุณผู้ฟังขาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะนครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้ยังคงมีหลากหลายประเด็นข่าวสารให้ได้ต้องติดตามกันนะคะเริ่มที่ประเด็นแรกคุณผู้ฟังขาเรื่องของป่าพุควนเคลงค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงตึงกำลังค่ะเฝ้าระวังการดับไฟป่าใต้ดินและดับควันไฟที่ยังหลงเหลือจากสถานการณ์ไฟป่าพุควนเคลงจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติค่ะโดยแม้ว่าสถานการณ์ไฟไหม้พุควนเคลงที่อำเภอชะอวดนะคะได้คลี่คลายลงค่ะแต่เจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนทั้งราชการเอกชนและประชาชนเนาะยังคงปักหลักปฏิบัติการเพื่อยุติสถานการณ์ค่ะโดยจังหวัดเองมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการแล้วก็บูรณาการทุกอย่างนะคะให้ความช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนจัดชุดเจ้าหน้าที่เพื่อดับไฟป่าเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์รถบรรทุกน้ำและสนับสนุนพื้นที่เกิดเหตุไฟป่าผู้คนเคร่งอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยบริเวณพื้นที่ตำบลเคลงอ่ะนะคะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่าไม้เนี่ยประมาณ500ไร่พบจุดฮอตสปอตหรือว่าจุดความร้อนประมาณ15จุดค่ะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่กว่า290ครัวเรือนจำนวนกว่า800คนโดยก่อนหน้านี้ได้มีการอพยพผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางแล้วก็ประชาชนกลุ่มเสี่ยงไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้เคียงอ่ะนะคะซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้เนาะก็มีการบูรณาการฉีดนำรถฉีดน้ำร้อยคันค่ะเข้าฉีดเร่งดับไฟแล้วก็ทำแนวกันไฟป้องกันการลุกลามส่งให้สถานการณ์ภาพรวมก็เริ่มคลี่คลายแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นจุดกลุ่มควันแล้วก็ไฟที่ลุกลามบางจุดก็เริ่มเบาบางลงแต่อย่างไรก็ตามค่ะจากสภาพอากาศกระแสลมแรงแล้วก็ความแห้งแล้งของชั้นดินพลุส่งผลให้เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังพลรถบรรทุกน้ำและเครื่องมืออุปกรณ์ในการเฝ้าระวังการดับไฟดินและการดับควันไฟที่ยังคงเหลืออยู่อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกตินั่นเองค่ะมากันต่อค่ะในเรื่องของพื้นที่ประเด็น ในเรื่องของคณะกรรมการระดับผลนะคะโครงการสร้างความปลอดภัยสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5หนใต้ค่ะลงพื้นที่ประเมินบ้านจอมทองอำเภอสวนขันเนาะพ่อท่านคล้ายวาจาศิษย์นะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะก็มีการนำทีมลงไปติดตามแล้วก็ประเมินนะคะโดยมีนายวิทยาเขียวรอดเนี่ยรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมการถวายการต้อนรับอย่างคับคั่งค่ะโดยโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ของบ้านจอมทองหมู่ที่9เนาะได้น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่คนในชุมชนโดยมีพระครูพิสิทธิ์อัฏฐการค่ะหรือว่าพ่อท่านคล้ายวาจาศิษย์เป็นศูนย์กลางแห่งความศรัทธาและพระนักพัฒนาผู้ทรงสัจจะวาจาเป็นต้นแบบในการวางรากฐานของการพัฒนาชุมชนทั้งในด้านของศาสนาและสาธารณูปการค่ะโดยยึดมั่นในหลักคำสอนที่สำคัญนะคะที่ส่งต่อมาอย่างรุ่นสู่รุ่นเนาะด้านพระครูกิติวิมลค่ะเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันก็ได้กล่าวว่าการปฏิบัติอันดีงามเหล่านี้จะประสบความสำเร็จได้นั้นเนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือจากพุทธบริษัททุกภาคส่วนทำหน้าที่เป็นสะพานบุญที่สำคัญในการสืบสานปณิธานและแนวปฏิบัติของพ่อท่านคลายนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะมากันต่อค่ะรองผู้ราชการค่ะยังคงมีการประชุมเรื่องของป่าผู้คนเคร่งเนาะขณะที่เทียมฝนหลวงเนี่ยถึงพื้นที่เพื่อเร่งปฏิบัติภารกิจต่างๆทันทีนะคะก็อย่างที่มุกบอกไว้ในช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาของเมื่อวานนี้กรมฝนหลวงแล้วก็การบินการเกษตรก็มีการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จำนวน1ลำค่ะเข้าร่วมปฏิบัติการตัดน้ำไฟดับไฟไหม้ป่าผู้คนเคร่งนะคะโดยมีนางมณีรัตน์พวงประโดนค่ะรักษาการในตำแหน่งของผู้อำนวยการปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้พร้อมทีมนักบินฝนหลวงก็ได้เข้าร่วมปฏิบัติแล้วก็วางแผนในการปฏิบัติทันทีเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์ไฟป่าควบคู่กับภารกิจของเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินการตักน้ำในการสนับสนุนภารกิจไฟป่าก่อนหน้านี้ด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะมากันต่อค่ะเหล่ากาชาดค่ะได้ไปพื้นที่สีชนน่ะนะคะและอาหารกลางวันแล้วก็มอบสิ่งของต่างๆเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตแล้วก็สร้างกำลังใจรวมถึงช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในจังหวัดค่ะโดยนำโดยนางสาววรรษาลีล่าน้อยค่ะนายกเหล่ากาชาดของจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้นำทีมนะคะของเหล่ากาชาดเนาะลงพื้นที่ไปที่อำเภอสีชนค่ะร่วมจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแล้วก็มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ผู้รับการสงเคราะห์สถานผู้คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของภาคใต้นะคะซึ่งมีคนผู้ได้รับการสงเคราะห์อยู่ที่ประมาณ614คนมีการจัดเลี้ยงอาหารค่ะแล้วก็มอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคนะคะซึ่งนอกจากจะเป็นการแบ่งปันแล้วก็ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางแล้วค่ะยังถือเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสร้างความอบอุ่นและก็กำลังใจแก่ผู้รับการสงเคราะห์และผู้ปฏิบัติงานตลอดจนสะท้อนบทบาทของเหล่ากาชาดจังหวัดนะคะในการทำประโยชน์เพื่อสังคมแล้วก็ร่วมสร้างสังคมแห่งการเกื้อกูลและแบ่งปันกันนั่นเองค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังคะทางด้านของจังหวัดค่ะได้มีการเปิดปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองคอนค่ะระดมกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนแล้วก็วัตถุระเบิดเต็มกำลังนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาวุธปืนค่ะเครื่องกระสุนปืนแล้วก็วัตถุระเบิดของตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมปฏิบัติการตามปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองคอนโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะโดยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงแล้วโดยมีผู้ก่อเหตุมีการนำอาวุธปืนด้วยวัตถุระเบิดค่ะมาใช้ในการก่อเหตุเพื่อในพื้นที่ต่างๆหลายคดีเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงกำหนดห่วงเวลาของการระดมการกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดนะคะห่วงตั้งแต่วันที่12สิงหาคมเป็นต้นมาจนถึงวันที่26สิงหาคมนี้ค่ะโดยให้มีการตรวจสอบและกำหนดเป้าหมายค่ะการเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธปืนรวมถึงการจำหน่ายอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนต่างๆนะคะผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์พร้อมทั้งยกระดับมาตรการค่ะเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะคะก็ถือว่ามีการเปิดปฏิบัติการเมื่อวานนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากว่า300นายเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังคะมากันต่อค่ะในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างจากนครมาสุราษฎร์กันต่อนะคะกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะได้มีการเปิดพื้นที่เสริมสร้างทักษะการผลิต ผลงานเพลงแล้วก็สื่อดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แก่ผู้พิการทางสายตา14จังหวัดภาคใต้นะคะโดยเรื่องนี้ค่ะนายจุมพจน์วรรณชัตรีค่ะได้มอบให้นายวิทยศักดิ์จำนวนนุสิตรองผู้ราชการค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนาะได้เป็นประธานในการเปิดโครงการดังกล่าวค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยกองทุนส่งเสริมและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะห้วงวันที่16ถึง19สิงหาคมนี้ค่ะเป็นโครงการที่ชื่อว่าพัฒนาทักษะนักร้องนักดนตรีคนตาบอดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานเพลงและสื่อดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ค่ะก็เป็นการส่งเสริมและการเท่าทันในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่จะมาอำนวยความสะดวกในเรื่องของการทำงานแล้วก็เอื้อให้ยกระดับในการคุณภาพชีวิตของคนพิการด้วยนะคะซึ่งนายวิทยศักดิ์ก็กล่าวเลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญนะคะในการส่งเสริมศักยภาพของคนตาบอดให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีค่ะนำเทคโนโลยีมาใช้สร้างสรรค์ผลงานเพลงใหม่ๆจะช่วยเปิดโอกาสเนาะในการประกอบอาชีพแล้วก็สร้างรายได้อย่างยั่งยืนค่ะโดยเฉพาะอาชีพทางด้านการดนตรีนั้นถือเป็นอาชีพที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานซึ่งเป็นที่อาชีพเนาะที่สร้างรายได้ค่ะแล้วก็เป็นเวทีที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในด้านศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาเสริมศักยภาพด้านดนตรีจึงเป็นการเพิ่มเครื่องมือค่ะแล้วก็เพิ่มโอกาสให้กับคนตาบอดเนี่ยสามารถต่อยอดความสามารถของตนเองสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้ในยุคดิจิทัลนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะมีการเดินหน้าทำแผนหลักความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่นชูศักยภาพป่าต้นน้ำลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลต้นแบบระดับประเทศค่ะนำโดยนายกล้าณรงค์ยุติธรรมรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการปรับประชุมเพื่อดำเนินการตามโครงการตามแผนดังกล่าวนะคะซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันตามเป้าหมายความหลากหลายชีวภาพเนาะเข้าสู่แผนระดับท้องถิ่นและการพัฒนาแนวทางปฏิบัติโดยความร่วมมือของ GIZ ค่ะและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเนาะซึ่งจังหวัดค่ะก็ได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่นำร่องเนื่องจากมีความโดดเด่นด้านระบบนิเวศที่หลากหลายตั้งแต่พื้นป่าดิบชื้นเขาศกค่ะหมู่เกาะอ่างทองพื้นที่ชุ่มน้ำป่าชายเลนและก็ระบบนิเวศชายฝั่งอ่าวไทยจึงมีศักยภาพนะคะในการพัฒนาเป็นต้นแบบMountain Watershed Cross Marine LBSAP ค่ะพร้อมเชื่อมโยงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับเศรษฐกิจสีน้ำเงินหรือว่า Blue Economy นะคะที่ประชุมก็ได้มีการพัฒนาแผนจังหวัดเนาะพัฒนาท้องถิ่นโดยให้ความร่วมมือกับพื้นที่เป้าหมายค่ะเช่นป่าพลุคันธุรีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทองบึงขุนทะเลแล้วก็พื้นที่เมืองและพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะคะรวมถึงตำบลบานใบไม้ด้วยพร้อมเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนและแนวทาง Nature Based Solutions นั่นเองค่ะทั้งนี้ค่ะก็ได้มีการดำเนินการแผนในห้วงระหว่างเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนปีนี้ค่ะโดยมีการจะทำร่างแนวทางนะคะรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่จัดประชุมหารือระดับพื้นที่ปรับปรุงแนวทางการให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นแล้วก็การจัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะเมื่อวันนี้จังหวัดได้มีการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นนะคะประชุมขับเคลื่อนภารกิจค่ะนำโดยนายวิทยศักดิ์จำเดินนุสิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมการประชุมกันเป็นจำนวนมากค่ะก็เป็นการพิจารณาแล้วก็เร่งรัดการดำเนินงานต่างๆนะคะไม่จะเป็นการจัดงานประเพณีประจำปีการแก้ปัญหาเรื่องของยาเสพติดในพื้นที่ค่ะซึ่งการประชุมดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นนะคะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบูรณาการความร่วมมือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและบริหารจัดการงบประมาณที่เกิดประโยชน์สูงสุดตามระเบียบของทางราชการนั่นเองค่ะมากันต่อที่จังหวัดค่ะมีการดำเนินโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนล่าสุดมีการผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว86ผลิตภัณฑ์ค่ะเรื่องนี้นายบรรดาลสถิตรัชวานรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในการประชุมรับรองนะมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดนะคะพร้อมพิจารณาใบรับรองต่างๆเนาะซึ่งมีผลิตภัณฑ์ค่ะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการจำนวนกว่า16ผลิตภัณฑ์แล้วนอกจากนี้ค่ะยังมีการติดตามประเด็นสำคัญต่างๆการยื่นคำร้องมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะข้อกำหนดต่างๆซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและสอดคล้องกับนโยบาย OTOP ค่ะเป็นข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะ มากันต่อที่อัยการสูงสุดค่ะเปิดอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุยยกระดับการให้บริการประชาชนในพื้นที่นะคะนำโดยนายอิทธิพรแก้วทิพย์ค่ะอัยการสูงสุดเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุย

ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีนั่นเองค่ะ9:59 นแล้ววันนี้หมดเวลานะคะของรายการคุยข่าว9 โมงของเราค่ะมุกออนประวิวัชิราพร้อมกับทีมช่างเทคนิคจากทั้ง6สวทในพื้นที่3จังหวัดของเราต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ในโอกาสเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ14ปีมุ่งกระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เพราะไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเราจะ
4: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
5: ไม่เมาไม่พูด
6: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
4: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
6: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
5: โทรด่วนเลยอยากเลิกมานานแล้ว
7: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
8: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
7: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ดังกลุ่มแล้วเชียวงั้นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวร์ลุงไม่แชร์
8: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ในโอกาสเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ14ปีมุ่งกระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนวัตกรรมและการศึกษาน
10: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการได้เข้าเยี่ยมคารวะนางมาร์กาเร็ตบิสลีผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ณทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อสานต่อมิตรภาพและความร่วมมืออันดีระหว่างสองประเทศการเยือนครั้งนี้นับเป็นการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ14ปีโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียชื่นชมบทบาทของรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งให้การดูแลชุมชนไทย

0: และนักศึกษาไทยกว่า 40,000 คนเป็นอย่างดีโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาการพัฒนากำลังคนในสาขาแห่งอนาคตรวมถึงการสนับสนุนการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขยายระยะเวลาและกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองรวมทั้งขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองรวมถึงขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทรากระทรวงรายงานเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพ5บึงการบอลิคำไซพ.ศ.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง22สิงหาคม2569
2: นางจอมขวัญสักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงดังนั้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลุ่มรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้และติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างใกล้ชิดต่อไปกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรอฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันอังคารที่18สิงหาคม2569นะคะวันนี้พบกับดิฉันอีกเช่นเคยนะคะมาชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและนอกจากดิฉันแล้วนะคะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่วิทย์ประวิทย์ยังอมรนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz ค่ะในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ค่ะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz นะคะและในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยนะคะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz นะคะทางด้านคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ค่ะผ่านทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz นะคะและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามผ่านทางระบบ AM กับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์นะคะและคุณผู้ฟังก็ยังสามารถรับชมรายการของเราได้นะคะได้แบบสดๆเลยผ่านทาง Facebook Live ค่ะในเพจของสวทชุมพรโดยพิมพ์ใน Facebook นะคะว่าสวทจุดชุมพรค่ะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์นะคะผ่านทางเว็บไซต์www.prdee.go.th นะคะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ค่ะพิเศษมากๆเลยค่ะผู้ฟังคะสำหรับวันนี้มีประเด็นสัมภาษณ์นะคะสัมภาษณ์พิเศษของคุณกฤตสอนทรายแก้วผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพรนะคะจะมาให้สัมภาษณ์กันในประเด็นของการจัดงาน Feel All The Feeling at ชุมพร Feel Ocean Energy พลังแห่งทะเลชุมพรนะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่28สิงหาคมนี้นั่นเองค่ะและยังมีประเด็นข่าวสารนะคะทางด้านของนางสุภจีย้ำไทยพร้อมเป็นฐานการผลิตโลกชวนนักลงทุนภาคธุรกิจสหรัฐลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและทางด้านของพลโทอดุล นะคะชู6ประเด็นยกระดับการป้องกันประเทศรับโลกแห่งความไม่แน่นอนจากภัยคุกคามหลายมิติย้ำความมั่นคงเป็นภารกิจของประเทศนะคะและทางด้านของนางสาวสุภมาศนะคะลุยรักษาสิทธิผู้โดยสารสั่งสคบสอบนะคะปมขายตั๋วเกินที่นั่งด้านคุมสัญญาบริการสายการบินทั้งระบบนะคะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับประเด็นสัมภาษณ์นะคะของการจัดงาน Feel All The Feeling at ชุมพร Feel Ocean Energy พลังแห่งทะเลชุมพรอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประเทศไทยต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยภาครัฐหรือระบบราชการได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความโปร่งใสทันสมัยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงลักษณะของระบบราชการ 4.0 ประกอบไปด้วยการเปิดกว้างและเชื่อมโยงกันระบบราชการต้องมีความเปิดเผยโปร่งใสเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือเข้ามาตรวจสอบการทำงานของทางราชการรวมทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานกับภาครัฐยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางทำงานเชิงรุก และมองไปข้างหน้ามุ่งเน้นแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนรวมทั้งมีการใช้ประโยชน์จากระบบดิจิตอลสมัยใหม่เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้บริการได้เบ็ดเสร็จในจุดเดียวมุ่งเน้นการทำงานอย่างมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงมีการเตรียมการล่วงหน้าตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันเวลานำเทคโนโลยีหรือระบบงานสมัยใหม่มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับปัจจัยความสำเร็จของระบบราชการ 4.0 ประกอบไปด้วยการผสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆในสังคมมีการทำงานร่วมกันร่วมมือการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันการสร้างนวัตกรรมคิดค้นและแสวงหาวิธีการใหม่ๆเพื่อปรับปรุงและออกแบบการให้บริการสาธารณะพร้อมเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรมต้นแบบให้สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลนำเทคโนโลยีเช่นอุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟนรวมถึงการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านระบบคลาวด์มาใช้งานให้บริการมีความสะดวกปลอดภัยและประหยัดตอบสนองความคาดหวังของประชาชนได้รวดเร็วทุกเวลาทุกสถานที่ระบบราชการ 4.0 พัฒนาบริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน

0: ดีครับพบกับผมโอมธัญวีในรอบรู้เรื่องขนส่งและในวันนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องราวที่มักจะเป็นปัญหาในฤดูกาลที่มีความกดอากาศสูงนะครับทำให้เกิดสภาพภูมิอากาศปิดส่งผลให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นจำนวนมากสิ่งเหล่านี้นะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งนั้นมีสาเหตุเกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์โดยเฉพาะในช่วงที่มีการจราจรติดขัดหนาแน่นนั่นเองนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เราก็จะมาดูกันว่ากรมการขนส่งทางบกได้มีแผนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้างไปรับชมกันครับกรมการขนส่งทางบกได้มีการให้คุมเข้มตรวจวัดควันดำรถทุกประเภทที่มาดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถณสำนักงานขนส่งมีการเข้มงวดตรวจวัดควันดำรถยนต์ของสถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือตรอ.โดยจัดตั้งศูนย์ควบคุมการตรวจสภาพรถ VICC เพื่อควบคุมการตรวจสภาพรถของตรอ.ผ่านกล้อง CCTV แบบเรียลไทม์มีการเข้มงวดตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงบนถนนสายหลักสายรองทั่วประเทศหากตรวจพบรถที่มีค่าควันดำจากท่อไอเสียเกินร้อยละ45มีโทษเปรียบเทียบปรับสูงสุด 5,000 บาทและสั่งพ่นห้ามใช้รถทันทีโดยเจ้าของรถจะต้องนำรถไปแก้ไขและผ่านการตรวจสภาพจึงจะนำไปใช้งานได้อีกครั้งนะครับนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังได้สนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในระบบการขนส่งสาธารณะและขนส่งสินค้าเพื่อลดการเกิดมลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: สนทนาร้อยเรื่องเมืองเรา
2: พากลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับช่วงสนทนาร้อยเรื่องเมืองเรานะคะซึ่งวันนี้ค่ะได้รับเกียรตินะคะจากคุณกฤษสอนใส่แก้วผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพรนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะซึ่งสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของการจัดงาน Feel All The Feeling at ชุมพร Feel Energy Feel Ocean Energy พลังแห่งทะเลชุมพรนะคะค่ะพี่ปูนะคะที่มาและความสำคัญของการจัดงานนี้ค่ะ Feel All The Feeling at ชุมพรมีที่มาและความสำคัญยังไงบ้างคะ
3: ค่ะจริงๆก็อยากจะนำเสนอบรรยากาศการท่องเที่ยวที่จะส่งมอบประสบการณ์แล้วก็ความประทับใจของจังหวัดชุมพรนะคะจริงๆแล้วจังหวัดชุมพรเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลนะคะแล้วก็เราเป็นที่ทราบกันดีว่าณตอนนี้จังหวัดชุมพรเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเราอาจจะขายกันอยู่แค่กิจกรรมดำน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นดำน้ำลึกดำน้ำตื้นแล้วก็ท่องเที่ยวตามชายหาดต่างๆที่เรามีมากมายตลอดกว่า222กิโลเมตรเลยทีเดียวแต่ว่าเป็นนิมิตหมายว่าถ้าเราลองเอากิจกรรมทางน้ำกีฬาทางน้ำใหม่ๆมานำเสนอให้กับพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรแล้วก็นักท่องเที่ยวใกล้เคียงได้มาสัมผัสกันก็คือเป็นกิจกรรมกีฬาทางน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะเลยเป็นที่มาของกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบกับเราอยากที่จะกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวค่ะให้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรโดยเฉพาะช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงกรีนซีซั่นค่ะก็อยากให้ลองมาสัมผัสกับทะเลชุมพรนอกจากทะเลแล้วก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆมากมายที่สามารถเชื่อมโยงกันได้เพียงแต่ว่าขอให้คุณมาเที่ยวจังหวัดชุมพรเถอะค่ะประมาณนี้ค่ะ
2: เมื่อกี้พี่ปูได้เกริ่นไปแล้วว่าเรามีกิจกรรมมากมายที่เป็นพิเศษสำหรับวันนี้นะคะและสำหรับงานนี้มีทั้งไฮไลท์แล้วก็กิจกรรมอะไรบ้างคะที่อยากจะชวนประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสได้ตัวเองบ้างคะ
3: ค่ะไฮไลท์อันแรกก็คือเป็นกีฬาทางน้ำค่ะที่เอ่ยตั้งแต่แรกนะคะซึ่งเป็นกีฬาทางน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะก็จะใช้ระบบไฟฟ้าทั้งหมดในการที่จะเอามาจัดแสดงแล้วก็ทดลองให้นักท่องเที่ยวได้เล่นไม่ว่าจะเป็นอีฟอยหรือว่าเจ็ตเซิร์ฟนะคะที่คนอาจจะได้ยินแค่ชื่อแต่ไม่เคยเห็นว่ามันเล่นยังไงนะคะ28 29 30สิงหาคมนี้ให้ลองมาทดลองเล่นกันได้ที่หาดทุ่งวันแล่นค่ะและที่สำคัญซับบอร์ดค่ะก็คือมีให้เล่นฟรีตลอดทั้ง3วันเลยนะคะมีซับบอร์ดมากมายเลยที่พร้อมที่จะให้บริการกับนักท่องเที่ยวมาเล่นฟรีนะคะสำหรับ e-foil กับ Jet Surf ก็จะมีส่วนลด 50% นะคะสำหรับคุณชุมพรก็ลองไปดูก่อนไปทดลองเล่นกันได้นะคะสำหรับเป็นกีฬาทางน้ำอันที่1 นะคะอันที่2 นะคะเราก็จะมีกิจกรรมรันคลับค่ะของวันที่30สิงหาคมนะคะเป็นกิจกรรมวิ่งในตอนเช้านะคะตอน6โมงเช้าเสร็จแล้ววิ่งเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมีกิจกรรมเวลเนสค่ะที่เป็นไอซ์บาร์สนะคะการแช่ลงไปในน้ำแข็งนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้ว7โมงเช้าของวันที่29และวันที่30ก็จะเป็นกิจกรรมเต้นแอโรบิกริมชายหาดค่ะเรียกว่าตอนนี้มีประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวตอบรับเรียกว่าเกือบ500คนแล้วค่ะที่จะมาเต้นแอโรบิกนะคะริมชายทะเลริมชายหาดโดยที่มีครูตูนค่ะเป็นครูนำเต้นนะคะนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะกิจกรรมบนชายหาดค่ะแน่นอนต้องกิจกรรมชมชิมช็อปนะคะ
2: แล้วก็ใช้ไม่ได้เลยค่ะ
3: ไม่ได้เลยค่ะทั้งร้านอาหารนะคะจากผู้ประกอบการในจังหวัดชุมพรนะคะก็จะมาให้บริการนักท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเราเน้นงดโฟมลดพลาสติกให้ได้มากที่สุดเพื่อมุ่งเน้นความยั่งยืนการรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะนะคะนอกจากนี้มีบูธรถ EV นะคะหลายยี่ห้อด้วยกันนะคะมาจัดแสดงให้ทุกท่านได้ชมเผื่ออาจจะได้ช็อปกลับไปสักคัน2คันนะคะ
2: ค่ะใครที่สนใจก็เตรียมเงินไว้ให้ดีๆนะคะสำหรับงานนี
3: ้ค่ะและนอกจากนี้แล้วพลาดไม่ได้สำหรับกิจกรรมของททค่ะเราก็จะมีจุดเช็คอินนะคะสวยๆภายในงานนะคะให้ทุกท่านได้แชร์แล้วก็ลุ้นรับของที่ระลึกจากบูธททด้วยนะคะที่สำคัญพลาดไม่ได้แน่นอนยามค่ำคืนค่ะเราจะมีฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังค่ะที่จะมาขับกลอมนะคะหรือมาทำการแสดงให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกสนานกันภายในงานด้วยค่ะก็ศิลปินชื่อดังตลอดทั้ง3วันเลยนะคะซึ่งวันแรก
2: ปูเกริ่นนิดนึงว่ามีใครบ้างค่ะ
3: วันแรกนะคะ28สิงหาคมพบกับพี่กวางเอบินอมอลค่ะ
2: ขวัญใจเด็ก90เลย
3: ใช่ค่ะวันที่29สิงหาคมนะคะก็จะเป็นน้องเต๋าพรานวัดหรือเต๋า The Voice อะค่ะอันนี้ก็เรียกว่าสนุกสนานมากนะคะแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยวันที่30สิงหาคมนะคะกับวงร็อกในอดีตนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะคะกับ Instinct ค่ะ
2: อ
3: ๋
2: อ
3: ใช่ค่ะ
2: เพลงก็คือดังทุกเพลงเลย
3: ใช่ค่ะเรียกได้ว่าตลอด3วันเต็มเนี่ยก็ทางททแล้วก็พันธมิตรที่ร่วมจัดกิจกรรมค่ะก็พร้อมที่จะจัดเต็มให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่มาเที่ยวชมงานค่ะ
2: ได้ฟังไฮไลท์นี่ก็คือบอกเลยว่าพลาดไม่ได้นะคะสำหรับทั้งกิจกรรมกีฬาแล้วก็กิจกรรมนักร้องในยามค่ำคืนด้วยนะคะค่ะอยากสอบถามพี่ปูนิดนึงค่ะว่าในงานนี้นะคะก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับทะเลอยากถามว่าเสน่ห์ของทะเลชุมพรบ้านเราค่ะแตกต่างกับชายจังหวัดทะเลอื่นในมุมมองของพี่ปูเป็นยังไงบ้างคะ
3: ค่ะก็หนึ่งคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์ 100% นะคะโลกใต้ทะเลที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มากนะคะไม่ว่าจะเป็นฝูงปลามากมายดงดอกไม้ทะเลผืนใหญ่แล้วก็ดงปะการังนะคะซึ่งแต่ละเกาะเนี่ยถ้าทุกท่านเคยลงไปสัมผัสนะคะที่ให้บริการอยู่10กว่าเกาะนะคะที่บริษัทนำเที่ยวได้ขายทัวร์เป็นวันเดย์ทริปอะค่ะก็จะเห็นความอุดมสมบูรณ์ของโลกใต้ทะเลนอกจากนี้แล้วทะเลชุมพรยังเปรียบเสมือนเขาเรียกทะเลแห่งชีวิตค่ะก็คือทรัพยากรทางธรรมชาติทรัพยากรเศรษฐกิจนะคะเช่นปลาเศรษฐกิจนะคะยังมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชุมพรเนี่ยเมื่อท่านได้รับประทานอาหารทะเลสดๆของจังหวัดชุมพรท่านมั่นใจได้เลยค่ะว่ามันสดแน่นอนเพราะว่าขึ้นจากทะเลก็ส่งตรงสู่ผู้บริโภคเลยนะคะเพราะว่าเราเป็นประมงชายฝั่งเย็นออกไปหาปลาเช้ากลับมาก็ส่งตรงให้กับผู้บริโภคเลยอันนี้ถือเป็นหนึ่งเสน่ห์ของทะเลชุมพรค่ะที่เรียกได้ว่าท่านมารับประทานอาหารซีฟู้ดที่นี่รับประกันความสดแน่นอนถ้าสดยิ่งกว่านี้ก็ต้องลงไปกินกันในทะเลแล้วค่ะทุกท่านนะคะแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆแล้วทะเลชุมพรเนี่ยยังสามารถที่จะต่อยอดเป็นอะไรอีกได้บ้างนะคะก็เลยมองเป็นเรื่องของกิจกรรมกีฬาทางน้ำในเมื่อเรามีทะเลเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติอยู่แล้วถ้าเราสามารถนำกิจกรรมกีฬาทางน้ำมาเสริมหรือมาเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเมื่อเดินทางเข้ามาเที่ยวยังจังหวัดชุมพรค่ะมีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมเหล่านี้ก็จะเป็นเสน่ห์ของชุมพรอีกอย่างหนึ่งค่ะอาจจะเป็นเมืองสปอร์ตซิตี้นะคะการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในอนาคตก็ได้ค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ฟังที่ได้ฟังตอนนี้ก็คือพลาดไม่ได้แล้วนะคะที่จะมาชมความงามของจังหวัดชุมพรของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้ฟังแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะแล้วการจัดงานในครั้งนี้ค่ะคาดว่าจะช่วยสร้างการรับรู้หรือว่าการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาที่จังหวัดชุมพรบ้านเราได้ยังไงบ้างคะ
3: ค่ะก็คิดว่าเป้าหมายนะคะเราก็วางไว้ว่าการจัดงานของเราในครั้งนี้เนี่ยคิดว่าคาดว่านะคะจะมีนักท่องเที่ยวจากในชุมพรเองแล้วก็จากเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงของเราเองนะคะกว่า 10,000 คนเลยทีเดียวค่ะใช่ค่ะเราคาดการไว้นะคะว่าไม่น้อยกว่า 10,000 คนแน่นอนตลอด3วันนี้ค่ะแล้วก็สร้างรายได้ค่ะไม่น้อยกว่า2ล้านเฉพาะภายในงานนะคะรายได้ทางตรงค่ะหมายถึงว่าจัดกิจกรรมภายในงานผู้ประกอบการร้านค้าสามารถจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มมีรายได้ที่เกิดขึ้นจากภายในงานเนี่ยไม่น้อยกว่า2ล้านนะคะแต่รายได้ทางอ้อมก็ไม่น้อยกว่า10ล้านเช่นนักท่องเที่ยวมาแล้วมีการเข้าพักในโรงแรมนะคะกินใช้จ่ายในจังหวัดชุมพรก่อนที่จะไปเที่ยวงานอันนี้ในภาพรวมทางอ้อมนี้ก็ไม่น้อยกว่า10ล้านบาทค่ะในช่วง3วันนี้ค่ะ
2: ค่ะก็เรียกได้ว่ามีทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การสร้างรายได้ให้กับจังหวัดชุมพรของเรานะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้พี่ปูนนะคะช่วยฝากเชิญชวนประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ฟังอยู่ทางบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชนะคะให้มาร่วมงาน Feel All The Feeling at ชุมพรของเราค่ะ
3: ค่ะก็วันที่28ถึง30สิงหาคมนี้นะคะก็ขอเชิญชวนนะคะนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ในชุมพรหรือจังหวัดใกล้เคียงนะคะสุราษฎร์ธานีระนองนครศรีธรรมราชนะคะก็มาสัมผัสนะคะกับบรรยากาศความสุขริมทะเลชุมพรนะคะมาสร้างประสบการณ์ที่ดีกับกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดชุมพรที่มีอยู่หลากหลายนะคะก็อยากให้ลองมาสัมผัสหรือท่านที่อาจจะไม่ชอบทะเลเท่าไหร่ที่นี่ก็มีทะเลหมอกและก็แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆนะคะเรียกได้ว่ามาเที่ยวครั้งเดียวเนี่ยท่านได้เที่ยวได้ครบจบทุกอย่างในจังหวัดชุมพรเลยค่ะก็ขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านค่ะFeel all the feeling at Chumphon. Feel the ocean energy. พลังแห่งทะเลชุมพรค่ะ3วันนี้ที่หาดทุ่งวัวแล่นอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรค่ะ
2: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการจัดงาน Feel all the feeling at ชุมพรกันนะคะค่ะขอขอบคุณนะคะคุณกฤษสอนสายแก้วผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพรที่ให้โอกาสมาสัมภาษณ์ในรายการของเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับประเด็นข่าวของเรากันต่อค่ะ
4: เมื่อคุณดื่
5: ม
4: แล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองกะระยะผิดพลาด
5: เฮ้ยคนกลางถนนจะชนแล้ว
6: อีกไกลวะ
5: เฮ้ย

0: ทำให้สมองตอบสนองช้าลง
1: เอายังไงนะท้ายรถอ่ะ
2: รถมาแล้วรถมาแล้ว
1: ยังจะดื่มอีกเหรอ

0: ไม่ซ่าขึ้น
1: เช้าอ่ะขับรถอะไรวันเนี้ย
2: ขับเรียบร้อยไปปะวะ
1: เออวัดปะล่ะ
3: วัดเด้วัดเด
1: ้วัดเด้วัดก็วัดนี่
0: ให้สมองทำงานผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจากสสส
4: นี่คือวิกฤตที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กำลังส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั้งระบบพลังงานของโลกแหล่งผลิตน้ำมันเส้นทางขนส่งพลังงานและเสถียรภาพด้านพลังงานของหลายประเทศกำลังถูกท้าทายประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกับทุกประเทศทั่วโลกแน่นอนว่าทุกครอบครัวทุกธุรกิจและคนไทยทุกคนต้องเผชิญกับผลกระทบที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนี้เรารู้ดีว่าวิกฤตพลังงานครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กและหลายคนอาจกำลังกังวลว่าเราจะรับมืออย่างไรกระทรวงพลังงานและทุกหน่วยงานในสังกัดได้เตรียมมาตรการรับมือกับสถานการณ์นี้ไว้แล้วเราเตรียมพร้อมเพื่อให้ประเทศและคนไทยทุกคนสามารถผ่านช่วงเวลาท้าทายนี้ไปได้อย่างมั่นคงแม้เราอาจจะเปลี่ยนวิกฤตพลังงานของโลกไม่ได้ทันทีแต่เราสามารถเปลี่ยนวิธีใช้พลังงานของเราได้เริ่มจากเรื่องเล็กๆปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับแอร์ที่26องศาใช้รถสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนตัวและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเมื่อประเทศเตรียมพร้อมและคนไทยทุกคนร่วมมือกันวิกฤตพลังงานครั้งนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกลัวเพราะพลังเล็กๆของคนไทยทุกคนเมื่อรวมกันจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่การประหยัดพลังงานวันนี้จึงไม่ใช่แค่การลดการใช้พลังงานแต่คือการเพิ่มพลังให้ประเทศไทยประหยัดพลังงานพลัสยกกำลัง2

0: พี่น้องต้องรู้
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับช่วงพี่น้องต้องรู้นะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารของนางสุภจีนะคะย้ำค่ะว่าไทยพร้อมที่จะเป็นฐานการผลิตโลกนะคะโดยการชวนนักลงทุนแล้วก็ภาคธุรกิจของทางสหรัฐนะคะในการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนั่นเองค่ะโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้กล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand US Trade and Investment Summit 2026นะคะซึ่งจัดโดยหอการค้าไทยหอการค้าอเมริกันในไทยนะคะแล้วก็หอการค้าสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นโอกาสสำคัญเลยนะคะในการตอกย้ำความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับทางสหรัฐอเมริกาที่มียาวนานกว่า200ปีเลยค่ะเพื่อเป็นการแสดงความยินดีนะคะให้กับประชาชนชาวอเมริกันเนื่องในโอกาสที่ทางสหรัฐอเมริกาครบรอบ250ปีนะคะแห่งการก่อตั้งประเทศตลอดระยะเวลา2ศตวรรษครึ่งนะคะสหรัฐอเมริกาก็มีบทบาทสำคัญต่อความก้าวหน้าของโลกและในขณะนี้ค่ะโลกก็กำลังเปลี่ยนแปลงเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเลยนะคะทั้งในรูปแบบของการค้าแล้วก็การไม่แน่นอนของภูมิรัฐศาสตร์นะคะประเทศไทยเราค่ะพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะของทางออกด้วยการยกระดับบทบาทของไทยให้เป็นฐานการผลิตและห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่นนะคะปลอดภัยแล้วก็น่าเชื่อถือด้วยนั่นเองสำหรับภูมิภาคแล้วก็ตลาดโลกนะคะซึ่งก็ตั้งอยู่บนความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกันรวมไปถึงผลประโยชน์ร่วมกันด้วยนะคะซึ่งในปัจจุบันค่ะสหรัฐอเมริกาก็เป็นหนึ่งในคู่ค้าสำคัญของไทยเลยนะคะและยังเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยด้วยมีบริษัทอเมริกันนะคะหลายร้อยแห่งเลยที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในไทยนะคะโดยมีมูลค่าการลงทุนสะสมหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งก็ก่อให้เกิดการจ้างงานหลายแสนตำแหน่งด้วยกันและถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรและการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยนะคะซึ่งสำหรับทิศทางในอนาคตของไทยค่ะกำลังเดินหน้าสู่การเป็นเศรษฐกิจรายได้สูงนะคะโดยทางรัฐบาลก็จะส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตค่ะได้แก่เทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะรวมไปถึงหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติเซมิคอนดักเตอร์พลังงานสะอาดเทคโนโลยีชีวภาพแล้วก็ยานยนต์แห่งอนาคตนะคะพร้อมกับมีการเชิญชวนนะคะให้นักลงทุนแล้วก็ภาคธุรกิจสหรัฐอเมริกาเข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้ด้วยนะคะเพื่อร่วมกันสร้างคุณค่าใหม่โอกาสใหม่ๆแล้วก็ความมั่นคงร่วมกันด้วยนั่นเองซึ่งไทยก็ต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ทั้งทางเศรษฐกิจกับทางสหรัฐอเมริกานะคะบนพื้นฐานของ Partnership and Co-creation นะคะซึ่งความเป็นหุ้นส่วนและการร่วมกันสร้างสรรค์ความเป็นหุ้นส่วนที่ยั่งยืนก็เพื่อที่จะให้การลงทุนและการดำเนินธุรกิจนี้สามารถเติบโตได้ในระยะยาวนั่นเองค่ะอีกทั้งนะคะก็ยังผลักดันกรอบการตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยกับทางสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งก็ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะซึ่งก็กำหนดที่จะเดินทางไปที่กรุงวอชิงตันดีซีเป็นครั้งที่3ในปีนี้เลยนะคะเพื่อการผลักดันการเจรจาให้สามารถหาข้อสรุปได้นั่นเองโดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือผลลัพธ์ที่สมดุลกันทั้ง2ฝ่ายนะคะแล้วก็จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันนั่นเองค่ะโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้กล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand US Trade and Investment Summit 2026นะคะซึ่งก็จัดโดยทางหอการค้าไทยนะคะหอการค้าอเมริกันในไทยแล้วก็ทางหอการค้าสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะโดยที่มีนายชอนเคโอนิลนะคะเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนางนงนุชเพชรรัตน์ผู้แทนการค้าไทยดร.พจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยนะคะแล้วก็นายชาทิตห้วยหงทองประธานหอการค้าอเมริกันในไทย รวมไปถึงนายจอห์นโกเยอร์ด้วยนะคะรองประธานฝ่ายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนียนะคะหอการค้าสหรัฐอเมริกาพร้อมกับทางผู้แทนภาครัฐภาคธุรกิจนักลงทุนแล้วก็ภาคเอกชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งนางสุภจีค่ะได้กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะคะที่ได้ร่วมงานในครั้งนี้ซึ่งก็จัดขึ้นนะคะภายใต้แนวคิด building on a long standing partnership นะคะและก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญด้วยในการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับทางสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งก็มีมาอย่างยาวนานกว่า200ปีด้วยกันเลยนะคะโดยเป็นความสัมพันธ์ซึ่งตั้งอยู่บนฐานของความไว้วางใจความเคารพซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ผลประโยชน์ร่วมกันพร้อมกับการกล่าวแสดงความยินดีกับทางประชาชนชาวอเมริกันเนื่องในโอกาสที่ทางสหรัฐอเมริกาครบรอบ250ปีนะคะแห่งการก่อตั้งประเทศซึ่งก็ตลอดระยะเวลากว่า2ศตวรรษครึ่งนะคะสหรัฐอเมริกาก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญเลยต่อความก้าวหน้าของโลกเรานะคะผ่านคุณค่าด้านเสรีภาพนวัตกรรมแล้วก็การประกอบการนั่นเองซึ่งก็เป็นคุณค่าที่ไทยเราให้ความสำคัญอันนี้เช่นเดียวกันนะคะขณะที่โลกก็กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบสำคัญเลยนะคะทั้งรูปแบบการค้าแล้วก็ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะซึ่งก็กำลังปรับเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกแล้วก็ทดสอบถึงความสามารถในการรับมือของเศรษฐกิจต่างๆด้วยนะคะโดยทางประเทศไทยค่ะไม่ได้ต้องการเพียงแค่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเท่านั้นนะคะแต่ก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทางออกด้วยการยกระดับบทบาทของไทยให้เป็นฐานการผลิตแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานที่มีความทั้งยืดหยุ่นปลอดภัยแล้วก็น่าเชื่อถือด้วยนั่นเองค่ะสำหรับทางภูมิภาคแล้วก็ตลาดโลกนะคะโดยพื้นฐานสำคัญเลยของความมุ่งมั่นดังกล่าวนะคะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับทางสหรัฐอเมริกาที่มียาวนานกว่า200ปีด้วยกันนะคะซึ่งก็ตั้งอยู่บนความไว้วางใจความเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็ผลประโยชน์ร่วมกันนะคะซึ่งก็จะเป็นรากฐานให้ทั้งสองประเทศเนี่ยนะคะสามารถรับมือกับความท้าทายใหม่ๆแล้วก็สร้างโอกาสใหม่ๆร่วมกันได้นั่นเองซึ่งในปัจจุบันค่ะผู้ฟังขาทางของสหรัฐอเมริกาก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในคู่ค้าสำคัญเลยนะคะของไทยเราแล้วก็เป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยด้วยโดยมีบริษัทอเมริกันหลายร้อยแห่งเลยนะคะที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในไทยเรานะคะซึ่งก็มีมูลค่าการลงทุนสะสมหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะรวมไปถึงการก่อให้เกิดการจ้างงานหลายแสนตำแหน่งด้วยค่ะและยังมีส่วนสำคัญด้วยนะคะในการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรและการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยด้วยนะคะในนามของรัฐบาลไทยจึงได้มีการขอบคุณนะคะในภาคธุรกิจของทางอเมริกันสำหรับความไว้วางใจแล้วก็ความเชื่อมั่นที่มีต่อไทยเราอย่างต่อเนื่องเลยซึ่งสำหรับทิศทางในอนาคตของไทยนะคะกำลังเดินหน้าสู่การเป็นเศรษฐกิจรายได้สูงที่ได้มีการขับเคลื่อนนะคะด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงนวัตกรรมแล้วก็การเติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองโดยทางรัฐบาลค่ะส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะคะได้แก่เทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติเซมิคอนดักเตอร์พลังงานสะอาดเทคโนโลยีชีวภาพแล้วก็ยานยนต์แห่งอนาคตนะคะพร้อมกับมีการเชิญชวนนักลงทุนแล้วก็ทางภาคธุรกิจของทางสหรัฐอเมริกานะคะให้เข้ามามีส่วนร่วมในบทบาทใหม่ของการเติบโตของไทยด้วยเพื่อร่วมกันสร้างคุณค่าใหม่นะคะแล้วก็โอกาสใหม่อย่างมั่นคงและมั่งคั่งร่วมกันนั่นเองอีกทั้งนะคะก็ได้มีการเน้นย้ำด้วยนะคะว่าไทยเนี่ยต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับทางสหรัฐอเมริกานะคะบนพื้นฐานของพาร์ทเนอร์ชิพแล้วก็โคเครียชั่นเองค่ะซึ่งก็ความเป็นหุ้นส่วนและการร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ความเป็นหุ้นส่วนที่ยั่งยืนนะคะต้องประกอบด้วยความไว้วางใจความอดทนความเคารพซึ่งกันและกันและก็การแบ่งปันโอกาสแบ่งปันความรับผิดชอบและคุณค่าร่วมกันนะคะขณะที่ทางรัฐบาลไทยค่ะก็พร้อมนะคะที่จะทำหน้าที่ของตัวเองผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการยกระดับทักษะแรงงานนะคะแล้วก็การสนับสนุนนวัตกรรมรวมไปถึงการส่งเสริมสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่มีการโปร่งใสคาดการได้แล้วก็สามารถแข่งขันได้นะคะเพื่อให้การลงทุนนี้และการดำเนินธุรกิจสามารถเติบโตได้ในระยะยาวนั่นเองค่ะส่วนสำหรับด้านการค้าท่านผู้ฟังค่ะความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนนี้ควรตั้ง ั้งอยู่บนผลประโยชน์ร่วมกันแล้วก็การเติบโตอย่างสมดุลด้วยนะคะโดยทางรัฐบาลไทยค่ะทำงานอย่างใกล้ชิดเลยกับทางภาคเอกชนนะคะเพื่อการขยายการค้าถึง2ทางรวมไปถึงการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากทางสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์ขั้นสูงนะคะรวมไปถึงสินค้าเกษตรบางประเภทที่ไทยด้วยก็มีความต้องการและการผลิตได้ที่ไม่เพียงพอภายในประเทศนะคะมุ่งความมุ่งมั่นดังกล่าวค่ะก็สะท้อนถึงความพยายามของไทยในการผลักดันกรอบความตกลงการค้าตอบแทนระหว่างทางไทยกับทางสหรัฐอเมริกานะคะเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสมดุลและก็เป็นประโยชน์ร่วมกันซึ่งก็ได้กำหนดจะเดินทางไปยังกรุงวอชิงตันดีซีอีกครั้งก็เป็นครั้งที่3แล้วนะคะในปีนี้เพื่อการร่วมกันผลักดันการเจรจาให้สามารถหาข้อสรุปได้นะคะโดยที่จะมีเป้าหมายสำคัญเลยก็คือผลลัพธ์ที่สมดุลสำหรับทั้ง2ฝ่ายแล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันเองค่ะและในขณะเดียวกันนะคะความสัมพันธ์ด้านการลงทุนก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ฝ่ายเดียวเท่านั้นนะคะบริษัทไทยค่ะได้เข้าไปลงทุนที่สหรัฐอเมริกาแล้วมากกว่า 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะคะแล้วก็มีแผนที่จะขยายการลงทุนเพิ่มเติมด้วยนะคะในปีนี้การลงทุนของไทยกับทางสหรัฐอเมริกาก็ยังมีส่วนสำคัญด้วยนะคะในการจ้างงานหลายหมื่นตำแหน่งเลยซึ่งก็สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศค่ะสามารถสร้างโอกาสการจ้างงานแล้วก็การเติบโตให้กับทางประชาชนทั้ง2ประเทศนั่นเองและนอกจากนี้นะคะทางด้านนางสุปจีค่ะได้กล่าวย้ำอีกนะคะว่าถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนนะคะแต่ก็เชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับทางสหรัฐอเมริกาทั้งในระดับรัฐบาลภาคธุรกิจแล้วก็ประชาชนนะคะก็จะยังคงเข้มแข็งแล้วก็เป็นรากฐานสำคัญของความร่วมมือในอนาคตด้วยประเทศไทยค่ะพร้อมที่จะเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของทางสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะคะและพร้อมที่จะทำงานร่วมกันเพื่อการสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและมีความยืดหยุ่นนะคะตลอดไปจนการสร้างความมั่นคงร่วมกันให้แก่คนในปัจจุบันแล้วก็คนรุ่นต่อไปค่ะพร้อมกับได้ขอบคุณทางหอการค้าไทยนะคะโดยเฉพาะที่ของ AMCHAM Thailand นะคะซึ่งก็มีบทบาทมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะคะในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างทางไทยกับทางสหรัฐอเมริกานะคะเนื่องจากงาน Thailand US Trade and Investment Summit 2026ก็เป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนของไทยด้วยซึ่งก็เป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองแล้วก็แสวงหาโอกาสความร่วมมือทางการค้าการลงทุนและธุรกิจนะคะต่อยอดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างทั้ง2ประเทศที่ก็มีมาอย่างยาวนานกว่า200ปีเลยนะคะสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารแรกนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับประเด็นของนางสุปจีย้ำนะคะว่าไทยพร้อมที่จะเป็นฐานการผลิตโลกโดยการชวนนักลงทุนภาคธุรกิจสหรัฐลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนั่นเองค่ะมาติดตามกันต่อเลยนะคะสำหรับประเด็นของพลโทอดุลที่ได้โชว์6ประเด็นด้วยกันนะคะในการยกระดับการป้องกันประเทศรับโลกแห่งความไม่แน่นอนจากภัยคุกคามในหลายมิตินะคะซึ่งย้ำว่าความมั่นคงเป็นภารกิจของประเทศนั่นเองค่ะโดยทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวประทาพิเศษนะคะในงาน Thailand Security Dialogue 2026นะคะของเป็นหัวข้อการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนนะคะโดยการเสนอกรอบการเตรียมความพร้อมของไทยเรานะคะต่อสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงใน6ประเด็นสำคัญด้วยกันก็คือเป็นการยกระดับขีดความสามารถของไทยในการป้องกันรับมือแล้วก็ปรับตัวรวมไปถึงฟื้นตัวจากภัยคุกคามในอนาคตด้วยนะคะอย่างประเด็นแรกก็คือการมองภัยคุกคามให้กว้างขึ้นแล้วก็มองให้เห็นก่อนที่จะกลายเป็นวิกฤตนะคะซึ่งในปัจจุบันภัยคุกคามก็ได้เปลี่ยนจากภัยทางทหารแบบดั้งเดิมนะคะไปสู่ภัยคุกคามแบบผสมผสานทั้งภัยไซเบอร์นะคะสงครามข้อมูลข่าวสารปัญญาประดิษฐ์โดรนแล้วก็ระบบไร้คนขับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงทางพลังงานและอาหารโรคระบาดแล้วก็ภัยพิบัตินะคะและประเด็นที่สองค่ะก็คือยกระดับความพร้อมของทางกองทัพนะคะจากความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์ค่ะไปสู่ความพร้อมทั้งระบบเลยนะคะโดยทางกองทัพก็ต้องพร้อมที่จะรับภัยคุกคามหลายมิตินั่นเองค่ะ ประเด็นที่3นะคะก็คือสร้างความได้เปรียบจาก5ปัจจัยด้วยกันนะคะก็คือคนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและก็ความเชื่อมั่นนะคะโดยเฉพาะความเชื่อมั่นของประชาชนซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญเลยของความมั่นคงแห่งชาตินั่นเองประเด็นที่4นะคะสร้าง National Reselling นะคะก็ให้ทั้งประเทศพร้อมก่อนที่จะวิกฤตมาถึงตั้งแต่การป้องกันการเตรียมความพร้อมแล้วก็การตอบสนองและการฟื้นฟูด้วยนั่นเองประเด็นที่5นะคะก็คือการเปลี่ยนจากการซื้ออาวุธไปสู่การสร้างขีดความสามารถของประเทศซึ่งประเทศนะคะก็ไม่จำเป็นจะต้องผลิตทุกอย่างเองนะคะแต่ต้องมีความสามารถในเทคโนโลยีซึ่งจำเป็นต่อความมั่นคงและความอยู่รอดของประเทศเรานั่นเองโดยเฉพาะโดรนแล้วก็ระบบไร้คนขับนะคะก็มีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และประเด็นสุดท้ายนะคะประเด็นที่6รักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์นะคะโดยการยึดผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางประเทศไทยต้องสามารถพูดคุยได้กับทุกฝ่ายนะคะแล้วก็ร่วมมือได้กับทุกฝ่ายด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถตัดสินใจบนผลประโยชน์ของประเทศได้ด้วยตนเองนะคะพร้อมกับเน้นย้ำนะคะว่าความมั่นคงในศตวรรษที่21นี้นะคะไม่ใช่เพียงแค่การสร้างกำลังรบเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการสร้างความสามารถของประเทศให้มีการอยู่รอดปรับตัวแล้วก็ยืนหยัดได้ด้วยตนเองนั่นเองประเทศที่มั่นคงไม่ใช่ประเทศที่ไม่มีภัยคุกคามนะคะแต่คือประเทศที่เมื่อภัยคุกคามมาถึงแล้วก็ยังสามารถยืนหยัดสามารถตัดสินใจแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้ซึ่งนี่ก็คือโจทย์ของการป้องกันประเทศในยุคแห่งความไม่แน่นอนและความมั่นคงทุกภาคส่วนก็ต้องร่วมมือกันนะคะในการสร้างให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนนั่นเองค่ะซึ่งทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ได้มีการกล่าวพระคาถาพิเศษนะคะในงาน Thailand Security Dialogue 2026ในหัวข้อการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนนะคะโดยการเสนอกรอบการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยต่อสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะพร้อมกับชู6ประเด็นสำคัญค่ะเพื่อการยกระดับขีดความสามารถของประเทศในการป้องกันรับมือปรับตัวและการฟื้นตัวจากภัยคุกคามในอนาคตนะคะซึ่งก็6ประเด็นสำคัญในการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงนะคะประกอบไปด้วยดังนี้ค่ะผู้ฟังค่ะอย่างแรกเลยก็คือมองภัยคุกคามให้กว้างขึ้นและการมองให้เห็นก่อนที่จะเป็นวิกฤตนะคะเนื่องจากภัยคุกคามในปัจจุบันค่ะเปลี่ยนนะคะกลายเป็นภัยทางทหารแบบเดิมเนี่ยไปสู่การคุกคามแบบผสมผสานครอบคลุมเลยค่ะทั้งภัยไซเบอร์สงครามข้อมูลข่าวสารปัญญาประดิษฐ์โดรนแล้วก็ระบบไร้คนขับนะคะการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงด้านพลังงานสะอาดโรคระบาดภัยพิบัติรวมไปถึงการแข่งขันด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจด้วยนะคะดังนั้นประเทศก็ต้องเปลี่ยนจากการตั้งคำถามว่าเราจะรับมือกับภัยที่เกิดขึ้นยังไงไปสู่การที่เราบอกว่าเราจะมองเห็นภัยก่อนที่จะเกิดกลายเป็นวิกฤตยังไงนะคะก็ถือว่าเป็นหัวใจในการป้องกันประเทศในรูปแบบใหม่นั่นเองค่ะประเด็นที่2นะคะยกระดับความพร้อมของกองทัพจากความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์นะคะไปสู่ความพร้อมทั้งระบบเลยนะคะเพราะว่ากองทัพเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามหลายมิติเลยไม่ว่าจะวัดความพร้อมนะคะจากอาวุธที่ทันสมัยแต่ว่าต้องดูจากข้อมูลที่ทันสมัยด้วยนะคะเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็ระบบการตัดสินใจที่ทันสมัยนั่นเองค่ะรวมไปถึงระบบการบัญชาการและการควบคุมระบบสื่อสารสำรองนะคะแล้วก็การเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานเพราะว่าเมื่อเกิดวิกฤตสิ่งสำคัญก็คือข้อมูลจะต้องไปที่ผู้ตัดสินใจอย่างรวดเร็วนะคะและทุกหน่วยก็ต้องสามารถทำงานร่วมกันได้ความพร้อมที่แท้จริงไม่ใช่มีแค่ทุกอย่างนะคะแต่สามารถทำงานร่วมกันได้เมื่อเกิดวิกฤตกองทัพจึงต้องมีใช้กำลังรบนะคะแล้วก็กำลังความพร้อมของประเทศควบคู่กันไปด้วยนั่นเองค่ะและประเด็นที่3นะคะก็คือการสร้างความได้เปรียบจาก5ปัจจัยด้วยกันนะคะก็คือคนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นนะคะโดยปัจจัยที่ชี้ขาดความสำเร็จในยุคใหม่เลยไม่ได้อยู่ที่การรบเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วนะคะผู้ฟังคะแต่เกิดจากความเชื่อมโยงคนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือแล้วก็ความเชื่อมั่นนะคะโดยเฉพาะความเชื่อมั่นของประชาชนซึ่งก็เป็นองค์ประกอบสำคัญเลยนะคะของความมั่นคงแห่งชาติเพราะแม้จะมีกองทัพที่เข้มแข็งนะคะแต่ถ้าหาก ประชาชนขาดความเชื่อมั่นความมั่นคงของประเทศก็อาจจะไม่ยั่งยืนนั่นเองค่ะความสำเร็จนะคะไม่ได้เกิดจากการรบเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความสามารถของทั้งประเทศเลยที่รวมพลังแล้วก็ตัดสินใจให้ถูกต้องในเวลาเดียวกันก็คือสำคัญที่สุดนั่นเองค่ะข้อ4นะคะสร้าง National Resilience ให้ประเทศไทยพร้อมก่อนที่วิกฤตจะมาถึงนะคะการสร้างความมั่นคงต้องครอบคลุมค่ะตั้งแต่การป้องกันเตรียมพร้อมตอบสนองแล้วก็ฟื้นฟูนะคะซึ่งต้องมีระบบประเมินภัยคุกคามที่มองไปข้างหน้านะคะเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงเศรษฐกิจพลังงานสาธารณสุขแล้วก็ภาคเอกชนด้วยนะคะซึ่งก็มีแผนสำรองนะคะสำหรับโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเลยการฝึกซ้อมสถานการณ์วิกฤตร่วมกันอย่างสม่ำเสมอและการสร้างความตระหนักนะคะด้านความมั่นคงให้กับทางประชาชนโดยการเน้นย้ำนะคะว่าในวันที่เกิดวิกฤตจริงประเทศไม่มีเวลามาสร้างระบบใหม่ๆนะคะระบบก็ต้องถูกสร้างแล้วก็ซ้อมตั้งแต่วันที่ยังไม่มีวิกฤตนั่นเองพร้อมกับยืนยันนะคะว่าจะผลักดันแนวทางดังกล่าวให้เกิดผลขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองและ5นะคะเปลี่ยนจากการซื้ออาวุธไปสู่การสร้างขีดความสามารถของประเทศโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องผลิตทุกอย่างเองนะคะแต่ต้องมีความสามารถในเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อความมั่นคงแล้วก็ความเป็นอยู่ของประเทศโดยเฉพาะโดรนและก็ระบบไร้คนขับนะคะรวมไปถึงความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ปัญญาประดิษฐ์ระบบบัญชาการระบบสื่อสารดาวเทียมระบบพลังงานและแบตเตอรี่นะคะอุปกรณ์ป้องกันภัยและเทคโนโลยีสำหรับการจัดการภัยพิบัติการจัดการในอนาคตจึงต้องถามให้มากกว่าจะซื้ออะไรนะคะแต่ว่าต้องถามว่าประเทศไทยเนี่ยได้อะไรกลับมานั่นเองทางด้านองค์ความรู้บุคลากรทางถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนงบประมาณด้านการป้องกันประเทศไปสู่การลงทุนที่จะสร้างขีดความสามารถให้กับประเทศในระยะยาวนั่นเองค่ะและประเด็นสุดท้ายนะคะประเด็นที่6ก็คือรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางนะคะเพราะว่าท่ามกลางการแข่งขันยุทธศาสตร์ของประเทศมหาอำนาจเนี่ยไทยก็ควรที่จะสามารถรักษาแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กับทางมิตรประเทศในทุกๆฝ่ายเลยนะคะบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันความเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็ความเป็นอิสระในการตัดสินใจโดยที่จะไม่ทำให้ความสัมพันธ์ของประเทศหนึ่งนะคะกลายเป็นข้อจำกัดต่อความสัมพันธ์กับอีกประเทศหนึ่งนั่นเองซึ่งประเทศไทยนะคะก็ต้องสามารถพูดคุยกับทุกฝ่ายได้นะคะร่วมมือกับทุกฝ่ายแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถตัดสินใจบนผลประโยชน์ของประเทศไทยได้ด้วยตนเองอีกด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับพลโทอดุลได้ชู6ประเด็นยกระดับการป้องกันประเทศรับโลกแห่งความไม่แน่นอนจากภัยคุกคามในหลายมิติซึ่งย้ำค่ะว่าความมั่นคงเป็นภารกิจของประเทศเองค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดิฉันมาชนกข่าวทอพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคนะคะพี่ประวิทย์ยังอมรและทีมงานสวทชุมพรต้องขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมไทยทาวน์นครซิดนีย์พบปะชุมชนไทยสะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประชาชนไทยและออสเตรเลียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
4: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
5: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมไทยทาวน์นครซิดนีย์พบปะชุมชนไทยสะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประชาชนไทยและออสเตรเลียพร้อมส่งเสริมบทบาทคนไทยในต่างแดน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเยี่ยมชมไทยทาวน์นครซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์ออสเตรเลียเพื่อพบปะพูดคุยกับชุมชนไทยในออสเตรเลียโดยนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมกิจการของชุมชนไทยพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการและคนไทยในพื้นที่สะท้อนถึงความสำคัญของชุมชนไทยในฐานะส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของไทยและออสเตรเลียซึ่งการเยี่ยมชมครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมการเผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมและอาหารไทยในต่างประเทศรวมถึงสร้างความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนไทยกับออสเตรเลียทั้งนี้ไทยทาวน์ถือเป็นพื้นที่สำคัญของชุมชนไทยในนครซิดนีย์และเป็นอีกหนึ่งกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนซึ่งสอดคล้องกับการเดินหน้าความสัมพันธ์ไทยและออสเตรเลียในทุกมิติวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
1: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปรับคาดการ GDP ปีนี้เป็นร้อยละ 2.2 พร้อมเร่งประคองกำลังซื้อแก้ปัญหาโครงสร้างและเร่งการลงทุนเพื่อสร้างงานให้คนไทย
11: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการกล่าวว่าแม้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ปรับคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้จากร้อยละ2เป็นร้อยละ 2.2 แต่ยังไม่ใช่ตัวเลขที่น่าพอใจโดยรัฐบาลต้องเร่งผลักดันการ

0: ลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและสร้างงานให้คนไทยในเอกนิติกล่าวได้ว่า GDP ไตรมาส2ขยายตัวร้อยละ 1.9 สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ร้อยละ 1.7 สะท้อนมาตรการประคองเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60/40ที่ช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างไรก็ตามไทยยังเผชิญ3วิกฤตได้แก่วิกฤตพลังงานค่าครองชีพและกำลังซื้อจึงต้องเร่งลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะพลังงานพร้อมเร่งการลงทุนซึ่งไตรมาสที่2ขยายตัวถึง113สูงสุดในรอบ13ปีโดยเฉพาะกลุ่มดิจิทัลและ AI สำหรับแนวทางหลังจากนี้รัฐบาลจะมุ่ง3ด้านคือประคองเศรษฐกิจดูแลกำลังซื้อประชาชนเร่งเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและเร่งลงทุนสร้างอนาคตประเทศเพื่อให้การลงทุนกระจายประโยชน์สู่ SME และแรงงานไทยอย่างแท้จริงผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยังคงโจมตีเรือของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของพลโทยายาซารีโฆษกกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากลุ่มฮูตีประสบความสำเร็จในการปฏิบัติการยิงขีปนาวุธโจมตีเรือยกพลขึ้นบกของกองทัพซาอุดีอาระเบียพร้อมด้วยเรือลาดตระเวนอีก4ลำในทะเลแดงนอกชายฝั่งเมืองท่าโมคาของเยเมนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดีอาระเบียให้การสนับสนุนทั้งนี้กลุ่มฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียและปิดช่องแคบบับอัลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนส่งผลให้กลุ่มฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลแดงและโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: 1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความสุขไม่ได้อยู่ที่ความมั่งมีการทำใจให้พอดีคือยอดความสุขครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับ
2: ความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสารสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: ฏิบัติงานตามระเบียบในรูปแบบของคณะกรรมการด้วยความสุจริตไม่ได้ใช้ดุลพินิจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่พร้อมจัดเตรียมข้อมูลและรายละเอียดทางข้อกฎหมายในแต่ละช่วงปีเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงกลาโหมชู6ยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อสร้างความมั่นคงให้ประเทศในเวทีการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติ
2: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติภายใต้หัวข้อการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคของความไม่แน่นอนซึ่งเป็นเวทีหารือแลกเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับความมั่นคงทั้งในประเทศและทั่วโลกโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำ6ประเด็นสำคัญในการยกระดับความมั่นคงของประเทศทั้งการวิเคราะห์ข่าวกรองและประเมินภัยคุกคามเพื่อเตรียมพร้อมรับมือก่อนลุกลามเป็นวิกฤตการยกระดับความร่วมมือของกองทัพทั้งด้านยุทโธปกรณ์กำลังพลและระบบปฏิบัติการการเน้นย้ำ5ปัจจัยหลักได้แก่คนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกองทัพการสร้างความมั่นคงและการฟื้นตัวของชาติเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตได้อย่างทันท่วงทีการพึ่งพาตนเองในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อยกมาตรฐานสู่สากลและการรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์โดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นศูนย์กลางสำหรับประโยชน์สำคัญของเวทีดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการกองทัพตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงร่วมกันแลกเปลี่ยนประเด็นท้าทายพร้อมจัดลำดับความเร่งด่วนของปัญหาได้อย่างตรงจุดช่วยให้กองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับมุมมองที่หลากหลายนำไปใช้ประเมินและพัฒนายุทธศาสตร์ความมั่นคงให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านฝ่ายความมั่นคงยะลาสั่งคุมเข้มหลังพบเบาะแสการข่าวเชิงลึกพบความเคลื่อนไหวของนายอิสมาแอร์ในพื้นที
3: ่หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาเตือนด่วนกำชับให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความเข้มงวดและระมัดระวังขั้นสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจทุกรูปแบบหลังเบาะแสการข่าวเชิงลึกพบความเคลื่อนไหวของนายอิสมาแอร์อายุ41ปีอยู่บ้านเลขที่8ทับ3หมู่ที่4บ้านปุรุสนียาตำบลบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับคดีความมั่นคงและมีพฤติกรรมเป็นสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการจากการประเมินของฝ่ายความมั่นคงคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มนี้มีแผนประทุษร้ายเพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่โดยมุ่งเป้าหมายลอบยิงหรือลอบวางระเบิดแสวงเครื่องต่อเจ้าหน้าที่รัฐขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บ้านบาตูปุเตหมู่ที่6บ้านสวนสำริดบ้านย่อยบ้านปุรุสนิยาหมู่ที่4บ้านสาไก่หมู่ที่3ตำบลบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาทั้งนี้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยในทุกฐานปฏิบัติการพร้อมทั้งประสานกำลังทุกภาคส่วนและเครือข่ายประชาชนในพื้นที่เพื่อเพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะแปลกปลอมอย่างเข้มงวดพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหากพบเห็นเบาะแสบุคคลต้องสงสัยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหรือฝ่ายปกครองในพื้นที่ได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงอัมรันแมฮะสวทยลารายงาน
4: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
5: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง21สิงหาคมนี้โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาที่อาจเกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งในบางจุด
6: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าช่วงนี้ประชาชนต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะฝนตกหนักที่จะกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะช่วงวันพรุ่งนี้ถึง21สิงหาคมนี้ปัจจัยหลักเกิดจากร่องมรสุมที่ขยับลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศลาวตอนบนประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นจะส่งผลให้มีปริมาณฝนสะสมเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ซึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงอาทินครพนมมุกดาหารบึงกาฬและหนองคายคาดการณ์ว่าปริมาณฝนที่ตกหนักทั้งในฝั่งไทยและสปป.ลาวจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นจนอาจเกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งได้ในบางจุดส่วนภาคตะวันตกพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะอำเภอทองผาภูมิและจังหวัดตากรวมถึงภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากคาดการปริมาณฝนสะสมในช่วง3วันนี้อาจสูงถึง200มิลลิเมตรในส่วนของภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อการเติมน้ำเข้าเขื่อนขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีเมฆมากในช่วงบ่ายและเกิดฝนตกหนักในช่วงเย็นถึงค่ำ
7: ฝนจะเยอะเลยนะฮะเป็นฝนสะสมเนี่ย 3-4 วันเนี่ยครับก็จะอยู่ในโซนภาคตะวันตกจะต้องระวังในเรื่องน้ำป่าไหลหลากได้นะครับเนื่องจากว่าฝนตกค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่เหมือนกันอีกโซนนึงคือจังหวัดตราดนะฮะก็อยู่ในระดับที่เป็นประมาณ200กว่ามิลนะครับอีกโซนก็คือแถวอีสานฝั่งตะวันออกครับจะมีการตกของฝนที่เยอะกว่าโซนอื่นๆนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ริมโขงนะฮะแล้วมาระวังในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งก็คงจะได้ผลเชิงบวกมากกว่านะครับก็จะได้น้ำเติมในนาข้าวการเกษตรก็จะมีน้ำเพียงพอในการที่จะทำการเกษตรได้ดีครับ
6: สำหรับพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์ซึ่งตั้งอยู่หลังแนวเทือกเขาเขียวคาดว่าจะมีปริมาณฝนน้อยและยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ขาดแคลนน้ำต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
5: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงระยะนี้
8: นายสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งด้านการแจ้งเตือนประชาชนการระบายน้ำตลอดจนการให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำพื้นที่ลาดเชิงเขารวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำและน้ำตกซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินหากประสบเหตุหรือต้องการขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
5: ด้านนางจอมขวัญสักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกล่าวว่าในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงดังนั้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับจังหวัดภาคใต้สำนักงานชลประทานที่17เดินหน้า37โครงการรับมือฤดูฝนภาคใต้เร่งซ่อมแซมระบบชลประทานลดผลกระทบประชาชนพื้นที่เศรษฐกิจ
9: นายสุภัสศรีไพรวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17ได้เร่งเดินหน้าโครงการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานรวม37โครงการวงเงินกว่า108ล้านบาทในพื้นที่ปัตตานี20โครงการและนราธิวาส17โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมรับมือฝนตกหนักและน้ำหลากช่วงฤดูฝนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งลดผลกระทบประชาชนพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจสำหรับจังหวัดนราธิวาส โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากัวโลกได้เร่งขุดลอกตะกอนคลองระบายน้ำหลายสายในพื้นที่อำเภอตากใบพร้อมปรับปรุงอาคารรับน้ำป่าและท่อลอดคันคลองเพื่อเปิดทางน้ำโดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่30พฤศจิกายน2569นี้นอกจากนี้ยังได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ให้เร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำและตรวจสอบอาคารบังคับน้ำทุกแห่งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสูงสุดเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยและปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบประชาชนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
5: โครงการชลประทานตรังเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมรับมือฝนตกหนัก
10: นายพิมานจันทะมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังพร้อมรับมือฝนตกหนักโดยเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องหวังเพิ่มพื้นที่รับน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำควบคู่ไปกับการติดตั้งเครื่องสูบน้ำส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรลดผลกระทบปัญหาขาดแคลนน้ำมุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงทั้งนี้ได้เพิ่มความถี่ในการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ที่มีประวัติเกิดน้ำท่วมซ้ำซากโดยได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณฝนระดับน้ำและแนวโน้มสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนพื้นที่การเกษตรและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้ติดตามประกาศและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในระยะนี้ยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
5: รัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ครบถ้วนลดช่องโหว่และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
11: นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนว่าจะต้องควบคุมให้ครอบคลุมตั้งแต่การนำเข้าจำหน่ายการครอบครองการใช้และการออกใบอนุญาตตลอดจนเครื่องกระสุนและสถานที่ใช้อาวุธปืนพร้อมปรับปรุงระบบอนุญาตจากเดิมที่ใช้เอกสารและข้อมูลไม่เชื่อมโยงกันโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ครบถ้วนลดช่องโหว่และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมซึ่งปัจจุบันคนไทยมีอาวุธปืนในครอบครองประมาณ10ล้านกระบอกและจะไม่มีการอนุมัติเพิ่มทั้งนี้การควบคุมอาวุธปืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทางร้านจำหน่ายปืนเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนโดยร้านปืนจะต้องมีส่วนร่วมตรวจสอบผู้ซื้อทางด้านพฤติกรรมและสุขภาพจิตขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องกำกับดูแลเข้มข้นขึ้นส่วนผู้มีปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถนำมามอบให้ทางราชการได้ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยเสนอซึ่งครอบคลุมถึงปืนเถื่อนด้วย
12: มันต้องมีการดูแลตั้งแต่ต้นทางเลยเพราะว่าตั้งแต่สั่งเข้าการจำหน่ายการมีไว้ในครอบครองการใช้เรื่องใบอนุญาตรวมถึงเรื่องของการเอาไปยิงอะไรต่างๆสุดท้ายก็เรื่องมันไม่ใช่ปืนอย่างเดียวมีเครื่องกระสุนด้วยมันจะต้องสัมพันธ์กันแล้วก็สถานที่ที่มีการใช้ปืนก็จะต้องมีการตรวจสอบเข้มข้นแล้วก็ไม่ให้กระสุนมันรั่วไหลไปไหนแล้วระบบการอนุญาตก็ต้องปรับปรุงใหม่ทั้งหมด
11: รองนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าสำหรับการนำปืนไปจำนำถือว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วเนื่องจากใบอนุญาตออกให้เฉพาะบุคคลพร้อมระบุว่าไทยเคยมีมาตรการเปิดให้คืนปืนผิดกฎหมายมาแล้วหลายครั้งแต่ยังลดจำนวนได้เพียงบางส่วนเนื่องจากระบบอนุญาตและการตรวจสอบเดิมยังล้าสมัยปุริมปราศภาภาครายงาน
5: จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองคอนระดมกวาดล้างอาวุธปืนกระสุนวัตถุระเบิด
13: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดตามปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองคอนพร้อมเปิดเผยว่าปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดตามห้วงเวลาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดระหว่างวันที่12ถึง26สิงหาคม2569โดยเน้นตรวจสอบและปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธปืนรวมถึงการลักลอบจำหน่ายอาวุธผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่และผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการนำอาวุธไปใช้ก่อเหตุรุนแรงตลอดจนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยบูรณาการกำลังจากฝ่ายปกครองตำรวจทหารกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม300นายเสรานินาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
5: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านและชุมชนสีขาวปลอดภัยจากยาเสพติดเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้สร้างฝึกอาชีพผู้ผ่านการบำบัดพร้อมสร้างชุมชนปลอดยาเสพติด
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านและชุมชนสีขาวปลอดภัยจากยาเสพติดมุ่งเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้สร้างสร้างโอกาสให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูกลับมามีอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาสได้นำผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูจากทั้ง13อำเภอจำนวน100คนเข้ารับการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระหว่างวันที่17ถึง21สิงหาคม2569ณสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมืองอำเภอเมืองนราธิวาสแบ่งเป็นสายเกษตรกรรม50คนเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่และการบริหารจัดการฟาร์มและสายประมง50คนฝึกทักษะการเลี้ยงปลาในกระชังบกเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้การสร้างอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดถือเป็นกุญแจสำคัญในการคืนคนดีมีคุณภาพสู่สังคมช่วยให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวลดโอกาสกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซ้ำปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: ปิดท้ายที่การประชุมเมืองหลวงอาเซียนด้านการจัดการอาหารชูนวัตกรรมบริหารจัดการแบบครบวงจรพร้อมดัน BMA Food Bank สู่ผู้นำความยั่งยืนในภูมิภาค
14: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเมืองหลวงอาเซียนด้านการจัดการอาหารของเมืองณโรงแรมเดอะสุโกศลกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมมือกับเมืองในภูมิภาคอาเซียนในการขับเคลื่อนนโยบายอาหารยั่งยืนว่ากรุงเทพมหานครได้ต่อยอดความร่วมมือจากข้อตกลงนโยบายอาหารเมืองมิลานหรือ MUFPP เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนในการผลักดันแผนนโยบายอาหารของเมืองและเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับเมืองต่างๆในอาเซียนจึงได้วางแนวทางการบริหารจัดการอาหารอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำโดยในส่วนของต้นน้ำได้ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้วยมาตรฐานแบงคอกจีส่วนกลางน้ำเน้นการตรวจสุขอนามัยความสะอาดความปลอดภัยของร้านอาหารตลาดสดตลอดจนการปรับปรุงระบบครัวกลางในโรงเรียนสังกัดและในส่วนของปลายน้ำได้เร่งแก้ปัญหาอาหารส่วนเกินและเศษอาหารผ่านโครงการ DMA Food Bank เพื่อส่งต่ออาหารส่วนเกินที่ยังรับประทานได้และปลอดภัยไปยังกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเปราะบางซึ่งปัจจุบันสามารถส่งต่ออาหารไปแล้วกว่า5ล้านมื้อขณะที่เศษอาหารที่ไม่สามารถรับประทานได้แล้วจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการคัดแยกเพื่อส่งไปยังโรงหมักเศษอาหารอ่อนนุชเพื่อเปลี่ยนเป็นปุ๋ยหมักภายใน24ชั่วโมงลดการนำขยะไปฝังกลบซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดแก๊สมีเทนชนัญชิดาสันทองรายงาน
5: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
15: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: 12นาฬิกา31นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านต้องการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่ไม่ยอมรับเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการบรรลุข้อตกลงนี้อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าการเจรจาดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าการป้องกันไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ยังคงเป็นเป้าหมายหลักของสหรัฐพร้อมกันนี้ยังอ้างว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่ควบคุมช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกอย่างเบ็ดเสร็จด้วยการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือทั้งหมดของอิหร่านความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังข้อตกลงหยุดยิงระยะเวลา60วันระหว่างสหรัฐและอิหร่านสิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยทั้งสองฝ่ายยังคงแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวเกี่ยวกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านและประเด็นช่องแคบฮอร์มุซ
5: ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยระหว่างการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้ในวันนี้ที่ระบุว่าการที่เกาหลีใต้และสหรัฐดำเนินการซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ประจำปีภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลด์ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อโจมตีเกาหลีเหนือหรือทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลีทวีความตึงเครียดขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่าเป้าหมายของการซ้อมรบดังกล่าวคือการป้องกันประชาชนจากภัยคุกคามต่างๆเท่านั้นและเรียกร้องให้เกาหลีใต้เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศด้วยการพึ่งพาตนเองที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมเกาหลีใต้โดยให้เหตุผลว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและแสดงความเป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยอาเตเนโอเดซัมบวงกาในเมืองซัมบวงกาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ในช่วงเช้าวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายโดยเป็นนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้และตัวผู้ก่อเหตุเองซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและใช้อาวุธปืนร้ายแรงในการก่อเหตุด้านนายเออร์นันอันดันอธิการบดีมหาวิทยาลัยอาเตเนโอเดซัมบงกายืนยันว่าสถานการณ์ในขณะนี้อยู่ภายใต้การควบคุมแล้วและไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมพร้อมระบุว่ามหาวิทยาลัยกำลังร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์และให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน
5: นายร็อดนีย์สกอตต์ผู้บัญชาการสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐสั่งระงับโครงการก่อสร้างระบบรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนสหรัฐเม็กซิโกที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติบิ๊กเบนรัฐเท็กซัสเป็นการชั่วคราวโดยจนกว่าตัวเขาจะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ด้วยตนเองหลังโครงการดังกล่าวเผชิญเสียงคัดค้านอย่างหนักจากประชาชนเจ้าหน้าที่และนักการเมืองท้องถิ่นทั้งจากพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันภายใต้โครงการดังกล่าวจะเป็นการก่อสร้างที่กีดขวางยานพาหนะสร้างถนนสำหรับการลาดตระเวนรวมทั้งติดตั้งระบบไฟส่องสว่างและเทคโนโลยีตรวจจับความเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนสหรัฐเม็กซิโกภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบิ๊กเบนซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติสำคัญที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศทั้งทะเลทรายแม่น้ำและภูเขารวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
16: การแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมริกาคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่เพิ่งเอาชนะอินโดนีเซีย B มา2-0ในเกมนี้ลงสนามพบกับจอร์แดนที่ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียผลปรากฏว่าทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเอาชนะจอร์แดนไป2-0จากประตูของกวินธิดากิขุนทศและธิติรัตน์สำโรงมี6คะแนนเต็มจาก2นัดธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าต้องชื่นชมทุกคนในทีมที่ทำงานอย่างหนักพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดและตั้งใจทำให้เกมออกมาได้ดีจนมีคะแนนนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม Bแม้ว่าเกมนี้จะเปลี่ยนตัวผู้เล่นไม่ครบตามกฎทัวร์นาเมนต์เพราะต้องเตรียมทีมไปชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกแต่มีการประเมินแล้วว่าสภาพร่างกายทุกคนมีความพร้อมอยู่ที่ประมาณ80%และเชื่อว่าทุกคนมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นจากเกมที่ลงเล่นสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมเดก้าคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3พบกับสิงคโปร์ที่สนามซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียในวันที่19สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกาการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมย์สุภนิดาเกตทองมืออันดับ27ของโลกเอาชนะครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกที่ได้สิทธิ์ลงแข่งขันแทนเหยาเจียมินจากสิงคโปร์ไป2-1เกม20-22 21-11 และ21-9 ส่งผลให้สุภนิดาเกตทองผ่านเข้ารอบ2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างเมียบลิดเฟรดมืออันดับ16ของโลกจากเดนมาร์กหรือเคยชาฟาติมาอัสซารามืออันดับ85ของโลกจากอาเซอร์ไบจานด้านประเภทชายคู่รอบแรกพีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลธีระรัศกุลคู่มืออันดับ38ของโลก เอาชนะโจนาธานเรสกับไซมอนแครกคู่มืออันดับ76ของโลกจากเยอรมนีไป2ต่อ1เกม 21-12 15-21 และ 21-11 ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จส่วนประเภทหญิงคู่แพทย์ไทยรัฐมิจาดกับกัจจังนภภากรตุงขาสถานคู่มืออันดับ34ของโลกตบชนะคริสเตนเดวิดกับเมียเตลอสคู่มืออันดับ68ของโลกจากเนเธอร์แลนด์ไป2ต่อ0เกม 21-19 และ 21-13 ส่งผลให้หาไทยทิพย์กับนภภากรผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับรินอิวานากิกับเคอินากานิชิคู่มืออันดับ7ของโลกจากญี่ปุ่นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมเปิดตัวเพลงเชียร์นักกีฬาไทยส่งใจไทยถึงนาโกย่าโดยยืนยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ทั้งหมด694คนในจำนวน42ชนิดกีฬาจาก46สมาคมกีฬาโดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองจากการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี
17: ้คราวที่แล้วเราได้มา12เหรียญทองนะครับแล้วก็มีเหรียญเงินและทองแดงครั้งนี้เราก็ไม่ได้ตั้งเป้าน้อยกว่าเดิมนะครับน่าจะอยู่ประมาณไม่ให้กดดันสมาคมกีฬาเกินไปเนี่ย14ถึง15เหรียญทองนี่น่าจะเป็นอะไรที่เราพอเห็นได้พอคาดหวังได้นะครับแล้วก็กีฬาใหญ่ๆนะครับซึ่งเป็นกีฬามหาชนเนี่ยเข้าขึ้นยืนยันแล้วว่าจะพยายามเข้าไปให้ดีที่สุดและลึกที่สุดเท่าที่จะเข้าไปได้
16: ส่วนปัญหาเรื่องเงินเบี้ยเลี้ยงเก็บตัวนักกีฬานายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์ระบุว่าเงินเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาล่าช้ามานานกว่า3เดือนรวมถึงเงินเดือนผู้ฝึกสอนต่างชาติซึ่งสมาคมกีฬาต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้นักกีฬามีความพร้อมมากที่สุดก่อนการแข่งขันซึ่งหวังว่าปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขโดยเร็วขณะที่นักกีฬามีความพร้อมทางร่างกายเต็มที่สำหรับนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้ยังมีเวลาให้ได้ฟื้นตัวและสามารถแก้ไขรายชื่อนักกีฬาได้จนถึงวันที่8กันยายนเป็นวันสุดท้ายทั้งนี้คณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดใหญ่จะเดินทางไปยังนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นก่อนการแข่งขัน2วันซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569และมีบางชนิดกีฬาที่จะเดินทางก่อนกำหนดเพื่อไปซ้อมให้คุ้นชินกับสนามโดยกีฬาแรกที่จะเริ่มทำการแข่งขันคือฟุตบอลหญิงจะแข่งขันในวันที่14กันยายนเวลา 19:30 นพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นส่วนฟุตบอลชายจะพบกับคีร์กีสถานเริ่มแข่งขันในวันที่16กันยายนเวลา 16:00 นนายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยการเตรียมความพร้อมทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนพาราเกมว่าในส่วนของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเตรียมนักกีฬา15ชนิดส่วนใหญ่เก็บตัวอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติจังหวัดนครราชสีมาและอีกส่วนเก็บตัวอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีโดยขณะนี้นักกีฬาทุกคนมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการฝึกซ้อมโดยเก็บตัวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมซึ่งหลังจบการแข่งขันได้พักเพียง1เดือนเท่านั้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และจากนั้นฝึกซ้อมยาวมาจนถึงตอนนี้สำหรับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยถือเป็นความหวังสูงสุดของทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยโดยตั้งเป้าหมายไว้ที่17เหรียญทองนำทัพโดยนักกีฬาระดับโลกได้แก่พงศกรแปยอและอธิวัฒน์แพงเหนือนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งซึ่งทั้งคู่เพิ่งทำลายสถิติโลกและคว้าแชมป์จากการแข่งขันกรีฑาคนพิการนานาชาติที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้มั่นใจว่าจะทำได้อย่างน้อย6เหรียญทองรวมทั้งยังมีโอกาสจากวีลแชร์ฟันดาบนำโดยสายสุนีจนะที่มีลุ้นได้มากกว่า 3-4 เหรียญทองโดยจากการเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องเชื่อมั่นว่าจะทำตามเป้าหมายได้สำเร็จทั้งนี้ทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยจะเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในงานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดงานวิ่งเอ็งกอรัน2026เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาผ่านศิลปะเอ็งกอซึ่งเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่อยู่คู่เมืองอุดรธานีมาอย่างยาวนานโดยจะจัดแข่งขันในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569โดยเปิดรับสมัครนักวิ่ง4ระยะทางได้แก่ฮาฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตรฟันรัน5กิโลเมตรและ Family Walk 2กิโลเมตรซึ่งมีจุดปล่อยตัวและเส้นชัยที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีวิ่งผ่านแลนด์มาร์คสำคัญและสถานที่มงคลรอบเมืองอุดรธานีผู้ที่สนใจสามารถสมัครวิ่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.engoran.com ผานิษฐ์คาดนาครายงาน
18: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
19: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
20: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
21: วันนี้เสนอคำว่าปั้นปั้นเป็นคำกริยามีหลายความหมายความหมายแรกหมายถึงใช้มือทำให้ของอ่อนๆ อย่างดินขี้ผึ้งหรือแป้งให้เป็นก้อนหรือเป็นรูปต่างๆเช่นชาวบ้านนั่งล้อมวงปั้นข้าวเหนียวกินกับส้มตำอย่างอร่อยอร่อยปั้นมีความหมายเปรียบเทียบหมายถึงสร้างอบรมสั่งสอนให้ได้ดีหรือให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นเช่นครูปั้นศิษย์จนได้ดีนอกจากนี้คำว่าปั้นยังใช้กับคำอื่นได้อีกเช่นปั้นสีหน้าหมายความว่าแซงแสดงสีหน้าหรือแซงแสดงอารมณ์ออกทางสีหน้าเพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกที่แท้จริงเช่นเขาปั้นสีหน้าให้ดูสดชื่นทั้งที่มีเรื่องทุกข์ใจ
20: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
22: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
23: 12นาฬิกา45นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:57 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 21:41 นสูงกว่าระดับเทพทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 15:52 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง20เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการกลิปบลัดนาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150 กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3อัตราในช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือ doeb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง24สิงหาคม2569กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ขยายเวลารับสมัครและเสนอชื่อบุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องเข้ารับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่ออกไปจนถึงวันที่22สิงหาคม2569ผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.dpim.go.th หัวข้อประชาสัมพันธ์ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง22สิงหาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024306843ต่อ4231ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องย่านลิเผาจากวัชพืชพื้นถิ่นสู่กระเป๋าถือประจำราชวงศ์ไทยท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงกระเป๋าถือประจำราชวงศ์ไทยที่มีความโดดเด่นและคุ้นตาในปัจจุบันหลายคนคงนึกถึงกระเป๋าถือย่านลิเผาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงถือออกงานเสด็จเยือนนานาอารยประเทศเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้เป็นที่โจษจันในบรรดาราชวงศ์ทั่วโลกทั้งยังสะท้อนถึงสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานทุนและฝึกอบรมแก่ราษฎรผ่านโครงการศิลปาชีพทรงเปลี่ยนวัชพืชธรรมดาให้กลายเป็นสินค้าหัตถศิลป์ชั้นสูงระดับโลกย่าลิเผาหรือย่าลิเผาเป็นพืชตระกูลเฟิร์นที่เลื้อยพาดพันไม้ใหญ่มีความยาวราว 1-2 เมตรบางชนิดยาวถึง5เมตรพบได้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชสตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสครั้งหนึ่งย่าลิเผาถูกมองว่าเป็นเพียงวัชพืชปกคลุมสวนยางพาราใช้เพียงเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของดินกระทั่งวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2524สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพด้านการจักสานย่าลิเผาเพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้โดยได้มีพระราชสวนีความว่าย่าลิเผานี้เป็นศิลปะเก่าแก่ของบรรพบุรุษเราแล้วก็วัตถุดิบก็เกิดขึ้นเองภายในประเทศคือทางภาคใต้ที่ฝนตกมากลักษณะพิเศษของย่าลิเผาถ้าแม้นว่าทิ้งให้แก่กับต้นแล้วใยของเขาจะเหนียวอยู่ได้เป็นร้อยปีโดยที่ไม่มีตัวแมลงมากัดกินเลยฉะนั้นพูดได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเมืองไทยท่านผู้ฟังคะในยุคปัจจุบันงานจักสานย่าลิเผาได้ถูกพัฒนาให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยเช่นกระเป๋าถือย่าลิเผาแบบแฟชั่นกล่องเครื่องประดับตกแต่งด้วยถุงเงินของขวัญของฝากแบบหรูหราหรือของตกแต่งบ้านสะท้อนอัตลักษณ์ไทยโดยยังคงความงามประณีตและคงทนอยู่เช่นเดิมดังนั้นย่าลิเผาจึงไม่ใช่เพียงวัสดุจากธรรมชาติ แต่เป็นมรดกศิลป์แห่งแผ่นดินที่เกิดจากสายพระเนตรและพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระพันปีหลวงมรดกที่บอกเล่าความงดงามของภูมิปัญญาไทยและควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบสารและภาคภูมิใจตราบนานเท่านานจบบทความประจำวันเรื่องย่านลิเภาจากวัชพืชพื้นถิ่นสู่กระเป๋าถือประจำราชวงศ์ไทยเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดนำเสนอโดยพิริยาพรวงอุบลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: โมเน่เธอดังย้ายอ่ะนะคลิปไส้จุดไทเทิลคนดูเป็นแซ่แล้ว
3: ใช่ที่ไส้กับไทหรือที่คาเฟ่แล้วแล่นนี่ไม่คิดว่าคนจะชอบขนาดนี
2: ้เธอไส้ออกมาสวยแรงนะจุดไทเดี๋ยวนี้ทันสมัยไส้ไปทำงานไส้ไปทำบุญไส้ไปเที่ยวก็สวยไทรูปก็ปัง
3: ใช่ไหมล่ะใช่แล้วสุดสวยสุดใจในความเป็นไทขึ้นมาเลย
2: งั้นวันหยุดนี้เราไส้จุดไทไปเที่ยวกันไหมเพื่อน
3: จัดไปเลยเพื่อน
2: ชุดไทยใส่ให้สนุกใส่ได้ทุกวัยทุกโอกาสร่วมสืบสานความเป็นไทยในแบบของเราโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกป่าได้แล้วนี่
2: ตีนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่
1: เอ้าเปิดวิทยุเร็วแม่ยี่ฟัง
3: ตลอดอ่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีเสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานีFM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิร์ต

สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงบ่ายๆ13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกาวันนี้พี่หนุ่มอารามุเรกุลมารับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับเจอกันยามบ่ายนะครับมาพร้อมด้วยบทเพลงเพราะๆแล้วก็เนื้อหาข่าวสารนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับวันนี้ก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะครับไม่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะมีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศแต่การประชุมครม.ก็ยังมีการดำเนินการประชุมกันต่อนะครับในส่วนของท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับมีวาระพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายอธิบดีในส่วนของกระทรวงคมนาคมหรือไม่นะครับว่าในส่วนของกระทรวงคมนาคมยังไม่มีในส่วนการแต่งตั้งระดับปลัดกระทรวงของกระทรวงอื่นนั้นยังไม่เห็นนะครับขณะที่รอจะเซ็นเอกสารอยู่เพราะนายกรัฐมนตรีอนุมัติว่าถ้ามีการเสนอการแต่งตั้งให้นำเข้าประชุมครม.ได้ส่วนเรื่องการแต่งตั้งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและก็ประหยัดปลัดกระทรวงแรงงานมีการพูดคุยกันหรือยังนายพิพัฒน์กล่าวว่ายังไม่ทราบเรื่องเพราะที่ประชุมครม.สัปดาห์ที่ผ่านมายังตนเองไม่ได้เข้าร่วมประชุมนะครับเพราะติดภารกิจอยู่ในส่วนของประเทศรัสเซียนะครับสำหรับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับแล้วก็ในส่วนของปลายเดือนนี้นะครับปลายเดือนสิงหาคมก็จะมีการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับเบื้องต้นมีโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและก็ปรับผังเมืองใหม่พร้อมให้สภาพัฒน์ศึกษาท่าเรือน้ำลึกแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลาเพื่อรองรับเรือใหญ่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งจะมีขึ้นในช่วงระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลพื้นที่ภาคใต้ได้ร่วมประชุมกับนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสันเพชรบุญญาวณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรวมถึงหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือว่ากรอ.เพื่อนำเสนอโครงการต่างๆในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ที่รวบรวมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเสนอผ่านกระทรวงมหาดไทยไปสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งจะประชุมในวันที่31สิงหาคมนี้โดยส่วนใหญ่จะเป็นโครงการป้องกันน้ำท่วมซึ่งปีที่แล้วจังหวัดสงขลาเจออุทกภัยและ4จังหวัดที่เหลือได้รับผลกระทบเช่นกันส่วนโครงการอื่นจะเป็นเรื่องผังจังหวัดว่าจะปรับสีใหม่หรือไม่จะพัฒนาหรือฟื้นฟูเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไรเพราะรายได้ต่อคนต่อปีค่อนข้างต่ำจึงต้องหารือกับผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดส่วนสงขลาก็จะมีโครงการพัฒนาที่จะละที่จะเป็นกึ่งนิคมอุตสาหกรรมลงทุนโดยภาคเอกชนรวมถึงให้สภาพัฒน์ศึกษาโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะละใหม่โดยเป็นการนำมาต่อยอดใหม่ที่สภาพัฒน์ไปสำรวจเรื่อง SCA ซึ่งเหลือประเด็นที่ยังเห็นไม่ตรงกันคือการสร้างท่าเรือน้ำลึกโดยปัจจุบันมีท่าเรือน้ำลึกสงขลาอยู่แล้วแต่วันนี้เกิดปัญหาความแออัดที่ผู้ประกอบการส่งออกในพื้นที่กังวลท่าเรือไม่พอกับการรองรับเรือขนส่งสินค้าซึ่งท่าเรือสงขลาไม่สามารถขยายได้เพราะความลึกที่จะขุดลอกให้เกินกว่า9เมตรจะตัดกับรากหินบริเวณหัวเขาแดงซึ่งเป็นที่ตั้งโบราณสถานจึงไม่สามารถที่จะขุดลงไปในทะเลให้ลึกกว่า9เมตรได้ดังนั้นจะมีปัญหาสำหรับเรือที่ขนาดใหญ่ปัจจุบันไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้ซึ่งจะศึกษาเพิ่มเติมจากที่นายสันเพชรไปหาข้อมูลร่วมกับกรมเจ้าท่าจะนำให้สภาพัฒน์ศึกษาต่อไปส่วนงบที่ใช้ในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้เท่าไหร่นั้นนายพิพัฒน์กล่าวว่ายังไม่เห็นสรุปตัวเลขแต่ที่นำมาเสนอส่วนใหญ่เป็นเรื่องของตัวเลขการลงทุนภาคเอกชนส่วนภาครัฐคือการอนุมัติโครงการเท่านั้นแต่ที่หลักใหญ่ก็คือเรื่องของผังเมืองนะครับสำหรับวาระการประชุมนะครับในส่วนของครม.ที่จะมีการประชุมนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลากันนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคเอกชนนะครับก็แสดงความเชื่อมั่นนะครับกับการเดินทางเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลนะครับจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและก็เร่งดึงดูดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตผลักดันเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศรายได้สูงนายธนวรรณพลวิจัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับแล้วก็ประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับเปิดเผยว่าการที่รัฐบาลนำโดยนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17-21สิงหาคมนี้นอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์75ปีระหว่างกันแล้วยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของผู้นำและก็สร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนออสเตรเลียนิวซีแลนด์เข้ามาลงทุนในไทยเนื่องจากตลาดออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นคู่ค้าสำคัญที่มีความร่วมมือผ่าน FTA ร่วมกันโดยการเยือนครั้งนี้ไทยมีโอกาสขยายการส่งออกสินค้ากลุ่มยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอาหารแปรรูปและสินค้าเกษตรพร้อมทั้งดึงดูดการลงทุนในกลุ่ม Data Center เทคโนโลยีพลังงานสะอาดและก็ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อช่วยยกระดับศักยภาพแรงงานและก็การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนายธนวรรณยังได้เสนอให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาคอร์รัปชันยกระดับกฎระเบียบสู่มาตรฐานสากลนะครับเช่น OECD เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ประมูลและก็นักลงทุนต่างชาติพร้อมฝากถึงผู้ประกอบการ SME ไทยให้เร่งปรับตัวพัฒนาทักษะแรงงานด้านภาษาและก็เทคโนโลยีเพื่อรองรับห่วงโซ่อุปทานในอนาคตนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อมั่นนะครับของนักลงทุนนะครับที่จะเข้าสู่ SEC กันนะครับในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ตอบไม่ชัดนะครับว่าจะเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หรือไม่นะครับยืนยันต้องทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ต้องไม่ใช่รัฐสวัสดิการประชานิยมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับกล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ว่าต้องดูทุกอย่างให้สมดุลตลอดเวลาขณะเดียวกันเศรษฐกิจก็จะต้องไปได้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายรัฐบาลสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้ซึ่งต้องมีหลายองค์ประกอบที่บรรจบเข้าด้วยกันโดยรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่อยู่แล้วแต่รูปแบบการดูแลต้องเป็นรูปแบบที่ไม่ใช่รัฐสวัสดิการและไม่ใช่ประชานิยมจึงต้องเตรียมการร่วมกันนะครับแล้วก็ต้องเป็นช่วงเวลาจังหวะที่ดีสำหรับในใจนะครับก็จะดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ต่อหรือไม่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ไทยได้ระบุว่าอะไรทำให้พี่น้องประชาชนให้เขามีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีเราต้องคิดทุกวันไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวส่วนการเงินการคลังของรัฐในขณะนี้ยังสามารถรองรับได้ใช่หรือไม่ท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยขาดรัฐบาลชูผลงานล้างบางไพ่ออนไลน์สกัดบัญชีม้าคริปโตและแล้วกว่า 62,516 บัญชีเตือนประชาชนนะครับอย่าเชื่อโฆษณาอ้างผลตอบแทนสูงเสี่ยงต่ำนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดเผยว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานนะครับเร่งปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เชิงลุกโดยเน้นการป้องกันตั้งแต่ต้นทางควบคู่กับการจับกุมดำเนินคดีการสกัดกั้นบัญชีม้าเส้นทางการเงินและก็การปิดกั้นช่องทางสื่อสารของมิจฉาชีพอย่างเด็ดขาดนะครับทั้งนี้ผลจากการดำเนินงานร่วมกันนะครับระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งเป็นข้อมูลวันที่31กรกฎาคม2569สามารถจับยั้งบัญชีม้าคริปโตได้จำนวน 62,516 บัญชีเพื่อปิดช่องทางไม่ให้ตลาดทุนและก็ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลถูกใช้เป็นช่องทางฟอกเงินหรือสนับสนุนอาชญากรรมทางการเงินขณะเดียวกันภาครัฐกตต.และก็ภาคเอกชนนะครับได้ร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยเกี่ยวกับการหลอกลวงให้ลงทุนซึ่งสามารถเข้าถึงประชาชนได้จำนวนมากนอกจากนี้ข้อมูลของกตต.ยังพบว่าสามารถปิดกั้นแพลตฟอร์มที่หลอกลวงให้ลงทุนนะครับในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม2569จำนวน368ครั้งซึ่งลดลงกว่า 80% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2568จำนวน 201,062 ครั้งนางสาวรัชดากล่าวว่าปัจจุบันมิจฉาชีพมีการใช้กลโกงหลายรูปแบบทั้งแชร์ลูกโซ่การหลอกให้ลงทุนในทรัพย์สินดิจิทัลไปจนถึงการส่งลิงก์ปลอมเพื่อขโมยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมักใช้คำโฆษณาอาทิผลตอบแทนสูงได้เงินเร็วความเสี่ยงต่ำและก็แอบอ้างบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือใช้เอกสารปลอมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและก็เร่งให้เหยื่อตัดสินใจจึงขอเตือนประชาชนนะครับให้หยุดตรวจสอบก่อนเชื่อหรือว่าโอนไม่คลิกลิงก์แปลกปลอมแล้วก็อย่าลงเชื่อเพียงเพราะภาพบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือภาพความสำเร็จหากพบการยงทุนที่น่าสงสัยนะครับสามารถสอบถามหรือแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรต.โทร1207กด22แล้วก็ในเร็วๆนี้นะครับรัฐบาลเตรียมเพิ่มช่องทางสำหรับแจ้งเหตุหลอกลวงผ่านฟิวเจอร์แจ้งรัฐนะครับบนแอปพลิเคชันทางรัฐด้วยนะครับสำหรับภัยอาชญากรรมออนไลน์นะครับท่านผู้ฟังก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ

นองเฮ้อรายการตลอดอ่าวไทยโอกาสไปไล่ท่านี้ครับสวทสุราธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทถุงส่ง FM 97 MHz สวทชุมพร FM 100 MHz สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราธานี AM 1242 กิโลเฮิรตซ์และออกอากาศมาจากสวทนครศรีธรรมราชFM 93.5 MHz รับฟังกันในร้อยสามารถโทรศัพท์มาข้อเพลงกันได้0754460000หรือ0864769383พี่น้องเฮ้อ

กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับรัฐบาลนะครับปลดล็อกเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมผู้ประกันตนนายจ้างใช้สิทธิ์ได้โดยตรงนะครับไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้านะครับย้ำไม่เลื่อนนะครับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับร้อยเอกหญิงพัสดารัตทองสลอยกรนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดเผยว่าเมื่อวันที่14สิงหาคม2569นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ลงนามเห็นชอบในหลักการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และก็วิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพ.ศ. 2564ตามที่สำนักงานประกันสังคมเสนอโดยมติของคณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อปรับหลักเกณฑ์การเลือกตั้งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางกฎหมายแล้วก็เปิดทางให้ผู้มีสิทธิ์เข้าถึงการเลือกตั้งได้มากขึ้นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหัวใจสำคัญของการแก้ระเบียบครั้งนี้คือการปลดล็อกเงื่อนไขการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเปิดทางให้ผู้ประกันตนและก็นายจ้างที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนของตนเองได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนก่อนซึ่งจะช่วยลดข้อจำกัดและก็ขั้นตอนที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงสิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนี่คือสิทธิ์ของผู้ประกันตนและก็นายจ้างในการเลือกตั้งคนที่จะเข้าไปเป็นตัวแทนของตนเองในคณะกรรมการประกันสังคมการปรับกติกาครั้งนี้จึงมีความสำคัญเพราะช่วยผู้มีสิทธิ์สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้โดยตรงและก็ทั่วถึงมากขึ้นร้อยเอกหญิงพัสดารัตน์กล่าวสำหรับที่มาของการแก้ไขระเบียบดังกล่าวสืบเนื่องมาจากข้อพิพาททางกฎหมายเกี่ยวกับเงื่อนไขการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตนได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางขอให้พิจารณาความเห็นชอบด้วยกฎหมายของประกาศที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ต่อมาเมื่อวันที่24กรกฎาคม2569ศาลปกครองกลางมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามข้อ2ของประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในส่วนที่เกี่ยวกับเงื่อนไขการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งทบทวนแนวทางการจัดการเลือกตั้งให้สอดคล้องกับ

0: ข้อกฎหมายและก็คำสั่งศาลอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันว่าการเลือกตั้งไม่ได้ถูกเลื่อนออกไปโดยที่ผ่านมาไม่มีประกาศเลื่อนการเลือกตั้งมีเพียงการประกาศชะลอบางขั้นตอนเพื่อรอความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการใช้สิทธิ์และให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้สำนักงานประกันสังคมยังเดินหน้าเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องทั้งการอบรมบุคลากรการเตรียมบัตรเลือกตั้งการจัดหน่วยเลือกตั้งตลอดจนการเตรียมแนวทางรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่อาจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหากไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าด้านสำนักงานประกันสังคมได้เตรียมแนวทางจัดการเลือกตั้งไว้หลายรูปแบบเพื่อรองรับความชัดเจนหลักเกณฑ์การใช้สิทธิ์โดยเฉพาะกรณีที่มีผู้มีสิทธิ์เกือบ12ล้านคนสามารถใช้สิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนซึ่งจะต้องเพิ่มความพร้อมทั้งจำนวนบัตรเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งและบุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้งสำหรับงบประมาณจัดการเลือกตั้งที่วางไว้ประมาณ275ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างประเมินใหม่ให้สอดคล้องกับรูปแบบจัดการเลือกตั้งและก็เตรียมเสนอกรอบงบประมาณต่อที่ประชุมบอร์ดประกันสังคมวันที่20สิงหาคม2569เพื่อให้การดำเนินงานมีทรัพยากรเพียงพอและสามารถรองรับผู้มีสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงร้อยเอกหญิงพัชรรัตน์กล่าวว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้มีความสำคัญโดยตรงต่อผู้ประกันตนและนายจ้างเพราะคณะกรรมการประกันสังคมมีบทบาทในการกำหนดทิศทางและก็กำกับดูแลระบบประกันสังคมซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์และคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนจำนวนมากเมื่อกฎกติกากำลังถูกปรับให้เปิดกว้างขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดหลังจากนี้คือการออกมาใช้สิทธิ์ของทุกคนผู้ประกันตนและก็นายจ้างไม่ควรปล่อยให้สิทธิ์ของตัวเองผ่านไปเพราะผู้แทนที่ได้รับเลือกจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันสังคมและก็สิทธิประโยชน์ของพวกเราทุกคนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการยกร่างระเบียบฉบับแก้ไขแล้วก็เตรียมความพร้อมในทุกด้านโดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมายความรัดกุมความโปร่งใสและก็ความเป็นธรรมเพื่อให้การเลือกตั้งสามารถเดินหน้าไปได้ตามกรอบที่กำหนดและให้ผู้มีสิทธิทุกคนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมเลือกตัวแทนของตนเองอย่างแท้จริงนะครับสำหรับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับที่มีปัญหากันอยู่นะครับในส่วนของการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับเพราะว่ามีการกำหนดเอาไว้นะครับใครจะเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับก็ต้องมีการลงทะเบียนกันนะครับดังนั้นการแก้ไขระเบียบอันนี้นะครับเพื่อจะอำนวยความสะดวกนะครับให้ทุกคนสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับเป็นสามารถที่จะกำหนดนะครับกับการบริหารประกันสังคมนะครับของผู้ประกันตนนะครับที่สามารถที่จะมีเรื่องของสวัสดิการต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการค่าตอบแทนนะครับเมื่อเกษียณอายุไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะเลือกรับบำเหน็จรับบำนาญได้นะครับก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับที่จะให้กับผู้ใช้แรงงานทุกคนนะครับที่อยู่ในหลายๆภาคส่วนด้วยกันนะครับสามารถที่จะมีสิทธิ์มีสวัสดิการนะครับในการที่จะช่วยเป็นสวัสดิการในการที่จะดำรงชีวิตดำรงชีพต่อไปนะครับสำหรับคนที่ทำงานนะครับก็มีทั้ง3-4 มาตรานะครับมาตรา33มาตรา39มาตรา44นะครับสำหรับผู้ประกันตนที่อยู่ตามมาตราต่างๆนะครับดังนั้นการประกันตนทั้งฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนตนเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่เป็นแรงงานที่ใช้สิทธิประกันสังคมนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ
1: บันเทิงยามบ่ายพร้อมข่าวสารที่น่าสนใจนโยบายภาครัฐดีๆที่ไม่ควรพลาดรายการตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับกับมาดูสถานการณ์ความมั่นคงกันสักหน่อยนะครับท่านผู้ฟังครับรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะครับระบุไทยจำเป็นต้องยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องต่อประชาคมโลกกรณีผู้เสนอรายงานพิเศษสหประชาชาติพาดพิงและกล่าวหาไทยด้วยข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบซึ่งขัดแย้งกับบทบาทและก็อำนาจหน้าที่ที่ได้รับนางสาวมาลตีณริดาอันดาโมรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวผ่านรายการ JSC Fake Update ชัดจริงชัดเจนโดยศูนย์ข่าวสถานการณ์ไทยกัมพูชาถึงกรณีที่นายทอมแอนดรูผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติมาด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาได้นำเสนอรายงานพิเศษที่มีเนื้อหาพาดพิงไทยรวมถึงแสดงความคิดเห็นพาดพิงไทยผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ส่วนตัวอย่างต่อเนื่องทำให้ไทยจำเป็นต้องชี้แจงต่อการกระทำที่ผิดปกติดังกล่าวหลายประการทั้งการกล่าวหาว่าประเทศที่3ที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่การตรวจสอบและเสนอแนะสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของตนรวมถึงข้อมูลที่พาดพิงไทยยังขาดการตรวจสอบอย่างรอบคอบเนื่องจากที่ผ่านมาไทยได้ชี้แจงข้อมูลเหล่านี้ในหลายโอกาสรวมถึงได้ส่งหนังสือแนบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาไปยังสหประชาชาติแต่ผู้เสนอรายงานพิเศษก็ไม่ได้นำข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาหรือหารือกับไทยที่ถูกพาดพิงก่อนนำเสนอรายงานซึ่งพฤติการดังกล่าวย่อมนำไปสู่การตั้งคำถามถึงมาตรฐานและความเหมาะสมในการทำงานของผู้เสนอรายงานที่ไม่สอดคล้องกับประมวลจรรยาบรรณกลไกพิเศษของสหประชาชาติทั้งยังเสี่ยงที่จะถูกนำไปใช้ประโยชน์ทางการเมืองจากบางฝ่ายได้นางมาลตีย้ำว่าหน้าที่ของผู้เสนอรายงานพิเศษควรให้น้ำหนักไปที่คำแนะนำแก่รัฐบาลที่อยู่ในความดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชนไม่ใช่การสร้างปัญหาสร้างความขัดแย้งและความตึงเครียดระหว่างไทยกัมพูชาให้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้ยืนยันว่าการชี้แจงของกระทรวงการต่างประเทศอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็นในการย้ำและยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาคมระหว่างประเทศได้รับทราบพร้อมกันนี้กระทรวงการต่างประเทศได้ส่งหนังสือแสดงความกังวลและก็ห่วงใยไปยังข้าหลวงใหญ่สิทธิเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติผู้แย้งถึงรายงานที่พาดพิงไทยอย่างไม่เป็นธรรมการให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนวิธีการปฏิบัติที่ขาดความเป็นมืออาชีพซึ่งปัจจุบันสหประชาชาติประสบความท้าทายหลายด้านทั้งงบประมาณและประสิทธิภาพการทำงานการทำงานของกลไกที่อ้างชื่อสหประชาชาติจึงต้องอยู่ภายใต้การติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของสหประชาชาตินะครับสำหรับนายทอมแอนดรูนะครับที่ได้เสนอรายงานนะครับในเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วก็กล่าวหาไทยนะครับก็เป็นการชี้แจงนะครับของประเทศไทยนะครับให้ชาวโลกได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเราก็ต้องร่วมด้วยนะครับเราก็เป็น1ใน70ล้านคนนะครับที่ต้องคอยให้ข้อมูลที่เป็นความจริงนะครับต่อพี่น้องแล้วก็ต่อผู้ที่มาอยู่ในประเทศไทยก็ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาตินะครับให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับสำหรับวันนี้ครับรายการตะลันอ่าวไทยก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตะลันอ่าวไทยขอขอบคุณทุกสถานีที่รับสัญญาณนะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามบุรีกุลลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี
1: ้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟังมาณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงครับการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่18สิงหาคมในวันนี้ครับเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะที่อยู่ทางบ้านแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยค่ะที่ติดตามงานการแถลงข่าวของทีมโฆษกรัฐบาลในวันนี้นะคะสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้เดินทางไปภารกิจที่ต่างประเทศค่ะจึงได้มอบหมายให้ท่านพิพัฒน์รัฐกิจประการนะคะเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้แทนค่ะในการประชุมวันนี้นะคะมีสาระสำคัญมากมายค่ะหลายเรื่องด้วยกันซึ่งทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะจะทยอยนำรายละเอียดนะคะแถลงให้ทุกท่านได้ทราบค่ะโดยในส่วนของดิฉันนะคะวันนี้มี2วาระด้วยกันค่ะเรื่องแรกนะคะเป็นการอนุมัติงบประมาณนะคะเพื่อเสริมความปลอดภัยค่ะในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะและเรื่องที่2นะคะเป็นมติแต่งตั้งค่ะโดยจะเริ่มที่ประเด็นแรกเลยนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะอนุมัติงบประมาณค่ะ 433.5 ล้านบาทให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังใน7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาโดยจะนำไปสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยจำนวน 1,669 แห่งสร้างหอกระจายข่าวจำนวนประจำหมู่บ้านจำนวน143แห่งค่ะและปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุแบบดิจิตอลให้ครอบคลุมพื้นที่ชายแดนค่ะเป้าหมายสำคัญคือทำให้ประชาชนมีพื้นที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและให้ภาครัฐสามารถแจ้งเตือนรวมถึงส่งข้อมูลข่าวสารถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้นค่ะเพื่อคุ้มครองชีวิตทรัพย์สินและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ค่ะสำหรับประเด็นแต่งตั้งนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน1รายได้แก่นายฉันทานนท์วรรณเขจรค่ะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานนอกจากนี้ยังมีมติการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวนทั้งสิ้น7รายด้วยกันค่ะ สำนักนายกรัฐมนตรีจำนวน1รายได้แก่นางอรวรรณคงธนะขันติธรดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการกพ.สำนักงานกพ.ค่ะกระทรวงสาธารณสุขจำนวน6รายได้แก่นายสราวุธบุญสุขดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายวีรวุฒิอิ่มสำราญดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์นายทิติแสวงธรรมดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอนามัยนายอดิ

0: ปัตตานี1หลังจากวงเงินเดิมจำนวน155ล้าน333,010บาทเป็นวงเงิน165ล้าน700,000บาทค่ะและอนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการดังกล่าวจากปีงบประมาณ2568ถึง2569เป็นปีงบประมาณ2568เป็นพ.ศ. 2571ค่ะและเรื่องที่สองนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อการทำร่างข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งอาณาจักรไทยกับวัฒนธรรมกับกระทรวงวัฒนธรรมมรดกแห่งนิวซีแลนด์การจัดทำข้อตกลงเป็นข้อริเริ่มของฝ่ายไทยซึ่งมุ่งหวังที่จะกระชับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระดับทวิภาคีไทยนิวซีแลนด์รวมถึงเป็นการเฉลิมฉลองวาระการครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยนิวซีแลนด์ในปี2569นี้ด้วยค่ะซึ่งจะช่วยในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและนิวซีแลนด์นะคะส่วนประเด็นสุดท้ายค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพ5บึงการบอดี้คำไซตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปนี้ค่ะทั้งยังกำหนดให้ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์ร่วมกันของเจ้าหน้าที่ของราชอาณาจักรไทยและเจ้าหน้าที่ของสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวนไม่เกิน50คันของทั้ง2ประเทศค่ะส่วนการเก็บค่าธรรมเนียมแล้วก็รายละเอียดของรถยนต์และรถโดยสารนะคะดิฉันจะขอส่งเข้าไปในทางเพรสค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้ประเด็นของดิฉันนะคะยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะประเด็นแรกค่ะเกี่ยวกับแรงงานปรับสิทธิคู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจรองรับผู้มีความหลากหลายทางเพศค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการประกาศร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์2ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอค่ะเพื่อปรับสิทธิของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจที่มีความหลากหลายทางเพศให้คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคู่สมรสชายและหญิงทั้งเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลและค่าทำศพค่ะร่างประกาศทั้ง2ฉบับปรับหลักเกณฑ์จากคำว่าสามีหรือภรรยาเป็นคำว่าคู่สมรสให้สอดคล้องกับกฎหมายปัจจุบันค่ะฉบับแรกครอบคลุมสิทธิเงินทดแทนกรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือสูญหายค่ะฉบับที่2ครอบคลุมสิทธิค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยและค่าทำศพกรณีเสียชีวิตอันไม่ใช่เนื่องจากการทำงานค่ะทั้งนี้นะคะคาดว่าในปี2569ถึง2573จะมีคู่สมรสได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น 11,064 ถึง 12,021 คนและรัฐวิสาหกิจอาจมีค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นประมาณ248ถึง271ล้านบาทต่อปีค่ะขณะที่การปรับสิทธิเงินทดแทนไม่ทำให้จำนวนเงินทดแทนที่รัฐวิสาหกิจต้องจ่ายเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากจำนวนเงินทดแทนยังคงเท่าเดิมการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายให้สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจสอดคล้องกับสถานะคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในปัจจุบันค่ะและรองรับผู้มีความหลากหลายทางเพศให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานได้อย่างเท่าเทียมค่ะสำหรับประเด็นถัดไปนะคะเป็นเรื่องแรงงานทางทะเลค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พุทธศักราชที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลพุทธศักราช2558ให้เหมาะสมกับสภาพการปัจจุบันค่ะพร้อมทั้งยังสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลคริสต์ศักราช2006ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศค่ะโดยกำหนดให้การจ้างงานระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจำเรืออยู่ภายใต้กฎหมายประกันสังคมและกฎหมายเงินทดแทนเพื่อให้คนประจำเรือได้รับสิทธิประโยชน์และคุ้มครองอย่างเป็นระบบค่ะการแก้ไขครั้งนี้นะคะครอบคลุมสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคมมี7กรณีด้วยกันค่ะได้แก่การประสบอันตรายการเจ็บป่วยการคลอดบุตรการทุพพลภาพตายสงเคราะห์บุตร ความชราภาพและการว่างงานค่ะพร้อมกำหนดการทำงานกลางคืนของคนประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีให้ชัดเจนโดยห้ามทำงานตั้งแต่เวลา4ทุ่มถึง6นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นค่ะเว้นแต่เป็นการฝึกอบรมหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเพื่อคุ้มครองสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชนค่ะทั้งนี้นะคะการปรับปรุงกฎ

0: ายดังกล่าวจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐของคนประจำเรือขณะที่เจ้าของเรือและคนประจำเรือจะมีหน้าที่นำส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมตามกฎหมายและเจ้าของเรือมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะโดยหน่วยงานของรัฐไม่ได้รับผลกระทบด้านงบประมาณจากการปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้ค่ะสำหรับประเด็นต่อไปนะคะยังเป็นเรื่องแรงงานค่ะแต่เป็นเรื่องของแรงงานในยุคออนไลน์นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านฉบับที่พุทธศักราชตามที่กระทรวงแรงงานเสนอซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วเพื่อปรับปรุงกฎหมายให้ทันกับรูปแบบการจ้างงานที่เปลี่ยนแปลงไปให้กับสังคมปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะการรับงานผ่านระบบออนไลน์พร้อมขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมงานอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและงานบริการค่ะร่างกฎหมายกำหนดอายุขั้นต่ำผู้รับงานไปทำที่บ้านไว้15ปีพร้อมห้ามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีหรือหญิงมีครรภ์ทำงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยค่ะขณะเดียวกันยังกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้ชัดเจนโดยต้องจ่ายเป็นเงินบาทนะคะและงานที่มีลักษณะคุณภาพเช่นเดียวกับงานในการประกอบกิจการต้องได้รับค่าทดแทนไม่น้อยกว่าอัตราที่คณะกรรมการกำหนดค่ะนอกจากนี้หากผู้จ้างไม่คืนหลักประกันหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ15ต่อปีและหากฝ่าฝืนจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านมีโทษจำคุกนะคะ2ปีหรือปรับ 400,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานในปัจจุบันค่ะสำหรับประเด็นในครม.นะคะยังมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะจะขออนุญาตส่งเป็นเพรสรีลีสต่อไปค่ะ
1: มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ท่านผู้ฟังครับที่จบลงไปนั้นเป็นการถ่ายทอดเสียงการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ประจำวันอังคารที่18สิงหาคม2569จากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยคณะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะครับโดยมีมติครม.ที่น่าสนใจในวันนี้นะครับอาทิครม.อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครม.อนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ5ชั้นของโรงพยาบาลปัตตานีจังหวัดปัตตานีครม.เห็นชอบการจัดทำข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมและมรดกแห่งนิวซีแลนด์นอกจากนี้ครม.ยังได้มีการเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติขออภัยครับร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพ5บึงกาฬบอลิคำไซพ.ศ.ครับ
3: ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้ครับยังมีมติครม.ที่น่าสนใจครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรายงานด้วยกันทั้งหมด3เรื่องนะครับเรื่องแรกครับเป็นมติครม.ครับที่เห็นชอบเกี่ยวกับเรื่องแรงงานเป็นร่างประกาศแรงงานรัฐวิสาหกิจครับในเรื่องที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศครับของลูกจ้างนะครับแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจครับโดยเป็นประเด็นของการเปลี่ยนคำว่าสามีภรรยาเป็นคู่สมรสแทนครับเพื่อจะให้ได้รับเงินทดแทนหรือว่าสามารถจะได้รับในเรื่องค่ารักษาพยาบาลได้ส่งเสริมเรื่องของความหลากหลายทางเพศครับและคาดว่าตั้งแต่ปี2519นี้ถึงปี2513นั้นจะมีผู้ที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 11,000 คนโดยประมาณครับจากนั้นครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลที่มีการปรับปรุง จากฉบับ2558ครับเพื่อความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นเรื่องของการจ้างงานของเจ้าของเรือและก็คนประจำเรือครับโดยจะเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับกฎหมายของการประกันสังคมครับทั้งเรื่องของเงินทดแทนที่เกี่ยวกับการประสบอันตรายการเจ็บป่วยการคลอดบุตรหรือการชราภาพและการว่างงานครับนอกจากนี้ครับสำหรับการจ้างคนประจำเรือที่อายุต่ำกว่า18ปีนั้นห้ามการปฏิบัติงานในช่วงเวลา4ทุ่มถึง6โมงเช้าเว้นแต่เป็นการอบรมเพื่อเสริมทักษะครับนอกจากนั้นครับยังมีเรื่องของราชพระราชบัญญัติครับแรงงานที่เกี่ยวข้องคือกระทรวงแรงงานมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านฉบับที่พ.ศ.ครับเป็นการขยายความคุ้มครองเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนเช่นจะจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินบาทครับนอกจากนี้ครับห้ามจ้างผู้ที่อายุต่ำกว่า15ปีครับซึ่งจะมีโทษจำคุก2ปีและปรับตั้งแต่ 400,000 ถึง 800,000 บาทครับและทั้งหมดนี้ครับเป็นการแถลงผลการประชุมมติคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ทีมเทคนิคประกอบไปด้วยคุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทสายคุณสมเกียรติท่านมณีครับและผู้บรรยายคุณยุทธพรบานเย็นและผมพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับต้องยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นำท่านกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
2: เรารักประเทศไทย
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
5: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
6: อุ๊ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
1: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: ยิ่งชุบ
2: โหพี่กองอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
0: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
3: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดเวทีเจรจา53บริษัทชั้นนำออสเตรเลียร่วมหารือสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนของทั้งสองประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาย
3: ื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
4: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพใช้ของฟรี

0: ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดเวทีเจรจา53บริษัทชั้นนำของออสเตรเลียโดยมีนักธุรกิจไทย21รายร่วมหารือสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนของทั้ง2ประเทศ
2: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเป็นประธานเปิดกิจกรรมพบปะภาคธุรกิจที่นครซิดนีย์ออสเตรเลียซึ่ง BOI จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงภาคเอกชนและสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับออสเตรเลียโดยเลขาธิการ BOI ระบุว่ามีบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียกว่า53แห่งจากกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลการเกษตรยานยนต์และการศึกษาเข้าร่วมฟังนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากนายกรัฐมนตรีโดยตรงส่วนช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือร่วมกับนักธุรกิจไทยและออสเตรเลียระหว่างรับประทานอาหารเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนโดยมีนักธุรกิจไทยชั้นนำร่วมคณะ21รายจากหลากหลายอุตสาหกรรมสำหรับการลงทุนจากออสเตรเลียในไทยช่วงปี2564ถึงมิถุนายน2569มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน93โครงการมูลค่ารวม 33,425 ล้านบาทโดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลร้อยละ41เคมีและปิโตรเคมีร้อยละ21เกษตรและอาหารแปรรูปร้อยละ11ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
1: กระทรวงมหาดไทยแถลงปฏิบัติการจับกลุ่มขบวนการย้ายเด็กต่างด้าวสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงเร่งขยายผลเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐและนายหน้าที่เกี่ยวข้องนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังคณะทำงานโดป้า NICE ตรวจพบการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งจึงขยายผลตรวจสอบห้องที่แฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องพบเด็กต่างด้าวอายุ 5-15 ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนและพบห้องต้องสงสัยจำนวน44ห้องที่มีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16รายขึ้นไปอยู่ในห้องเดียวขณะที่การสืบสวนพบหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐกับเครือข่ายในหน้ามีพฤติการอนุมัติย้ายชื่อจำนวนมากในระยะเวลาสั้นพบการใช้เอกสารลงนามล่วงหน้าและปลอมลายมือชื่อเจ้าบ้านเพื่อนำไปใช้ประกอบการทำบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง7รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าหน้าที่และนายหน้า3รายและพยานรับรองลายมือชื่อ1รายที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า433ล้านบาทเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาน
3: างสาวลลิดาพระพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2569งบกลางวงเงินกว่า433ล้าน5แสนบาทให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังชายแดนไทยกัมพูชาครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดโดยงบประมาณดังกล่าวจะนำไปใช้3กิจกรรมเร่งด่วนได้แก่การสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยจำนวน 1,669 แห่งการจัดสรรหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ชายแดนเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมช่วยให้การกระจายข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วแม่นยำและทั่วถึงในทุกสถานการณ์ฉุกเฉินตักสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม095-264-5456 และเสียสิน 065-465-3638 คิดถึง

0: ันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: คุณกำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
4: ลูกทุ่งบันเทิง
5: มาแล้วนะ

ลาที่ท่านรอมาถึงแล้วครับณแหล่งนี้ที่พักกิจณแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เราท่านจะได้พบกับนักร้องขวัญใจแฟนเพลงที่ท่านให้การรอคอยฟ้าสร้างเขาขึ้นมาเพื่อร้องเพลงกล่อมท่านโดยแท้จริงแฟนเพลงทั่วฟ้าเมืองไทยต่างยอมรับให้นั่งอยู่บนบัลลังก์ใจเป็นเวลายาวนานแม้ว่ามีอยู่หลายครั้งที่มรสุมร้ายพยายามกระหน่ำและกระหน่ำอีกเพื่อจะให้ลูกทุ่งหนุ่มผู้นี้ต้องดับดิ้นไปแต่ด้วยความเป็นนักสู้ชีวิตและยึดหลักความจริงเป็นที่ตั้งเขาจึงรอดพ้นจากภัยวิบัติเหล่านั้นไปโดยปริยายปีแล้วปีเล่าปีเก่าปีใหม่งานวิกงานวัดบ้านนอกในกรุงบ้านทุ่งแดนไกลที่เขาสัญญาไว้ต้องไปพบกับแฟนเพลงทั่วทุกสถานที่แต่วันเวลาที่จะเป็นของตัวเขาเองนั้นช่างหาลำบากยากนักวันใดว่างจากการแสดงต้องมาที่มาเสียงหามรุ่งหามค่ำแทบล้มประลาตายแฟนเพลงที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านครับสี่ห้องใจของท่านว่างสำหรับเขาเสมอสำหรับศิลปินผู้นี้ช่วงเวลาต่อจากนี้เป็นต้นไปขอเชิญท่านพบกับสุดยอดลูกทุ่งไทยขวัญใจคนเดิมสายันสัญญา

อัตตาหะเวชิตังเซโยชนะตนนั่นแหละเป็นดีนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบันเทิงอีกครั้งนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะครับบ๊ายบายยังมีเวลาดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงครับกับผมดีเจไม้นาเก้าบ่าวกอยกิติพงษ์พนมสาวันนะครับเพลงแรกเปิดรายการไปก็เช่นเคยแล้วครับเป็นเพลงคนชื่อเดือนนะครับเพลงนี้สายันสัญญาเป็นผู้ขับร้องเช่นเคยนะครับครูรุ่งทานตะวันเป็นผู้ประพันธ์ก็มีข้อเข้ามาช่องทางแล้วครับโทรมาเมื่อวานนะครับผมเปิดหาไม่ทันไม่ระบุตัวตนนะครับไม่ระบุตัวตนบอกข้อเพลงคนชื่อเดือนก็พองครับหลวงไหลก็บอกว่าเอาสายันเหมือนเดิมนะครับผมก็เอาเพลงนี้รวมฟังกับผู้ที่โทรมาเมื่อวานก็แล้วกันนะครับหลวงไหลก็มอบให้เช่นเคยแล้วครับไม่ว่าจะเป็นพี่วันเพ็ญพี่สายุทธพี่ขดนะครับปฏิทพี่พานีนะครับพี่มีบุญคุณกระทิงนะครับคุณแดงจันรัตสายักนะครับแล้วก็หลวงใกล้สาวจีนะครับผู้ใหญ่เหล็กสาวเหล็กคุณอ่อนสุภาประมาณนั้นแล้วครับแล้วก็รวมถึงดีเจบอกอยด้วยนะครับขอบคุณทางซองฐานเลยนะครับก็เช่นเคยแล้วครับพบเจอกันวันนี้ประจำวันอังคารที่18สิงหาคม2569นะครับวันนี้ตรงกับวันขึ้น5ค่ำเดือน9ปีมะเมียจุลศักราช1388แล้วก็คริสตศักราช2026นะครับวันนี้ก็บอกว่าประกอบการมงคลย้อยได้บางเวลานะครับถอยรถไม่ออกจากอู่ได้บางเวลาเช่นกันในเรื่องของการงามวันนี้เขาบอกว่าโดดเด่นในธุรกิจความงามแฟชั่นแล้วก็จิวเวลรี่นะครับหมอแก่การประสานงานข้าวพบผู้ใหญ่แต่ว่าพึงระวังความขัดแย้งในองค์กรนะครับจากคำพูดที่รุนแรงนั่นเองนะครับเรื่องของการเงินวันนี้เขาบอกว่ากระแสหมุนเวียนคล่องตัวดีนะครับแต่ว่าแฝงไปด้วยจุดรั่วไหลแล้วก็ความคดีความนะครับคดีความหรือข้อพิพาทฉับพลันพึงงดการลงทุนเสี่ยงทุกชนิดนะครับตรวจสอบระบบบัญชีหลังบ้านแล้วก็เอกสารสัญญาให้รอบคอบที่สุดนะครับในเรื่องของความรักวันนี้เขาบอกว่าบรรยากาศอบอุ่นไปด้วยความเมตตาเอ็นดูนะคู่รักสามารถจัดงานมันไม้สู่ข้อหรือขึ้นบ้านไม้นะครับได้บางเวลาแต่ว่าต้องระวังการประชดประชันนะครับส่วนคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะพบรักกับคนในวงแวดวงวิชาการหรือว่าข้าราชการนะครับช่วงเวลาเดียวนี้อยู่ที่เวลา 9:30 นไปจนถึงเวลา 12:24 นะครับแล้วก็อีกช่วงเวลานึง 18:39 ไปจนถึงเวลา 19:25 แล้วก็อีกช่วงนึงนะครับ 19:59 ไปจนถึงเวลา 20:20 นะครับสีมงคลวันนี้เป็นสีส้มสีแดงนะครับสีดำแล้วก็ที่คาดไม่ได้คือสีชมพูนะครับสีอัพโชควันนี้เป็นสีข้าวสีครีมแล้วก็สีเรื่องทิศมงคลวันนี้เป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับบอกไว้ให้น้าไปทางทิศนี้เพื่อรับโชคลาภบารมีแล้วก็ความสำเร็จนะครับวันนี้เป็นวันชวดทาสหมายใหญ่นะครับภาษาจีนเขาเรียกว่ากัดจื้อทุกชะโลกกับคนที่เกิดปีชะลู่ปีมะโรงแล้วก็ปีวอกนะครับท่านที่เกิดปีมาเมียวันนี้เขาบอกว่าระวังภัยปะทะรุนแรงมีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางนะครับหรือว่าเสียทรัพย์ฉับพลันห้ามใจร้อนเด็ดขาดนะครับสำหรับฐานทีเกิดปีท้อนะครับวันนี้เขาบอกว่าระวังเรื่องความอึดอัดใจจากคำพูดนะครับอึดอัดใจจากคำพูดข้อตกลงผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือทุกเอาเปรียบเบียดเบียนพ้นประโยชน์นะครับแล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เกิดปีรากานะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเกณฑ์มอนมองนะครับเคลื่อนใต้น้ำสร้างอุปสรรคในงานบอกว่าพึงควบคุมอารมณ์แล้วก็งดเสี่ยงทุกประเภทนะครับลูกหลานที่จะเกิดในวันนี้นะครับเป็นเด็กที่จะเป็นเด็กที่มีสติปัญญาลักแล่มนะครับไฟเรียนรู้แล้วก็มีพลังชีวิตสูงคุณพ่อคุณแม่ควรเสริมความใจเย็นแล้วก็รับขอบเพื่อความเจริญมั่นคงในชีวิตในอนาคตนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องราวของคำพยากรณ์การใช้ชีวิตประจำวันมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันทุกวันเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับ0775104301นะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติชมรายการแนะนำรายการหรือว่าข้อเพลงกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็อีกช่องทางนึงนะครับเป็นช่องทางที่สื่อสารแบบเรียลไทม์กันนะครับตอบคอมเมนต์กันได้ด้วยนะครับก็เป็นเพจของสวทชุมพรนะครับเข้าไปแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดรูปหัวใจนะครับเพื่อเพิ่มช่องทางการมองเห็นของคุณผู้ชม
ฐานอื่นด้วยนั่นเองนะครับขอบคุณทุกฐานแล้วครับที่เข้ามาแล้วในช่วงนี้นะครับ Facebook Live พี่ปราโมทบุญชาตาพี่ชายใจดีที่น่ารักนะครับเข้ามาแล้วบอกว่ารับชมอยู่ครับแล้วก็พี่วันเพ็ญพยุหกฤทธิ์รั่วพี่วันเพ็ญคุณกระทิงนะครับบอกว่ารับชมอยู่ค่ะน้องก้อยท่านสมบัติมันยืนนะครับบอกว่าวิทยุเสียงชัดแล้วก็วันนี้ขอเพลงเนื้อฟันของทูลทองใจมาด้วยนะครับพี่สุนันท์สุวรรณชัดนะครับหรือว่าบ่าวนันทําซิ่งบอกว่ารับชมอยู่ครับท่านสมบัติมันยืนบอกว่าเพลงคนชื่อเดือนนะครับทำให้นึกถึงภาพยนตร์นักร้องนักเลงของสายันนะครับสายันร้องทางน้ำตานะครับจริงๆควรจะเอาพุ่มพวงเป็นนางเอกนะครับก็เป็นเรื่องราวในอดีตนะครับช่วงนั้นสายันสัญญาดังพีคที่สุดแล้วครับแสดงนั่งด้วยเป็นนายแบบด้วยนะครับเจ้าของวงดนตรีด้วยช่วงนั้นสายันสัญญาพีคที่สุดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พี่สายุทธสุพรรณวงศ์นะครับบอกว่ารับชมอยู่ค่ะน้องก้อยขอบคุณนะครับพี่สายุทธแล้วก็คุณต้นน้ำปรมินทร์นิรโสนะครับส่งรูปตุ๊กตาหัวใจมาพร้อมหัวใจมานะครับพี่วิทยาไซสมบัตินะครับสวัสดีครับบอกว่าฟังอยู่ที่หวังไพ่ขอเพลงได้ไหมนะครับขอเพลงชวนน้องแต่งงานของเกรียงไกรกรุงสยามนะครับมอบให้ทุกคนครับเกรียงไกรกรุงสยามนานๆได้ฟังทีนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะทายแต่ว่าเป็นช่วงทายๆนิดนึงนะครับเป็นศิลปินนักร้องลูกทุ่งรุ่นเก่าๆที่ผมชื่นชอบอีกหนึ่งคนนะครับเกรียงไกรกรุงสยามเดี๋ยวสักครู่จะทายนะครับพี่วิทยาไส้สมบัติขอบคุณอย่างสูงนะครับแล้วก็ทุกๆท่านด้วยทียังคงให้เกียรติตามกันนะครับเอาละครับมาถึงเพลงที่ข้อกันเข้ามานะครับยังคงเป็นเพลงติดค้างไว้จากเมื่อวานหนึ่งเพลงด้วยนะครับเป็นเพลงกระท้อมเศร้าเมินนะครับจากการขับร้องของเซรีรุ่งสว่างพีโซนันหงจากเรียนข้อมานะครับแล้วก็อีกเพลงนึงนะครับนี่ก็ติดค้างเช่นกันชาวจีข้อมานะครับเป็นเพลงพีเมาวันเข้ามันนะครับจากการขับร้องของแมนมณีวันชาวจีบอกว่ามอบให้ลุงและให้สาวห้อยให้แดงจันรัตสายักนะครับแล้วก็ให้ดีเจเบาก้อยด้วยให้ผู้ใหญ่เหล็กด้วยนะครับขอบคุณสาวจีนะครับวันนี้ไม่เห็นขึ้น Facebook ไลฟ์นะครับอาจจะฟังจากเครื่องรับอยู่ก็ได้นะครับขอบคุณทางซองฐานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผีสุนันแล้วก็สาวจีครับเอาละครับช่วงนี้กระท้อมซาเมินแล้วก็ผีเมาหวั่นเข้ามันครับ

0: ังสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกาสามสิบสองนาทีนะครับเขาสู่ช่วงสาระเด่นเล่าข่าวดังก่อนอื่นก็ต้องกราบขออภัยแล้วครับวันนี้ทราบว่าอาการมันเยื่อยๆหยืดหยืดไปนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ารับประทานมือกลางวันอิ่มไปสักนิดนะครับทั้งข้าวซวยทั้งข้าวเหนียวเลยแล้วบังเอิญมีรสชาติอาหารที่ชอบนะครับเป็นมกปลาดุกนะครับน้องบุญยจิตลักกำจรเป็นผู้ปรุงแล้วครับวันนี้ส่วนใหญ่ที่สวทชุมพรของเรานะครับมือกลางวันก็จะรับประทานอาหารรวมกันนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีมือพิเศษเป็นบางวันนะครับอย่างเช่นวันนี้มีมือพิเศษก็คือว่ามีการประชุมประจำเดือนนะครับท่านพ่อโอก็เรียกประชุมประจำเดือนแล้วก็มีอาหารกลางวันเลี้ยงกันนั่นเองนะครับรับประทานเยอะไปสักนิดก็เลยอาการงงงมึนๆไปสักนิดนะครับกราบขออภัยด้วยถ้าเกิดมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับขอบคุณเพิ่มเติมนะครับไปที่พี่กดนะครับพี่กดทายางส่งโมจิโบกมือมานะครับบอกว่าสวัสดีครับฟังอยู่ครับขอบคุณครับพี่กดแล้วก็พี่สายุทธสุพรรณวงศ์บอกว่าแจมเพลงพี่วันเพ็ญด้วยจ้านะครับวันนี้พี่วันเพ็ญขอเพลงขอเพลงรักอำพรางนะครับของวงชาตีเป็นเพลงไทยสากลอยู่โกเก้านั่นเองนะครับเดี๋ยวเปิดให้เป็นเพลงแรกในช่วงต่อไปกันละกันนะครับจังหวัดชุมพรวันนี้นะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับแล้วก็ส่วนมากที่บริเวณอำเภอเมืองอำเภอท่าแซมอำเภอสวีเราก็อำเภอพะโต๊ะนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนั่นเองนะครับในส่วนของการคาดไม้อุณหภูมินะครับวันนี้อากาศดีมากเลยนะครับในตอนกลางวันแค่32องศาเองนะครับอากาศกำลังดีมากเลยนะครับในส่วนของจังหวัดชุมพรแล้วก็ต่ำสุดที่25องศานะครับสำหรับดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:41 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:14 นาทีนะครับในช่วงของน้ำทะเลนะครับพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่2ช่วงนะครับช่วงแรกก็คือช่วงเที่ยงคืน44นาทีนะครับแล้วก็อีกช่วงนึง 15:48 นาทีนะครับแล้วก็จะลงเต็มที่เวลาเดียวนะครับพรุ่งนี้ลงเต็มที่ก็เวลา7:48 นาทีนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงของสารเด่นหลักข่าวดังนะครับเรื่องของดินฟ้าอากาศในส่วนจังหวัดชุมพรนะครับส่วนใหญ่ก็สร้างประโยชน์แล้วครับข้าวเป็นข้าวดีๆจากสวทถูกๆครั้งแล้วครับแต่ว่าพื้นที่อื่นก็รายการอื่นเข้าออกไปแล้วนะครับผมก็ยิบยกมาเฉพาะในส่วนของจังหวัดชุมพรนั่นเองนะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปนะครับที่ทานอเนกปริกไทยนะครับส่งเด็กผู้ยิ่งส่งรู้พอใจมานะครับส่งเซตเกอร์มาส่งห้นนะครับส่งรับขอบคุณทานอเนกปริกไทยนะครับอีกสักหนึ่งเรื่องราวนะครับเป็นเรื่องราวในจังหวัดชุมพรนะครับวันนี้เมื่อวานนะครับเมื่อวานจังหวัดชุมพรประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครเกษตรนะครับเพื่อพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรต้นแบบระดับจังหวัดนะครับโดยเมื่อวันที่17คือเมื่อวานนี้นะครับ17สิงหาคม2569นายสกุลเกียรติดำรงขออภัยครับนายสกุลดำรงเกียรติกุลนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครเกษตรจังหวัดชุมพรประจำปีงบประมาณ2569นะครับเพื่อพิจารณาคุณสมบัติแล้วก็หลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครหมู่บ้านหรือว่าอกม.นะครับเป็นตัวย่อต้นแบบระดับจังหวัดนะครับโดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมกพิทักษ์ชั้น3ศาลากลางจังหวัดชุมพรนะครับที่ประชุมก็ได้พิจารณานะครับรวมกันพิจารณาคุณสมบัติแล้วก็หลักเกณฑ์การคัดเลือกนะครับอกม.ต้นแบบระดับจังหวัดนะครับระดับจังหวัดซึ่งมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านนะครับที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็มีผลงานการปฏิบัติที่โดดเด่นเป็นรูปธรรมนะครับตลอดจนประชาสัมพันธ์บทบาทและก็ผลงานของอมก.อกม.นะครับอกม.ให้เป็นที่รู้จักแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่นั่นเองนะครับสำหรับการพิจารณาจะครอบคลุมบทบาทสำคัญนะครับของอกม.อย่างเช่นการสนับสนุนขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับแล้วก็การสำรวจข้อมูลด้านการเกษตรการเฝ้าระวังรายงานการระบาดของศัตรูพืชนะครับรวมถึงการจัดการบริหารศัตรูในพื้นที่นะครับการเป็นผู้ประสานงานหรือว่าวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรนะครับรวมถึง การประสานแล้วก็รวมแก้ไขปัญหาของเมืองถีนะครับไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาตินะครับปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำตลอดจนการผลักดันแล้วก็สนับสนุนโครงการกิจกรรมและก็รวมถึงงบประมาณด้านการพัฒนาเกษตรในพื้นที่นะครับนอกจากนี้ก็ยังพิจารณาบทบาทในการสนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรการและก็นโยบายของรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่นะครับการเฝ้าระวังการลักลอบนำพืชผิดกฎหมายนะครับการนำพันธุ์พืชผิดกฎหมายแล้วก็ภารกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับกับการเคลื่อนนโยบายขับเคลื่อนนะครับขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้านการเกษตรนั่นเองนะครับทั้งนี้นะครับคณะกรรมการก็ได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติเกณฑ์การคัดเลือกแล้วก็แบบจัดเก็บข้อมูลประกอบการคัดเลือกอกม.นะครับต้นแบบที่จังหวัดชุมพรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้านต้นแบบระดับจังหวัดนะครับให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสแล้วก็เหมาะสมต่อไปนั่นเองนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงของสาระได้หลักข่าวดังในรายการลูกทุ่งบันเทิงทางซ่อวทชุมพร FM 100 MHz นะครับเอาละครับมาถึงเพลงที่ข้อกันเข้ามาในช่วงนี้นะครับเพลงรักอำพรางนะครับจากการขับร้องของวงชาตรีนะครับเป็นเพลงแนวไทยสากลยุคเก่าๆนะครับยุควงชาตรียุคเจ็ดซุ่นเลยประมาณนั้นเลยทีเดียวนะครับจากคำข้อของพี่วันเพ็ญ นะครับพี่วันเพ็ญบอกว่าหมอภัยพี่สายุทธพี่สายุทธก็แจมเพลงนี้ด้วยนะครับแล้วก็พี่วิเชียนนะครับพี่ขดทายางพี่ธนงพี่วิรัตสุขมงคลปฏินวพรพี่มีบุญคุณกระทิ้งนะครับล่วงเหล็กผู้ใหญ่เหล็กแล้วก็ให้หนองก้อยด้วยนะครับขอบคุณพี่เศร้าใจดีที่น่ารักอีกคนนึงนะครับแล้วก็เพลงเปลวไฟที่ปลายเทียนนะครับจากการขับร้องของเสรีรุ่งสว่างบานันทำซิ่งเข้ามานะครับบอกว่ามอบให้ทุกๆฐานด้วยครับรับฟังอยู่ตอนนี้ด้วยเช่นกันนะครับบานันขอบคุณทางซองฐานครับเอาละครับช่วงนี้รักอำพรางแล้วก็เปลวไฟที่ปลายเทียนครับ

0: งเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบเจ็ดนาทีนะครับข่าวสุชงเรื่องราวชาวลูกทุ่งเวลาก็เกิดกันจิตมาเลือกเกินนะครับเรื่องราวชาวลูกทุ่งนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของเพลงชื่อว่าเพลงยอดรักนะครับชื่อเพลงนะครับไม่ใช่ชื่อศิลปินเพลงยอดรักครับร้องโดยชรินันธนาครแล้วก็พิทยาบุญยรัตพันธ์นะครับคำร้องโดยกาเซมชื่นประดิษฐ์นะครับเราก็ทำนองเรียบเรียงเสียงประสานด้วยนะครับคือครูสมานกาญจนพลินนะครับคุณวิทยาบุญรัตพันธ์นะครับนักร้องที่ว่านทางน้าแล้วก็เสียงนะครับแล้วก็เป็นศิษย์ของอดีตศิษย์สุนทราพรนะครับแต่ว่ามาโด่งดังลั่นจากที่ออกจากวงสุราวงสุนทราพรแล้วนะครับเป็นเจ้าของเพลงดังอย่างเช่นเพลงจูบนะครับเพลงคา15ถ้าฉันเจ้ารักอย่าบอกใครนะด้านเพลงคู่ก็มักจะทุกข์จับคู่ร้องกับม่อมราชวงศ์ธนัทซี่สวัสดิวัฒน์นะครับแล้วก็มีเพลงดังอย่างเพลงรักนะครับเพลงลอยล่ำพร้ำรักแล้วก็เพลงจำใจจากนะครับเป็นเพลงยุคเก่าๆนั่นเองนะครับบอกว่ามีคุณพิทยานะครับมีโอกาสได้ร้องคู่กับคุณชรินันธนาครเพียงเพลงเดียวนะครับคือเพลงยอดรักนี่แหละครับที่ผมกำลังหลาฟังอยู่นี่แหละครับที่นำมาให้ฟังในวันนี้นั่นแหละครับเพลงยอดรักเป็นเพลงรักยอกยาวกันนะครับระหว่างคู่หนุ่มเศร้าแล้วก็บรรดาคู่รักที่มักจะชอบท่ามกันนะครับว่ารักชั้นเพียงใดได้ประมาณนี้นะครับคำตอบที่ได้ยินก็จะมาก็คือบอกว่ารักเท้าฝานะครับรักเธอเท้าฝานั่นเองแต่กับคู่รักคู่นี้ไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับก็ยังมีการวัดขาของความรักโดยฟังเจ้าหัวใจเต้นอีกด้วยนะครับน่ารักแล้วก็น่าฟังมากเลยทีเดียวนะครับเสียงสูงกังวานนะครับของคุณชรินแล้วก็กับเสียงว่านไส้ของคุณพิทยาทำให้เพลงนี้เข้ากันได้ดีเพียงใดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไปฟังในช่วงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเพลงเนื้อฟันนะครับเนื้อฟันจากการขับร้องของทูลทองใจนะครับแล้วก็มาพบกันในช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งเมืองไทยครับ

0: สมัย
1: 15:55 น.นะครับข่าวสุดช่วงสุดท้ายของรายการลูกถุงบันเทิงนะครับขอบคุณเพิ่มเติมไหมครับนาชอบเล่นเพจข่าวมาแล้วนะครับบอกว่ารับฟังยู่ครับแล้วก็น้องเปิ้ลนะครับทางของชั้นไม่ใจฟันของเธอบอกว่ารับชมยู่นะครับผู้ชายคนนี้ข่าวมาแล้วนะครับผู้ชายสิงเขาบอกว่าไม่เคยเสียน้ำตาให้ใครเลยนะครับในชีวิตนอกจากตอนห้าวอย่างเดียวนะครับนะชอบเล่นแพทนั่นเองนะครับก็จะมีมุกลกๆมาให้ฟังในวงกาแฟอยู่ทุกวันเลยทีเดียวนะครับขอบคุณนะชอบเล่นแพทเอาละครับรายการลูกทุ่งบันเทิงก็ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอีกครั้งนะครับขอบคุณทุกท่านแล้วครับที่ยังคงให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังกันนะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปยังพ่อโอ๋นะครับพ่ออุจนีเอกมานพนะครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรที่เอื้อเฟื้อเวลาให้รายการลูกตุ้มบันเทิงได้เปิดเพลงเพราะๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับฝากทิ้งท้ายด้วยเพลงชวนน้องแต่งงานนะครับจากการขับร้องของเกรียงไกรกรุงสยามนะครับนักร้องลูกทุ่งยุคเก่าๆนั่นเองนะครับเพลงนี้พี่วิทยาไส้สมบัตินะครับฟังอยู่ที่หวังไพ่นะครับข้อเข้ามานะครับขอบคุณอย่างยิ่งย่างหญิงเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ดีเจแม่นาเก้าบาวกอยกิติพงษ์พนมสวรรค์กงกราบลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราวงเงินกว่า 2,800 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
4: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
3: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
5: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
6: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
5: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
6: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
5: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
6: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

0: รวมถึงรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โครงการจะช่วยพื้นที่เกษตรประมาณ 10,000 ไร่ในฤดูฝนและ 3,000 ไร่ในหน้าแล้งสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ EEC จังหวัดฉะเชิงเทราประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีตลอดจนสนับสนุนการประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศในการเสริมศักยภาพการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกงผลิตน่าสนแสนสุกรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างความตกลงประเทศเจ้าบ้านระหว่างรัฐบาลไทยกับศาลประจำอนุญาโตตุลาการพร้อมเปิดพื้นที่พิจารณาคดีฟรี30วันต่อปียกระดับยุติธรรมสากล
2: นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ร่วมก่อตั้ง PCA ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาข้อพิพาทโดยสันติวิธีสาระสำคัญของความตกลงในครั้งนี้ไทยจะสนับสนุนด้านพื้นที่สำนักงานห้องพิจารณาคดีและสาธารณูปโภคที่จำเป็นผ่านสถาบันอนุญาโตตุลาการโดยไม่มีค่าธรรมเนียมรวมระยะเวลาไม่เกิน30วันต่อปีงบประมาณความทักทอบเอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินเช่นความคุ้มกันเอกสารการยกเว้นภาษีบางประเภทและการอำนวยความสะดวกด้านการเข้าเมืองเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายไทยการดำเนินการดังกล่าวมีกระทรวงยุติธรรมเป็นจุดประสานงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานด้านภาษีซึ่งกระทรวงต่างประเทศระบุว่าร่างความตกลงนี้เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วโดยไม่ได้เข้าข่ายต้องเสนอต่อรัฐสภารัฐบาลเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับ PCA ในครั้งนี้ยกระดับมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและนักลงทุนต่างชาติอย่างยั่งยืนตัดสินประดับสินรายงาน
1: ประธานรัฐสภาเน้นย้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยก่อนเปิดประชุมสภาสมัยสามัญเพิ่มความเข้มงวดการตรวจอาวุธรถยนต์และบัตรประจำตัวผู้เข้าอาคาร
3: นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาเปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยอาคารรัฐสภาก่อนเปิดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ทับ2569ว่ารัฐสภาจะเพิ่มความเข้มงวดด้านการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นโดยบุคคลที่จะเข้าออกอาคารต้องผ่านการตรวจตามระเบียบอย่างเคร่งครัดรวมถึงการตรวจอาวุธการเปิดกระจกรถยนต์เพื่อตรวจสอบภายในรถและการติดบัตรประจำตัวหากไม่มีบัตรต้องสามารถชี้แจงเหตุผลได้หากไม่สามารถชี้แจงได้จะถูกเชิญออกจากอาคารพร้อมย้ำว่าแม้แต่ประธานรัฐสภาก็ต้องผ่านการตรวจตามขั้นตอนประธานรัฐสภากำชับว่าการรักษาความปลอดภัยต้องไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดโดยเฉพาะกรณีส.ส.อ้างอภิสิทธิ์หรือไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันขอความร่วมมือส.ส.ในการนำบุคคลภายนอกเข้าภายในอาคารเพื่อป้องกันเหตุและยกระดับความปลอดภัยสวิสาปทุมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ5แยกข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ค่ะสวทนครศรีธรรมราช FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะมิลกี้เสรณีนาวงศ์นะคะวันนี้ค่ะมิวก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะเรามีทีมงานองคาพยพของเรานะคะพี่หัวหน้าช่างของเราค่ะคุณพิเชษฐ์เดืองนางนะคะแล้วมีช่างเทคนิคของเราด้วยนะคะคุณสุรชัยรอดแก้วค่ะรายการให้ยาข่าวของเรานะคะควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะและอำนวยการผลิตค่ะโดยนายโสพลเขี้ยมการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะค่ะสามารถที่จะติดตามรายการให้แยกข่าวนะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 16:10 นะคะโดยประมาณค่ะถึง 16:30 นค่ะหลังจากนั้นนะคะในเวลา 16:30 นถึง 17:00 นนะคะก็จะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้ค่ะ18สิงหาคมค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรายการให้ยาข่าวของเรานะคะออกอากาศในพื้นที่ของ7จังหวัดพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีนะคะและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ค่ะรายการของเราในวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายประเด็นเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมีช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมีการโฟนอินสัมภาษณ์สดนะคะกับนางสาวพรเพ็ญศรีวิรัตค่ะศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะกับประเด็นในเรื่องของกิจกรรมดีๆค่ะ Open Imagine for Kids with Family Storybooks นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโลกจินตนาการผ่านนิทานและครอบครัวน่าสนใจมากๆเลยนะคะตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะคะ3เร่ง3ลด3เพิ่มจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันและอีกช่วงนึงนะคะช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็จะเป็นช่วง PRD Service ค่ะเราก็จะมีการอัปเดตสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพลุควนเคร็งอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ตอนนี้ค่ะทุกภาคส่วนต่างลงพื้นที่นะคะบูรณาการทุกภาคส่วนเลยค่ะลงไปช่วยกันดับไฟป่าที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวเราไปพบกันในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: ค่ะอย่างที่บอกไปข้างต้นค่ะช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะวันนี้เราก็จะพูดคุยกันสดๆเลยนะคะกับประเด็นในเรื่องของกิจกรรม Open Imagine for Kids with Family Storybooks นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กับคุณพรเพ็ญศรีวิรัตหรือว่าพี่จ๋าของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่จ๋าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องมิ้วค่ะสวัสดีค่ะผู้รับชมรายการนะคะทางสถานีวิทยุทุกท่านค่ะ
1: ค่ะอยากจะให้พี่จ๋าค่ะเล่าเรื่องความเป็นมาค่ะของกิจกรรม Open Imagine for Kids with Family Storybooks ค่ะว่ากิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะความเป็นมาของกิจกรรมนี้นะคะด้วย เราก็ในฐานะที่เราเป็นสำนักงานของเรานะคะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยท่านอาคมสุชาติพงศ์นะคะศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นคณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด นะคะแล้วก็เป็นเลขานุการด้วยนะคะเราก็มีคณะตรงนี้ในการที่จะขับเคลื่อนในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ด้วยความที่ว่าเราเนี่ยได้รับนโยบายในเรื่องของการสามเร่งสามลดสามเพิ่มในการที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะร่วมกันดูแลร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมแล้วก็ภาคประชาชนร่วมกันในการที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะทีนี้ในส่วนของการขับเคลื่อนงานตรงนี้เราก็มีคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของจังหวัดเรานะคะเพื่อดำเนินงานตามนโยบายสามเร่งสามลดสามเพิ่มนะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของ3ลดเนี่ยค่ะนั่นก็คือลดการใช้สื่อหน้าจอในเด็กปฐมวัยนะคะทีนี้ในส่วนของคณะทำงานก็มาร่วมกันคิดว่าในการที่เราจะให้เด็กเนี่ยลดหน้าจอเนี่ยเราจะทำกิจกรรมอะไรที่เราจะต้องร่วมกันทั้งในส่วนของโรงเรียนของครอบครัวนะคะก็เป็นที่สรุปว่าเราก็เลยมีกิจกรรม Open Imagine for Kids withfamily story book ขึ้นมานะคะนั่นก็คือเราจะใช้นิทานในการที่จะมาทำกิจกรรมกับเด็กนะคะส่งเสริมเด็กในการเล่านิทานให้เด็กฟังเพื่อที่จะลดหน้าจอนะคะลดสื่อการใช้หน้าจอสำหรับเด็กปฐมวัยตรงนี้กันค่ะอันนี้ก็คือความเป็นมาของกิจกรรมนี้ที่เกิดขึ้นนะคะค่ะ
1: ค่ะแน่นอนค่ะก็วัตถุประสงค์ก็คือการที่จะให้เด็กได้มาอ่านนิทานได้มาลดการใช้หน้าจอใช่ไหมคะพี่จ๋าคะ
2: ค่ะใช่ใช่เราก็จะได้สร้างความสัมพันธ์ความเข้าใจระหว่างพ่อแม่ลูกในครอบครัวเนาะแทนที่เราเนี่ยผู้ปกครองจะให้จอให้มือถือเด็กให้แท็บเล็ตเด็กไปนะคะเราก็มาใช้หนังสือนิทานนะคะซึ่งในการใช้หนังสือนิทานก็จะช่วยในการกระตุ้นจินตนาการการเรียนรู้ให้กับเด็กนะคะแล้วก็ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านสร้างทัศนคติเชิงบวกในการอ่านแล้วก็การเรียนรู้ตั้งแต่เล็กๆนะคะอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งหนังสือนิทานเนี่ยเป็นที่ชอบของเด็กทุกคนอยู่แล้วนะคะซึ่งบางทีเนี่ยเราก็ไม่น่าเชื่อว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้ปกครองเนี่ยได้ใช้หนังสือในการอ่านให้เด็กฟังหนังสือก็ต้องเป็นหนังสือที่เหมาะกับเด็กเด็กก็จะชอบตรงนี้เด็กจะนิ่งเลยนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะคะเราก็อยากให้ผู้ปกครองเนี่ยหันมาใช้หนังสือแทนการใช้โทรศัพท์มือถือกันค่ะ
1: ค่ะก็อย่างที่บอกสถานการณ์ทุกวันนี้ค่ะหลายๆท่านก็จะเห็นว่าเด็กใช้หน้าจอกันเยอะขึ้นใช่ไหมคะพี่จ๋าทีนี้มันก็จะส่งผลกระทบต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพัฒนาการต่างๆเรื่องของสมองเรื่องของสิ่งที่กำลัง
2: ใช้ภาษา
1: การใช้ภาษาของเด็กหลายอย่างอะค่ะเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ทราบว่ากิจกรรมนี้เกิดขึ้นในช่วงวันไหนคะ
2: เราก็จะเกิดขึ้นนะคะเราก็ได้วางแผนเอาไว้ว่ากิจกรรมเนี้ยจะเกิดขึ้นในวันที่29สิงหาคมนี้นะคะโดยการที่เราก็จะให้เชิญเครือข่ายนะคะนั่นก็คือในส่วนของทั้งคุณครูนะคะที่มีบทบาทแล้วก็ในส่วนของผู้ปกครองนะคะก็จูงมือกันมานะคะเราก็จะให้กลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นทุกเครือข่ายนะคะซึ่งเราก็จะแจ้งหนังสือไปที่หน่วยงานแล้วก็ให้หน่วยงานคัดเลือกนะคะซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถที่จัดให้กับทุกโรงเรียนทุกคนทุกครอบครัวได้นะคะแต่อย่างน้อยนะคะก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์หรือเป็นเครือข่ายของเราในโอกาสต่อไปนะคะที่จะได้ไปช่วยเผยแพร่นะคะในส่วนนี้กิจกรรมดีๆตรงนี้เราก็ครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มนะคะของจังหวัดของเราที่จะใช้กิจกรรมตรงนี้นะคะให้กับผู้ปกครองให้กับคุณครูนะคะเห็นความสำคัญของการเล่านิทานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็ทราบดีว่ามันมีความสำคัญแหละแต่ว่าพอเราห่างเหินไปนะคะครั้งนี้เราก็จะกลับมาให้เป็นจริงเป็นจังแล้วก็เราอยากให้ทั้งผู้ปกครองและก็คุณครูนะคะหันมาให้ความสำคัญกับการอ่านหนังสือนิทานหรือเล่านิทานให้กับเด็กฟังจริงๆค่ะ
1: ค่ะแล้วประโยชน์ที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งครอบครัวเองแล้วก็ทั้งคุณครูทั้งโรงเรียนเองจะได้รับคาดว่าจะม
2: ีค่ะผลประโยชน์นะคะเราก็คิดว่าถ้าเราได้ใช้หนังสือกับเด็กนะคะแล้วก็เป็นหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยนะคะสิ่งที่จะได้ก็คือตัวเด็กก่อนเลยนะคะเด็กก็จะได้พัฒนาสมองนั่นก็คือในเรื่องของการฟังเด็กได้รู้จักการฟังแล้วก็ความจำเนาะแล้วก็ในเรื่องของการยังคิดไตร่ตรองนะคะการยืดหยุ่นทางความคิดของเด็กแล้วก็ในเรื่องของการเนี่ยได้ซึมซับคำศัพท์ ็จะได้มีคลังคำศัพท์ใหม่ๆสำหรับเด็กเน
1: าะนะคะ
2: ใช่แล้วก็จะนำไปสู่ทักษะในการพูดนะคะแล้วก็การเขียนในอนาคตของเด็กนะคะแล้วก็เนื้อเรื่องในนิทานเนี่ยก็จะช่วยให้เด็กเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของตัวละครแล้วก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของความเห็นอกเห็นใจของผู้อื่นนะแล้วก็ในเรื่องพอเด็กได้ฟังนิทานเนี่ยเด็กก็จะสนุกแล้วก็จะช่วยดึงดูดความสนใจทำให้เด็กก็จะโฟกัสแล้วก็นิ่งในการที่จะฟังนิทานนะคะแล้วก็อาจจะช่วยในเรื่องของการจะได้ตัดเรื่องของการใช้จอไปด้วยโดยอัตโนมัติน
1: ะ
2: ในส่วนนี้ที่เด็กได้รับตรงนี้ครอบครัวจะได้รับอะไรนะคะนั่นก็คือพอเราอ่านนิทานให้เด็กฟังเล่านิทานให้เด็กฟังเนี่ยก็จะเป็นการสร้างความผูกพันนะคะให้เกิดความรักแล้วก็เด็กก็จะรู้สึกได้รับถึงความรักความอบอุ่นแล้วก็รู้สึกปลอดภัยในครอบครัวนะคะความผูกพันตรงนี้ของพ่อแม่ลูกก็จะกลับมาเล่นแฟนยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ลดเวลาหน้าจอไปนะคะเด็กก็จะรู้สึกว่าถ้าได้ฟังนิทานหรือได้อ่านนิทานร่วมกับผู้ปกครองก็อาจจะสนุกกว่าการเล่นมือถือหรือดูแท็บเล็ตไปเนาะแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยก็จะได้เข้าใจตัวตนของลูกมากขึ้นนะจากพอเราเล่านิทานให้ลูกฟังเนี่ยเราจะได้สังเกตเห็นว่าลูกเนี่ยชอบอะไรชอบตัวละครอย่างไรนะคะแล้วก็ความคิดเห็นที่ลูกแสดงออกมาในขณะที่ฟังนิทานก็จะทำให้เราเห็นว่าลูกเนี่ยตัวตนของลูกนั้นเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็หนังสือนิทานนะคะก็จะได้เป็นเครื่องมือให้เราได้เลยเป็นสื่อกลางในการที่เราจะปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรมเรื่องของระเบียบวินัยหรือว่าพฤติกรรมเชิงบวกโดยที่ผู้ปกครองก็ไม่ต้องบ่นหรือดุว่าเด็กนะคะเราก็ใช้ตัวละครในนิทานเนี่ยสถานการณ์ในนิทานก็จะได้ปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรมระเบียบวินัยไปในตัวเนา
1: ะ
2: นะคะทีนี้นอกจากนั้นนะคะได้ทั้งเด็กทั้งครอบครัวแล้วก็โรงเรียนก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นนะคะก็คือเด็กก็เราก็จะได้เด็กที่มีความพร้อมในการเรียนรู้มากขึ้นนั่นก็คือพอเด็กมีสมาธิในการฟังนะคะเด็กก็จะมีการฟังที่ดีแล้วก็ส่งผลให้การเรียนรู้หรือการฟังการทำกิจกรรมร่วมกับคุณครูร่วมกับเพื่อนๆในห้องเรียนก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็งก็ดึงความร่วมมือของผู้ปกครองนะคะของมาร่วมกันในการที่จะทำงานร่วมกันกับโรงเรียนในการพัฒนาเด็กก็จะมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นลดปัญหาพฤติกรรมในห้องเรียนนะคะนั่นก็คือเวลาเด็กฟังนิทานเด็กก็จะเห็นเนื้อหาในนิทานตัวละครในนิทานก็จะได้ช่วยขัดเกลาพฤติกรรมเด็กนะคะก็จะทำให้คุณครูเนี่ยจัดกิจกรรมได้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ทั้งนี้เมื่อเด็กได้รับในการอ่านหรือฟังนิทานบ่อยๆแล้วก็ต่อเนื่องสม่ำเสมอนะคะก็จะช่วยให้โรงเรียนเนี่ยมีกิจกรรมที่เป็นต้นแบบในการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านแล้วก็ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรแล้วก็เด็กก็จะมีมาตรฐานตรงนี้นะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของเด็กก็จะมีความพร้อมในการที่จะเรียนรู้ในระดับที่สูงยิ่งขึ้นไปแล้วก็ถ้าเด็กมีสมาธิในการฟังจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามากขึ้นเนี่ยเด็กก็จะได้เรียนรู้นะคะอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปค่ะ
1: ค่ะก
2: ็อันนี้แก้กินประโยชน์นะคะ
1: ก็กิจกรรมนี้ก็จัดวันที่29สิงหาคมแต่ไม่ได้จบแค่นี้เหมือนที่พี่จ๋าบอกไปว่านี่คือจุดเริ่มต้นในการที่จะเขาเรียกว่าใส่พื้นฐานให้กับตั้งแต่เด็กปฐมวัยใช่ไหมคะทุกอย่างเริ่มต้นที่เด็กปฐมวัยถ้าเกิดเราใส่นิทานใส่ให้น้องได้ซึมซับไปเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าโตขึ้นน้องก็จะมีพื้นฐานที่มั่นคง
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าตรงนี้เราก็เชื่อว่าผู้ฟังรายการก็คงจะทราบนะคะสื่อทางโซเชียลต่างๆเราก็จะเห็นว่าเด็กปฐมวัยเนี่ยเป็นวัยที่เรียนรู้ได้ดีที่สุดนั่นก็คือพัฒนาการในส่วนของสมองเนี่ยนะคะก็คือ 80% เลยของทุกๆวัยที่เกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสนะคะในส่วนนี้เราก็อยากให้ทุกท่านนะคะทั้งคุณครูทั้งผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะทั้งชุมชนเนี่ยนะคะเราก็อยากให้ลดยังไงนะคะในส่วนของการลดหน้าจอสำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งเราก็จะเห็นปัญหาอยู่นะคะในสังคมทำไมเด็กถึงมีพฤติกรรมก้าวร้าวนะคะทำไมถึงเด็กอยู่ไม่นิ่งทำไมเด็กพูดช้าอะไรอย่างนี้นะคะก็เราก็คิดว่าอันนี้นะคะนโยบายลงมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีว่าอันนี้ก็คือสื่อหน้าจอก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้มีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นที่ทุกท่านก็ตั้งคำถามเนาะว่าทำไมนะคะเราก็อยากจะให้อยากจะลดปัญหาตรงนี้แล้วเราก็คิดว่านิทานเนี่ยมีส่วนที่ผู้ปกครองสามารถเอาไปใช้นะคะเป็นการสื่อเป็นสื่อกลางในการที่เราจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ค่ะ
1: ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณพี่จ๋ามากๆเลยนะคะคุณพรเพ็ญศรีวิรัติค่ะศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชเสียดายมากเลยวันนี้เวลาน้อยนะคะแต่เดี๋ยวเราก็จะมีเรื่องของนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มมานำเสนอมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบแน่นอนเดี๋ยวต้องรอติดตามผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชนะคะเดี๋ยวพี่จ๋าก็จะมาเจอกับทุกท่านอีกนะคะสำหรับวันนี
2: ้
1: ต้องขอขอบพระคุณพี่จ๋ามากๆค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะค่ะด้วยความยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็16:28 นะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวขออัปเดตสถานการณ์ของไฟไหม้ป่าพลุควนเคร็งกันสักนิดก่อนที่จะจบรายการให้แยกข่าวของเราในวันนี้ในช่วงของ PRD Service นะคะในวันนี้ค่ะสถานการณ์ล่าสุดนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนายสมชายลีลาน้อยนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่จริงเลยค่ะพื้นที่ของป่าพลุควนเคร็งนะคะก็ได้มีการระดมทุกหน่วยนะคะประชุมหน่วยงานต่างๆในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์สรุปสถานการณ์นะคะก็สถานการณ์ล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการควบคุมไฟป่าอย่างต่อเนื่องนะคะสถานการณ์ลดระดับเกือบเข้าสู่ภาวะปกติค่ะก็ยังพบกลุ่มควันเกิดขึ้นเล็กน้อยเป็นจุดนะคะซึ่งก็อาจเกิดจากเชื้อไฟใต้ดินค่ะได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่นะคะในการเฝ้าระวังพื้นที่อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ค่ะมีเฮลิคอปเตอร์นะคะจากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็มีจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะเข้าปฏิบัติการทางอากาศค่ะมีการสนับสนุนการตักน้ำแล้วก็ดับไฟในจุดที่เข้าถึงยากนะคะนอกจากนี้ค่ะมีเฮลิคอปเตอร์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้ดำเนินการภารกิจดับไฟป่าค่ะก็มีศักยภาพสามารถที่จะบรรทุกน้ำได้ครั้งละถึง 3,000 ลิตรเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ค่ะในส่วนของกรมชลประทานนะคะก็ได้มีการสนับสนุนภารกิจด้านน้ำแล้วก็เครื่องมือที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะพี่ๆทหารของเราก็ลงพื้นที่ตั้งแต่วันแรกนะคะโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยนะคะมณฑลทหารบกที่41โดยกองพันทหารสารวัตรที่41นะคะก็ได้บูรณาการนะคะการทำงานร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค4นะคะได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ค่ะไปช่วยกันดับไฟในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะป้องกันให้ไฟลุกลามเข้าสู่พื้นที่ชุมชนนะคะก็ต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจของสวทนครศรีธรรมราชเองเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เพจของ NBT นครศรีธรรมราชนะคะค่ะ 16:30 นะคะก็ช่วงสุดท้ายของรายการ5แยกข่าวของเราในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังรายการนะคะก็สำหรับรายการต่อไปค่ะพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้สวทสกลนครค่ะเป็นแม่ข่ายดำเนินรายการและพบกับรายการ5แยกข่าวในวันพรุ่งนี้นะคะกับสวทตะกั่วป่าเป็นแม่ข่ายนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันมิลกี้ศิรณีนาวงพร้อมด้วยทีมงานพี่เชษฐ์ดวงนาคแล้วก็พี่แอมสุรชัยรอดแก้วต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสำหรับรายการนี้ค่ะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงโครงการพระราชดำริต่างๆที่ยังคงสร้างคุณประโยชน์แก่ประชาชนทั่วประเทศตราบจนทุกวันนี้วันนี้ดิฉันอุไรลักษณ์จุลนีค่ะ
2: และดิฉันจิราพรชินทง้อค่ะเราทั้งสองคนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครเป็นผู้ดำเนินรายการรายการนี้นะคะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศค่ะในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังค่ะเดินทางไปยังศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครค่ะจากผืนดินนะคะที่ครั้งหนึ่งเคยประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนและแห้งแล้งในฤดูร้อนจากหมู่บ้านเล็กๆที่ราษฎรจำนวนไม่น้อยต้องละทิ้งถิ่นฐานเดินทางออกไปรับจ้างทำงานต่างถิ่นวันนี้ค่ะบ้านกุดนาขามตำบลเจริญศิลป์อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครกลับกลายเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานศิลปาชีพที่มีชื่อเสียง
1: นี่คือเรื่องราวของศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามพื้นที่ซึ่งสะท้อนเห็นถึงพระราชวิสัยทัศน์อันยาวไกลและพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งให้ราษฎรมีอาชีพมีรายได้มีความมั่นคงและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในถิ่นฐานของตนเองได้อย่างภาคภูมิขอพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องย้อนกลับไปในอดีตบ้านกุดนาขามเป็นพื้นที่ที่ราษฎรต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านการดำรงชีวิตอย่างหนักฤดูฝนน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกฤดูแล้งน้ำกลับแห้งขอดเมื่อทำการเกษตรไม่ได้ผลการดำรงชีวิตจึงเป็นเรื่องยากและราษฎรในหมู่บ้านจำนวนหนึ่งต้องเดินทางออกไปรับจ้างทำงานในต่างจังหวัดเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวเมื่อความเดือดร้อนเกิดขึ้นราษฎรบ้านกุดนาขามจึงร้องทุกข์ขอพระราชทานความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จากพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นที่ห้วยนกเขาซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ5กิโลเมตรเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคของราษฎรนอกจากปัญหาด้านน้ำและการประกอบอาชีพแล้วบ้านกุดนาขามยังเป็นชุมชนที่มีความสามัคคีเข้มแข็งในช่วงเวลาที่พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นพื้นที่แทรกซึมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ราษฎรบ้านกุดนาขามยืนหยัดไม่เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ก่อการร้ายพร้อมขอให้ทางราชการสนับสนุนการฝึกและอาวุธเพื่อป้องกันตนเองตามหลักสูตรไทยอาสาป้องกันตนเองร่วมกับชาวบ้านหนองฮางความร่วมมือของคนในชุมชนทำให้ผู้ก่อการร้ายไม่กล้าเข้ามาข่มขู่คุกคามและได้รับคำชมเชยจากทางราชการจนกลายเป็นแบบอย่างให้ชุมชนอื่นๆขอเข้ารับการฝึกด้วยและต่อมาได้พัฒนาไปสู่โครงการไทยอาสาป้องกันชาติหรือทสปชวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2525คืออีกหนึ่งวันสำคัญของบ้านกุดนาขามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมราษฎรบ้านกุดนาขามโปร่งทรงทอดพระเนตรเห็นถึงความยากลำบากของราษฎรขณะเดียวกันก็ทรงเห็นถึงความสามัคคีและความเข้มแข็งของคนในชุมชนจึงทรงชักชวนให้ราษฎรร่วมกันปลูกต้นไม้และรักษาป่าคณะกรรมการหมู่บ้านจึงพร้อมใจกันถวายที่ดินสาธารณะของหมู่บ้าน จำนวน43ไร่3งาน32ตารางวาเพื่อจัดตั้งโครงการป่ารักน้ำราษฎรบ้านกุดนาคามร่วมแรงร่วมใจการเสียสละแรงงานปลูกป่าถวายและสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลาเพียง1เดือนต่อมาวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2526สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการป่ารักน้ำบ้านกุดนาคามครั้งนั้นทรงทราบว่าการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยนกเขาทำให้ที่ดินของราษฎรถูกน้ำท่วมกว่า21ครัวเรือนแบ่งเป็นราษฎรบ้านกุดนาคาม5ครอบครัวบ้านหนองหาง16ครอบครัวด้วยพระเมตตาพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราษฎรกลุ่มนี้มาทำหน้าที่ดูแลรักษาป่าพร้อมพระราชทานเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 1,500 บาทต่อเดือนเป็นเวลา3ปีและที่สำคัญทรงมีพระราชดำริให้จัดโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเปลี่ยนอาชีพเสริมให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองและมีรายได้ในอนาคต
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะจากพระราชดำริในการส่งเสริมอาชีพพระเมตตาจึงเดินทางต่อมาเป็นศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาคามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีอาชีพอยู่ในถิ่นฐานของตนเองไม่ต้องละทิ้งบ้านเกิดเพื่อเดินทางไปทำงานในเมืองใหญ่และมีอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่าจึงมีพระราชสาวนีให้พลเอกณพลบุญทัพซึ่งดูแลพื้นที่มาตั้งแต่ช่วงที่ยังมีปัญหาความมั่นคงรับพระราชดำริไปจัดซื้อที่ดินจำนวน50ไร่เพื่อก่อสร้างศูนย์ศิลปาชีพค่ะ
2: อาคารหลังแรกนะคะก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2526ค่ะและนี่คือจุดเริ่มต้นของศูนย์ศิลปาชีพแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงต่อไปขอพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
3: ช่วงตามรอยพระเมตตา
4: ผมกูเดชสุภาพครับมาทำงานที่ศูนย์กุดนาคามนี่ก็ตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับเป็นครูประจำเครื่องปั้นดินเผาครับคือศูนย์แห่งนี้นี่ก็แต่ก่อนนี่มันจะเป็นคล้ายๆว่าเขตตรงนี้อาจจะเป็นขกคมีใช่ไหมครับพอดีสมัยนั้นท่านพลเอกเรวัตท่านมาทำงานอยู่ที่แถวสว่างแถวนี้ก็เลยท่านได้เคยได้มีโอกาสได้เข้าพ่อท่านเด็จท่านก็รับท่านก็เล่าให้สมเด็จแม่ฟังแล้วก็สมเด็จแม่ก็เลยเสด็จมาที่นี่ก็เลยมาให้ชาวบ้านที่นี่ได้เข้าเฝ้าแล้วก็ท่านก็มาสร้างโรงงานทำเซรามิกที่นี่แต่ก่อนเขาคิดอยู่ว่าเอ๊ะทำไมท่านมาสร้างที่นี่วัสดุไกลแต่ท่านคิดว่าตรงนี้มันจะมีบ้านเชียงนี่เป็นของโบราณทีนี้ท่านก็เลยรับสั่งให้มาทางโรงงานที่นี่พอดีนายชื่อสัตว์ยอดจำปานี่ถวายที่ดินให้ยี่ห้าไร่ท่านก็เลยมาตั้งโรงงานที่นี่หลังจากนั้นก็ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันท่านก็จะคัดเลือกชาวบ้านที่ใกล้เคียงนี่ที่มีความยากจนแล้วก็หนึ่งลูกเต้าเยอะไม่มีที่ไปสองไร่นาไม่มีท่านก็คัดเอาพวกนั้นมาฝึกมาทำงานที่นี่ก็ผมก็ได้สอนวิธีการทำก็ทำเซรามิกบ้างทำมันจะมีแกะสลักไม้มีเฟอร์นิเจอร์หลายๆอย่างคือใครเข้ามาก็ให้เดินดูก่อนว่าชอบแผนกไหนคือถ้าชอบเซรามิกก็มาทำเซรามิกก็สอนปั้นสอนมันจะมีครูมาสอนวาดรูปอีกก็มีหลายแผนกที่ตรงนี้ทำแล้วก็ปั้นสากลก็มีครับก็หลังจากนั้นก็คนรู้จักก็เริ่มมาตอนนั้นก็จาก 26คนก็เป็น100เป็น200กว่าคนก็ตอนนั้นรู้สึกจะมันจะมีบ้านใกล้เคียง 4-5 หมู่บ้านที่มาร่วมกันทำงานที่นี่ครับแต่ก่อนนี้ก็มีด่าส่วนมากก็จะมีคือเรามีอาคารที่จะโชว์พอทำเสร็จก็เข้าอาคารหลังจากนั้นก็มีหน่วยราชการต่างๆที่มาเยี่ยมชมแล้วก็มาเห็นก็มาสั่งเป็นถ้วยกาแฟมั่งเป็นถ้วยรางวัลมั่งคือทุกอย่างแม้แต่ใจกันท่านก็มาสั่งแล้วก็ทำออเดอร์ไว้แล้วก็ปั้นขึ้นมาบางคนก็ชอบวาดเขียนไหมหรือบางคนก็ชอบเป็นดอกไม้ไหมเราก็ทำให้เขาก็ส่วนมากก็ลูกค้าทั่วไปครับแต่ก่อนนี้ครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณเนี่ยก็ประมาณ110กว่าคนครับก็ส่วนมากก็อายุเยอะและส่วนหนึ่งก็หลังจากที่เก่งตรงนี้แล้วเขาก็ไปทำตัวเองไปปั้นอิสระตัวเองบางคนก็อย่างลูกน้องผมนี่ก็ไปปั้นพวกลายไทยในวัดไปปั้นพวกยักษ์พวกอะไรต่างๆนี่ก็รับเหมาทีนึงก็เป็น 7-8 ล้านเหมือนกันจากฝีมือชาวบ้านก็ได้ไปรับเหมาในวัดที่ทำลายไทยที่ทำรูปสัตว์ต่างๆตอนนี้เขาก็เหลืออยู่ประมาณไม่มากครับแต่ก่อนนี่มีเยอะช่วงนี้ก็มีแผนกเซรามิกก็ดอกไม้ประดิษฐ์ก็ทอผ้าแล้วก็เย็บผ้าแล้วก็ทำพวกเฟอร์นิเจอร์แกะสลักไม้แล้วก็ตีมีดแล้วก็มีปักทำเข็มที่ปักหัวโขนพวกอะไรตอนนี้ท่านรู้สึกจะรับสั่งงานพวกนี้เยอะครับก็ต้องทำไปแสดงทุกวันครับถึงแม้สมาชิกจะหยุดวันอาทิตย์แต่อาคารที่จำหน่ายก็เปิดตลอดครับตั้งแต่8โมงถึง4โมงครับอย่างคนที่มาดูงานดูแล้วก็ดูได้ตลอดครับไม่ได้เสียค่าอะไรครับแม้แต่นักศึกษาที่จบปีสุดท้ายที่ม.ขอนแก่นที่สารคามอะไรเขาก็มาขอฝึกงานที่นี่ครับมาทีหนึ่งก็ทีละ7คน8คนก็ประมาณ2เดือน3เดือนเขาก็กลับไปครับครับก็ที่นี่นะครับเป็นศูนย์ฝึกอาชีพนะครับท่านอยากจะเด็กรุ่นใหม่ท่านอยากจะชอบหมายถึงจะทำอะไรนะครับที่นี่มันมีหลายแผนกก็มาเรียกดูได้นะคือไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรขอให้ท่านมาฝึกให้มีความรู้เป็นจุดประสงค์ของพระองค์ท่านสมเด็จแม่นะครับคือทำไงก็ได้ให้ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนี้มีอาชีพแล้วก็มีรายได้ให้ไปจุนเจือครอบครัวก็ฝากทางพวกหนุ่มๆที่จะสนใจก็ยินดีฮะที่นี่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเราฝึกให้ฟรีเว้นแต่ว่าท่านจะรับไว้ไหมคือที่นี่มันมีหลายแผนกแม้แต่ว่ารูปแม้แต่ทำปั้นขึ้นรูปทุกอย่างมีครูสอนให้หมดครับ
5: ผมบารมียายลีอ่างนะครับเป็นสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพบ้านคุณธรรมแผนกตกแต่งเขียนสีนะครับการที่ได้เข้ามาทำงานที่ศูนย์นะครับในช่วงนั้นมันเป็นราษฎรหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติน้ำท่วมนะครับทางศูนย์ก็เลยเปิดรับสมาชิกหมู่บ้านบริวารนะครับให้มาทำงานโครงการศิลปาชีพนะครับก็เลยได้เข้ามาเป็นสมาชิกตั้งแต่พ.ศ. 2533นะครับมาคัดเลือกคนถนัดกันอีกทีนึงนะครับว่าใครเหมาะสมที่จะอยู่แผนกไหนนะครับก็แล้วแต่ประเภทชิ้นงานนะครับบางอย่างก็ได้วันนึงก็ได้หลายใบอยู่นะครับตรงนี้บางอย่างก็ใช้เวลาเป็นเดือนนะครับบางชิ้นงานนะครับครับแต่ก่อนก็จะเป็นชาวบ้านที่ทำไร่ทำนาทำพ่อทำแม่นะครับก็รายได้ก็ไม่พอใช้นะครับแต่หลังจากที่ได้เข้ามาทำงานที่โครงการศิลปาชีพนะครับก็เราก็มีรายได้พอใช้จ่ายจนเจือครอบครัวแล้วก็ส่งลูกเรียนหนังสือนะครับเด็กรุ่นใหม่นะครับใครที่สนใจเรื่องของงานศิลปะนะครับทางศูนย์ศิลปาชีพเราก็มีการฝึกอบรมนะครับความรู้ทักษะในการทำงานประเภทเซรามิกหรือว่าศิลปะในส่วนต่างๆหลายแผนกนะครับก็เปิดให้เข้ามาฝึกอบรมได้นะครับมาติดต่อได้ที่ศูนย์ศิลปาชีพนะครับ
0: หนึ่งในงานสำคัญที่สร้างชื่อเสียงให้กับศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาคามคือเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกพระองค์ทรงรำลึกถึงเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมสำคัญในภูมิภาคเดียวกันและทรงแนะนำให้นำศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนวิถีชีวิตของชาวอีสานถ่ายทอดลงบนเครื่องปั้นดินเผาของบ้านกุดนาคามจึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันแต่เป็นการนำเรื่องราวของท้องถิ่นประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมมาถ่ายทอดผ่านงานหัตถศิลป์ตลอดระยะเวลาที่ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาคามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานและส่งเสริมงานศิลปาชีพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เครื่องปั้นดินเผาแกะสลักไม้แกะสลักหินเครื่องเรือนจักสานไม้ไผ่และงานตีเหล็กพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ราษฎรจากหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดินเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องพระเมตตาไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องอาชีพในการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการตามพระราชดำริทั้งบ้านป่ารักน้ำบ้านหนองไผ่บ้านกุดนาคามรวมถึงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานเข้ารับการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยและส่งรับผู้ป่วยบางรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างต่อเนื่องทำให้พระราชกรณียกิจในพื้นที่แห่งนี้ครอบคลุมทั้งป่าน้ำอาชีพสุขภาพและคุณภาพชีวิต
1: พระราชดำริในการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาคามจึงไม่ได้เพียงแค่การสร้างผลิตภัณฑ์นะคะแต่คือการสร้างอาชีพเพื่อให้ราษฎรนั้นมีรายได้เสริมหลังฤดูการทำนาสร้างความรู้ให้แต่ละคนสามารถที่จะพัฒนาทักษะที่ตนเองถนัดสร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเองค่ะ
2: วันนี้นะคะภายในศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาคามมีพื้นที่สำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวของพระราชกรณียกิจทั้งอาคารศาลารวมใจเทิดพระเกียรติซึ่งใช้จัดแสดงและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้อนรับนักท่องเที่ยวและจัดกิจกรรมสำคัญแล้วก็ยังมีเรือนดวงเดือนค่ะซึ่งก็ใช้เป็นเรือนประทับพักผ่อนพระอิริยาบถเมื่อมีการเสด็จพระราชดำเนินและอาคารศาลาทรงงานสถานที่ซึ่งเคยใช้เป็นที่ประทับทรงงานในการเยี่ยมราษฎรซึ่งปัจจุบันค่ะก็ใช้เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและพระราชกรณียกิจในพื้นที่ในช่วงต่อไปขอพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
3: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: หากมองย้อนกลับไปจากวันที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาคามเริ่มต้นจนถึงวันนี้เราจะเห็นว่าพระราชปณิธานไม่ได้หยุดอยู่เพียงการช่วยเหลือในช่วงเวลาหนึ่งแต่ได้กลายเป็นระบบการสร้างอาชีพและองค์ความรู้ที่เดินหน้าอย่างต่อเนื่องปัจจุบันแผนกเครื่องปั้นดินเผาผลิตทั้งเซรามิกสำหรับใช้สอยเช่นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารชุดชากาแฟชุดกับข้าวโถโอ่งและแจกันรวมถึงงานตกแต่งเช่นโอ่งและเบญจพรรณแผนกดอกไม้ประดิษฐ์ผลิตดอกไม้จากผ้าโดยเฉพาะดอกบัวหลวงและดอกกุหลาบซึ่งมีคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องแผนกปักผ้าและปักชุดโขนถ่ายทอดทักษะงานฝีมือที่ละเอียดประณีตทั้งลวดลายสัตว์ดอกไม้และตัวละครในวรรณคดีรวมถึงงานปักชุดโขนตามแบบจากศูนย์ศิลปาชีพส่วนกลางความพิเศษอีกประการหนึ่งของงานศิลปาชีพคือการเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถนำงานบางประเภทกลับไปทำที่บ้านอย่างงานปักผ้าสมาชิกจะได้รับผืนผ้าและเส้นไหมเพื่อนำไปสร้างสรรค์ผลงานตามแบบและความถนัดส่วนงานทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายศูนย์มีการรับสั่งเส้นไหมเป็นรอบๆและส่งต่อให้สมาชิกกลุ่มต่างๆในโครงการศิลปาชีพหลายพื้นที่เมื่อสมาชิกทอผ้าเสร็จจึงนำกลับมาส่งผ่านศูนย์ และได้รับค่าตอบแทนตามกระบวนการของโครงการแนวทางนี้ทำให้ศิลปาชีพไม่ได้จำกัดอยู่เพียงภายในอาคารแต่ขยายไปสู่ครัวเรือนและชุมชนโดยรอบสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องที่นี่มีทั้งแผนกตีเหล็กซึ่งนำแหนบรถยนต์มาผลิตเป็นเครื่องมือทางการเกษตรเช่นจอบเสียมและมีดแผนกเฟอร์นิเจอร์และแกะสลักไม้รับผลิตงานตามความต้องการของลูกค้าทั้งงานศิลปกรรมและงานสำหรับวัดวาอารามมีแผนกปลูกหม่อนเลี้ยงไหมซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสกลนครเข้ามาให้คำปรึกษาและเมื่อได้เส้นไหมแล้วยังเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายทอผ้าภายใต้โครงการศิลปาชีพในพื้นที่ต่างๆจากป่ารักน้ำในอดีตสู่การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุนนาขามให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองและการป้องกันมลพิษจากกระบวนการทำงานขณะเดียวกันยังมีแผนกเกษตรกรรมที่ปลูกพืชผักสวนครัวด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ผลผลิตนำมาใช้และจำหน่ายให้กับสมาชิกของศูนย์สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดสำคัญว่าการสร้างอาชีพต้องเดินหน้าควบคู่กับการดูแลผืนดินและธรรมชาติอีกหนึ่งพระราชปณิธานสำคัญคือการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเรื่องราวของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอีสานถูกนำมาถ่ายทอดผ่านผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผางานปักงานทอผ้าและงานแกะสลักสิ่งเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงแค่สินค้าที่สวยงามแต่เป็นเสมือนบันทึกทางวัฒนธรรมที่คนรุ่นหนึ่งส่งต่อไปยังอีกรุ่นหนึ่งเป้าหมายของศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามจึงครอบคลุมหลายมิติส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริมและไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มรายได้และพึ่งพาตนเองร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่าและสิ่งแวดล้อมสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นพัฒนาชุมชนให้เป็นแบบอย่างแก่พื้นที่อื่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น
1: คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมคะจากวันที่ราษฎรบ้านกุดนาขามต้องเผชิญกับน้ำท่วมและความแห้งแล้งจากวันที่หลายครอบครัวค่ะต้องออกจากบ้านเกิดเพื่อไปทำงานต่างถิ่นพระเมตตาได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตผ่านการพัฒนาแหล่งน้ำการรักษาพื้นป่าและการสร้างอาชีพศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามจึงไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ในการผลิตชิ้นงานหัตถศิลป์เท่านั้นค่ะแต่คือพื้นที่แห่งการเรียนรู้คือพื้นที่แห่งโอกาสคือพื้นที่ที่ภูมิปัญญาของบรรพชนได้รับการสืบทอดและคือพื้นที่ที่ราษฎรได้ใช้ความสามารถของตนเองสร้างคุณค่าให้แก่ครอบครัวและชุมชนกว่า4ทศวรรษที่ผ่านมาพระราชดำริได้อย่างรากลึกลงในพื้นดินแห่งนี้จากต้นไม้ที่ราษฎรร่วมกันปลูกในโครงการป่ารักน้ำวันนี้ได้เติบโตเป็นผืนป่าที่หล่อเลี้ยงชุมชนจากการฝึกงานศิลปาชีพในวันแรกวันนี้ได้แตกแขนงเป็นองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทและจากพระเมตตาที่ทรงมีต่อราษฎรค่ะได้กลายเป็นพลังให้คนในชุมชนลุกขึ้นยืนได้ด้วยตนเองนี่คือความหมายของคำว่าศิลปาชีพไม่ใช่เพียงแค่งานฝีมือแต่คือการสร้างคนสร้างอาชีพสร้างชุมชนและการรักษารากเหง้าของแผ่นดินค่ะ
2: และตราบใดนะคะที่องค์ความรู้ยังถูกส่งต่อตราบใดที่คนรุ่นใหม่ยังเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นพระราชปณิธานในการสร้างอาชีพสร้างคุณภาพชีวิตและรักษาศิลปะวัฒนธรรมไทยก็จะยังคงเดินหน้าต่อไปค่ะ
1: และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครควบคุมการผลิตโดยนายพิชัยสิริสมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครภายใต้การอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
2: ทุกท่านสามารถติดตามรับชมรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศวันนี้เราทั้งสองคนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีค่ะ

านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับคณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางการกำหนดทรงผมนักเรียนย้ำไม่จำเป็นต้องแก้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
4: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
3: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
5: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่โรดแมป 4P
6: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promotingเสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
5: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: คณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางการกำหนดทรงผมนักเรียนย้ำไม่จำเป็นต้องแก้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546พร้อมให้สถานศึกษากำหนดตามบริบทโดยคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ
8: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะเรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของเด็กกรณีการไว้ทรงผมของนักเรียนซึ่งผลการพิจารณาสาระสำคัญระบุว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546เพื่อกำหนดเรื่องทรงผมนักเรียนโดยเฉพาะอย่างไรก็ตามสถานศึกษาไม่ควรกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องทรงผมโดยตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้อง

0: อีกกว่า 12,800 ล้านบาทพร้อมกำชับหน่วยงานในสังกัดเดินหน้าโครงการลงทุนให้เป็นไปตามแผนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
1: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐครั้งที่2ทับ2569เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดโดยนั้นสิ้นเดือนกรกฎาคม2569การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ในภาพรวมและงบลงทุนเป็นไปตามแผนที่กำหนดมีการเบิกจ่ายแล้วกว่า 171,000 ล้านบาทในส่วนของเงินการเหลื่อมปี2568ยังมีผลการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าแผนประมาณ 8,123 ล้านบาทและยังมีวงเงินค้างเบิกจ่ายอีกกว่า 12,818 ล้านบาทเช่นเดียวกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ยังต่ำกว่าแผนเล็กน้อยประมาณ 3,849 ล้านบาทจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแก้ไขปัญหาอุปสรรคและเร่งเบิกจ่ายเงินที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้นพศรแก้วคำรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวัง16กลุ่มรอยเลื่อนทั่วประเทศพร้อมเตรียมใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนภัยแผ่นดินไหว
2: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวและรอยเลื่อนในประเทศไทยเพื่อวางมาตรการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยและสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเป็นระบบร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีโดยเปิดเผยว่าประเทศไทยมีกลุ่มรอยเลื่อนที่มีพลังรวม16กลุ่มรอยเลื่อนครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวและอัตราเร่งของพื้นดินรวมกว่า180แห่งทั่วประเทศเพื่อเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันปภ.ได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานเกณฑ์การแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดเกณฑ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวบนบกในไทยตั้งแต่ขนาด 4.0 ขึ้นไปแผ่นดินไหวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ขนาด 6.0 ขึ้นไปแผ่นดินไหวบริเวณอันดามันตั้งแต่ขนาด 7.0 ขึ้นไปและภัยสึนามิตั้งแต่ขนาด 7.6 ขึ้นไปที่มีความลึกน้อยกว่า100กิโลเมตรทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะส่งข้อความแจ้งเตือนสถานการณ์เป็นลำดับแรกจากนั้นปภ.จะส่งข้อความแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยตามในทันทีชนันชิดาสังทองรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ญากู้ยืมเงินเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองชนิดหนึ่งที่ผู้ให้ยืมได้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นเป็นปริมาณมีกำหนดให้แก่ผู้ยืมและผู้ยืมตกลงกันว่าจะคืนทรัพย์สินเป็นประเภทชนิดและปริมาณเช่นเดียวกับทรัพย์สินซึ่งให้ยืมนั้นและเมื่อเป็นสัญญากู้ยืมเป็นสัญญายืมแล้วสัญญาดังกล่าวจึงมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อได้มีการส่งมอบทรัพย์สินที่ยืมการกู้ยืมเงินนั้นสัญญากู้ยืมเงินนั้นไม่มีรูปแบบที่ของสัญญาแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าสัญญาการกู้ยืมที่จะสามารถฟ้องร้องให้บังคับคดีได้นั้นจะต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือซึ่งใช้บังคับแก่การกู้ยืมเงินเกินกว่า 2,000 บาทที่จะต้องมีหลักฐานการกู้ยืมเงินซึ่งหลักฐานการกู้ยืมเงินนั้นจะอยู่ในรูปแบบใดก็ได้มหาจะเป็นซึ่งจะต้องเป็นสัญญาแต่อย่างเดียวอาจจะเป็นจดหมายเอกสารใดๆก็ได้เพียงแต่ว่าให้มีข้อความชัดแจ้งว่ามีการกู้ยืมเงินเกิดขึ้นเป็นจำนวนเท่าใดและตกลงใช้กันเมื่อใดและสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือลายมือชื่อของผู้ยืมต้องมีและกรณีผู้ยืมได้พิมพ์ลายนิ้วมือก็จะต้องมีพยาน2 คนนั้นลงลายมือชื่อรับรองส่วนในส่วนการกู้ยืม

ที่ไม่ถึงที่ไม่เกิน 2,000 บาทนั้นไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมก็สามารถใช้ฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ก่อนที่จะลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือจำจะต้องตรวจสอบจำนวนเงินที่ระบุในสัญญาให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยและควรที่จะต้องเขียนจำนวนเงินเป็นตัวหนังสือกำกับตรวจสอบให้ชัดเจนละเอียดรอบคอบข้อที่สองสัญญาควรจะต้องทำอย่างน้อยเป็น2ฉบับให้ผู้กู้ยืม1ฉบับผู้ให้กู้อีก1ฉบับหรือจะให้พยานไว้เก็บไว้อีก1ฉบับด้วยก็ได้3ก็ควรมีพยานฝ่ายผู้กู้นั้นยืมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้อย่างน้อย1คน4ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าโดยเด็ดขาด5และเมื่อชำระเงินให้แก่ผู้ให้กู้ยืมแล้วควรจะที่จะให้ผู้ให้กู้ยืมลงลายมือชื่อกำกับด้วยทุกครั้งเพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันว่าได้มีการชำระหนี้ได้และข้อสำคัญเมื่อชำระหนี้ครบแล้วต้องขอเอกสารหลักฐานก็คือสัญญากู้ยืมเงินคืนมาจากผู้กู้ด้วยสุดท้ายไม่ควรที่จะเอาโฉนดหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินไปให้ผู้

0: ชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
2: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

สอนให้เรารู้จักคิดดีพูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจ

0: คุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: อกเล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะวันนี้พบกันในวันอังคารที่18สิงหาคม2569ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังน้องบุ๋มเย็นจิตและกำจรค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของรายการบอกเล่า90นะคะเจอกันเป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 น.ไปจนถึง 18:00 น.โดยประมาณค่ะก่อนเคารพธงชาตินั่นเองค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะติดตามกันไว้ได้เลยนะทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะหรือว่าหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรค่ะติดตามรับชมรับฟังกันได้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะนอกจากจะมีรายการต่างๆจากทางสถานีแล้วนะคะก็ยังมีข้อมูลข่าวสารต่างๆที่อัปเดตกันตลอดทั้งวันบนหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะคะย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะจะได้เจอกันทุกวันนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังในส่วนของรายการบอกเล่า90นะคะก็จะมีทั้งข้อมูลข่าวสารเนื้อหาสาระต่างๆที่นำมาฝากกันนะคะรวมไปถึงผลงานเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันนะคะในช่วงของรายการเราก็จะเป็นผลงานเพลงเพื่อชีวิตค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะใครที่ชอบฟังเพลงแนวนี้หมุนคลื่นมาฟังกันได้นะคะ FM 100 MHz ค่ะวันนี้มีข้อมูลข่าวสารมาฝากกันไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐเรื่องราวสุขภาพข่าวจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะในเรื่องของข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐวันนี้นำเรื่องของรัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนค่ะยกระดับการอนุญาตและตรวจสอบเชื่อมโยงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีนะคะในช่วงของสุขภาพค่ะนำเรื่องของ6สัญญาณเตือนขี้หูอุดตันทำให้การได้ยินของคุณแย่ลงนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงของสุขภาพและในช่วงสุดท้ายข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพนะคะวันนี้นำเรื่องของได้งานหรือได้โอนหางานต่างประเทศผ่านโซเชียลระวังถูกหลอกจนหมดตัวนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารข่าวจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพที่นำมาฝากกันในช่วงท้ายค่ะแต่ว่าช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนสักหนึ่งช่วงนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐค่ะ

0: มาบอกเรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: เข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90ค่ะในช่วงนี้นำข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐนะคะมาเล่าสู่กันฟังค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะวันนี้นำเรื่องของรัฐบาลนะคะเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนยกระดับการอนุญาตและตรวจสอบเชื่อมโยงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีนะคะนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการปรับปรุงกฎหมายและระบบในการควบคุมอาวุธปืนนะคะว่าจะต้องควบคุมให้ครอบคลุมตั้งแต่การนำเข้าการจำหน่ายการครอบครองการใช้แล้วก็การออกใบอนุญาตนะคะตลอดจนเครื่องกระสุนและสถานที่ใช้อาวุธปืนพร้อมปรับปรุงระบบอนุญาตจากเดิมนะคะใช้เอกสารและข้อมูลไม่เชื่อมโยงกันโดยนำเทคโนโลยีค่ะมาใช้เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ครบถ้วนลดช่องโหว่นะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมซึ่งปัจจุบันคนไทยนั้นนะคะมีอาวุธปืนในครอบครองอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกและจะไม่มีการอนุมัติเพิ่มเติมแล้วนะคะทั้งนี้การควบคุมอาวุธปืนค่ะก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งร้านจำหน่ายปืนเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะแล้วก็ประชาชนค่ะโดยร้านปืนก็จะต้องมีส่วนร่วมตรวจสอบผู้ซื้อทั้งด้านพฤติกรรมและสุขภาพจิตขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องกำกับดูแลเข้มข้นนะคะส่วนที่ในส่วนของผู้ที่มีปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็สามารถนำมามอบให้กับทางราชการได้ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยเสนอค่ะซึ่งครอบคลุมไปถึงปืนเถื่อนด้วยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในเรื่องนี้ค่ะรองนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะกรณีการนำปืนไปจำนำซึ่งถือว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วเนื่องจากใบอนุญาตออกให้เฉพาะบุคคลนะคะดังนั้นผู้ครอบครองปืนโดยไม่ชอบสามารถนำส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ได้ด้วยนะคะโดยไม่จำเป็นต้องรอกฎหมายใหม่พร้อมกับระบุว่าไทยเคยมีมาตรการเปิดให้คืนปืนผิดกฎหมายมาแล้วหลายครั้งแต่ยังลดจำนวนได้เพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะเนื่องจากระบบอนุญาตและการตรวจสอบเดิมยังล้าสมัยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นการปรับปรุงกฎหมายแล้วก็ระบบควบคุมอาวุธปืนนะคะเพื่อเป็นการยกระดับการอนุญาตและก็ตรวจสอบเชื่อมโยงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีนั่นเองค่ะเดี๋ยวก็รอฟังอยู่นะคะว่ากฎหมายใหม่จะเป็นยังไงค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเอาละค่ะไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลสุขภาพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: เข้ามาสู่ในช่วงที่3นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงนี้เป็นประจำอยู่แล้วที่จะนำเรื่องราวข้อมูลสุขภาพต่างๆที่นำมาฝากกันนะคะในวันนี้น้องบุ๋มนำเรื่องของ6สัญญาณเตือนอาการขี้หูอุดตันที่ทำให้การได้ยินของคุณแย่ลงนะคะหลายคนอาจมองข้ามปัญหาขี้หูอุดตันเพราะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่หากปล่อยทิ้งไว้อาจส่งผลกระทบต่อการได้ยินและก็สุขภาพหูได้นะคะการที่ขี้หูสะสมกันเป็นก้อนแข็งและไปปิดกั้นช่องหูเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังซึ่งวันนี้เราจะมาสรุปสัญญาณเตือนสำคัญของขี้หูตันนะคะเพื่อให้คุณตระหนักและรีบหาทางแก้ไขก่อนที่ปัญหาจะลุกลามค่ะสัญญาณเตือนสำคัญของอาการขี้หูอุดตันนะคะหากคุณมีอาการเหล่านี้ควรสงสัยว่าอาจมีภาวะขี้หูอุดตันแล้วก็ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะก็คือการได้ยินลดลงเป็นอาการที่พบบ่อยที่สุดและสังเกตได้ชัดเจนที่สุดคุณอาจจะรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างปิดกั้นในหูทำให้การได้ยินไม่ชัดเจนเท่าปกติอาจจะรู้สึกเหมือนเสียงอู้อี้หรือได้ยินไม่ถนัดนะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนมีอะไรอุดตันในหูเป็นความรู้สึกที่ไม่สบายตัวค่ะรู้สึกว่าหูถูกอุดตันหรือเต็มไปด้วยหรือเต็มอยู่ตลอดเวลานะคะอาการนี้ก็จะแย่ลงเมื่อคุณอยู่ในที่สูงเช่นบนเครื่องบินหรือว่าเมื่อไปว่ายน้ำนะคะอาจจะมีอาการปวดหูหรือว่ารู้สึกไม่สบายในหูนะคะหากขี้หูแข็งตัวและสะสมมากเกินไปอาจจะไปกดทับเส้นประสาทในช่องหูทำให้เกิดอาการปวดหูได้แล้วก็ทำให้ได้ยินเสียงก้องในหูค่ะบางคนอาจจะได้ยินเสียงหึ่งหึ่งหรือเสียงวิ่งวิ่งในหูตลอดเวลานะคะซึ่งเป็นอาการที่เรียกว่าหูอื้อนั่นเองค่ะเกิดอาการวิงเวียนศีรษะขึ้นได้ด้วยนะคะหากขี้หูอุดตันและไปกระทบกับหูชั้นในซึ่งส่วนควบการทรงตัวอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะได้นะคะรวมไปถึงอาการคันในหูเมื่อมีของเหลวไหลออกมาค่ะขี้หูที่อุดตันทำให้เกิดการระคายเคืองและคันในหูและในบางกรณีอาจจะมีของเหลวไหลออกมาซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการติดเชื้อร่วมด้วยนะคะทีนี้ทำอย่างไรเมื่อรู้สึกว่าขี้หูอุดตันนะคะสิ่งที่ไม่ควรทำเลยก็คือห้ามใช้สำลีปั่นหูการใช้สำลีปั่นหูจะยิ่งดันขี้หูเข้าไปลึกกว่าเดิมทำให้ขี้หูอุดตันและเป็นก้อนแข็งมากขึ้นห้ามใช้ของแข็งแคะหูนะคะเช่นกิ๊บหนีบผมหรือไม้แคะหูเพราะอาจจะทำให้ช่องหูเกิดการบาดเจ็บหรือทะลุแก้วหูได้นะคะทีนี้เรามาดูสิ่งที่ควรทำค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสิ่งที่ควรทำก็คือใช้น้ำยาหยอดหูนะคะซึ่งสามารถซื้อน้ำยาหยอดหูเพื่อช่วยละลายขี้หูได้ตามร้านขายยาโดยควรปรึกษาเภสัชกรก่อนนะคะหรือว่าไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการปวดหูอย่างรุนแรงก็ควรไปพบแพทย์หูคอจมูกเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยแล้วก็ทำการนำขี้หูออกมาอย่างถูกวิธีนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังขี้หูอุดตันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะคะหากปล่อยทิ้งไว้อาจจะส่งผลต่อการได้ยินและสุขภาพหูในระยะยาวการรู้จักสังเกตสัญญาณเตือนเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถดูแลสุขภาพหูได้อย่างทันท่วงทีและเมื่อมีปัญหาก็ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นะคะไม่ควรลองแก้ปัญหาด้วยตัวเองเพราะอาจจะทำให้สถานการณ์แย่ลงได้ค่ะนี่ก็เป็น6สัญญาณเตือนนะคะอาการขี้หูอุดตันที่ทำให้ได้ยินการได้ยินของคุณแย่ลงนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็ลองไปสังเกตดูนะไม่ว่าจะเป็นการได้ยินลดลงนะคะอาจจะพูดเสียงดังมากขึ้นด้วยหรือเปล่าแล้วก็รู้สึกเหมือนมีอะไรอุดตันในหูตลอดเวลามีอาการปวดหูหรือว่ารู้สึกไม่สบายในหูนะคะได้ยินเสียงก้องในหูเสียงหึ่งหึ่งวิ่งวิ่งวิ่งนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสังเกตอาการดูนะอาการวิงเวียนศีรษะนะคะอาจจะทำให้เกิดขึ้นได้ด้วยหรือว่าอาการคันในหูหรือมีของเหลวไหลออกมานั่นเองค่ะจำไว้ว่าถ้ามีอาการแบบนี้ไม่ควรทำเลยก็คือห้ามใช้สำลีปั่นหูนะคะแล้วก็ห้ามใช้ของแข็งแคะหูนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแต่ว่าสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือให้ใช้น้ำยาหยอดหูเนาะ น้ำยาหยอดหูก่อนที่เราจะซื้อก่อนที่เราจะใช้เราก็ต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านก่อนนะคะหรือว่าไปหาหมอก็ได้นะคะหมอหูคอจมูกเพื่อให้หมอตรวจนะคะเดี๋ยวนี้จะมีเครื่องตรวจส่องเข้าไปในหูเรานะคะคุณผู้ชมผู้ฟังก็มีกล้องเล็กๆเข้าไปแล้วก็คุณหมอก็จะตรวจก็จะเห็นข้างในว่าเป็นยังไงนะคะซึ่งแพทย์ก็จะถ้าแพทย์เห็นว่าเป็นขี้หูที่อุดตันในรูหูนะคะก็จะนำขี้หูออกมาอย่างถูกวิธีค่ะจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเนาะเรื่องขี้หูนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังปล่อยทิ้งไว้ก็อาจจะทำให้หูไม่ได้ยินนะคะสุขภาพหูในระยะยาวแย่ลงนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลสุขภาพนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ค่ะช่วงนี้ไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะฟังเพลงประกอบกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องข่าวปลอมอย่าลงเชื่อเรื่องที่จะต้องเช็คก่อนแชร์นะคะแล้วก็เรื่องที่ห้ามทำเด็ดขาดนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนค่ะ

0: เล่าเอาข่าวมาบอกข่าวจริงข่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก่อนจะจากกันไปเป็นประจำทุกวันนะคะก็จะนำข้อมูลข่าวสารข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้นำเรื่องได้งานหรือได้โอนหางานต่างประเทศผ่านโซเชียลระวังถูกหลอกจนหมดตัวนะคะปัจจุบันตำรวจไซเบอร์พบกลุ่มมิจฉาชีพใช้ Facebook และ LINE เป็นช่องทางหลอกลวงผู้ที่กำลังมองหางานในต่างประเทศค่ะโดยอ้างว่าสามารถจัดหางานและดำเนินงานต่างๆด้านเอกสารให้ได้นะคะผู้เสียหายจำนวนมากสูญเสียเงินจากการหลงเชื่อคำโฆษณาที่ดูน่าเชื่อถือก่อนถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆจนสูญเงินจำนวนมากนะคะกลลวงที่พบบ่อยๆก็คืออ้างว่ามีนายจ้างในต่างประเทศรองรับแล้วเรียกเก็บค่าดำเนินการต่างๆนะคะเรียกเก็บค่าประกันวีซ่าอ้างว่าต้องแสดงฐานะทางการเงินให้โอนเงินอยู่หลายครั้งแอบอ้างเป็นเจ้าที่ของหน่วยงานภาครัฐนะคะจำให้ขึ้นใจไว้ว่าการเดินทางไปต่างประเทศที่ถูกต้องไม่ควรเริ่มต้นด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลก่อนตัดสินใจสมัครงานควรตรวจสอบให้แน่ใจนะคะบริษัทจัดหางานได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานหรือไม่มีใบอนุญาตจัดหางานอย่างถูกต้องหรือไม่มีที่ตั้งและข้อมูลติดต่อที่ตรวจสอบได้หรือไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายผิดปกติหรือไม่หากต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศควรติดต่อผ่านกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบด้านการจัดหางานและก็คุ้มครองแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศค่ะช่องทางการตรวจสอบข้อมูลนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังคือไปที่กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนะคะสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานค่ะ www.doe.go.th นะคะถ้าหากโดนหลอกแจ้งความออนไลน์ไปได้ที่ www.thaipolishonline.go.th หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นเตือนกันอยู่ทุกวันนะก่อนที่จะหลงเชื่ออะไรก็ให้คิดก่อนนะคะก่อนโอนก่อนให้ข้อมูลส่วนตัวทุกครั้งนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังขาเอาล่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อมูลข่าวสารในช่วงต่างๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังนะวันนี้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้วนะคะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะน้ำบุ๋มเย็นจิตระกำจรค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลาเดียวกันนี้นะคะทางสวทชุมพร FM 100 MHz ค่ะหรือว่าหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรนะคะกลับมาเจอกันได้ในวันพรุ่งนี้เวลา 17:00 นถึง 18:00 นค่ะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 นถึงเวลา 18:00 น

Eco Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: ามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
5: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งรุ่นพี่อยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
4: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มหรอกนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
5: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
4: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
5: โอ้ยเกือบแล้ว
4: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะแล้วขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
2: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: ประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับจังหวัดชุมพรจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดชุมพรจัดอบรม YPC พัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่เชื่อมพลังภาครัฐและภาคเอกชนขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดรองนายกรัฐมนตรีสุภจีลงพื้นที่สุวรรณภูมิเร่งปลดล็อกอุปสรรคยกระดับประสบการณ์ผู้มาเยือนขับเคลื่อน Visitor Economy สุภมาสั่งสคบตรวจสอบกรณีขายตั๋วเครื่องบินเกินที่นั่งเดินหน้าคุมสัญญาบริการสายการบินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
1: มีเงินก็อย่าเป็นทุกข์เพราะเงินมีบุตรภรรยาสามีก็อย่าต้องเป็นทุกข์เพราะบุตรภรรยาสามีมีเกียรติยศชื่อเสียงก็อย่าต้องเป็นทุกข์เพราะว่าเกียรติยศชื่อเสียงมีอะไรก็อย่าต้องเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นนั่นคือมีธรรมะธรรมะป้องกันเอาไว
2: ้สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
0: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวมาเริ่มกันที่จังหวัดชุมพรจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอ่าวทองโขตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรโดยมีนายมานิตบริพันธ์นายอำเภอหลังสวนนายอัมพลธานีครุฑนายกสมาคมการท่องเที่ยวชุมชนแห่งประเทศไทยนายประยุทธ์รัตนวรรณประมงจังหวัดชุมพรพันตำรวจเอกอนันต์อนุตระเวสารัตน์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมประมงและประชาชนเข้าร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนายประยุทธ์รัตนวรรณประมงจังหวัดชุมพรกล่าวถึงการจัดพิธีในครั้งนี้ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดจนเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำอันเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญของประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้พันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งชุมพรเป็นลูกกุ้งกุลาดำจำนวนทั้งสิ้น 400,000 ตัวด้านพันตำรวจเอกอนันต์อนุตระเวสารัตน์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืดได้กล่าวรายงานข้อมูลในพื้นที่โดยระบุว่าชายหาดและอ่าวทองโขตั้งอยู่ที่บ้านทองโขหมู่ที่13ตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวนเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนประมงชายฝั่งที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์และความเงียบสงบตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอย่างแหลมริ้วและเกาะพิทักษ์นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นทางประวัติศาสตร์คือบริเวณทะเลห่างจากชายหาดอ่าวทองโขไปประมาณ500เมตรเป็นจุดค้นพบซากเรือเหล็กโบราณขนาดใหญ่ซึ่งนักโบราณคดีใต้น้ำกรมศิลปากรคาดว่าเป็นเรือบรรทุกน้ำมันของทหารญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่จมอยู่ใต้น้ำมาร่วมเกือบ100ปีโดยคงสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นไว้และมีเรื่องราวเล่าขานสืบต่อกันมาซึ่งช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้สนใจให้เดินทางมาเยือนปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวมีบริการที่พักริมทะเลและร้านอาหารพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างครบครันต่อมาจังหวัดชุมพรจัดอบรม YPC พัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่เชื่อมพลังภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด นายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่จังหวัดชุมพรปี2569เพื่อพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของผู้นำรุ่นใหม่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดชุมพรโดยมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และข้าราชการสังกัดส่วนราชการของจังหวัดชุมพรเข้าร่วมการอบรมณโรงแรมเดอะบีชรีสอร์ทแอนด์เรสซิเดนซ์อำเภอปทิว

ังหวัดชุมพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรกล่าวว่ากิจกรรมนี้เป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่และข้าราชการสังกัดส่วนราชการในจังหวัดชุมพรจะได้บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อการพัฒนาจังหวัดชุมพรรวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างข้าราชการและภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่อีกทั้งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถความรู้ทักษะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมไม่สามารถดำเนินการโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่จำเป็นต้องอาศัยเครือข่ายผู้นำที่มีความเข้าใจในเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันมีทักษะในการคิดเชิงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเครือข่ายการสื่อสารและการประสานความร่วมมือและการทำงานแบบบูรณาการข้ามหน่วยงานและข้ามภาคส่วนการสร้างเวทีแห่งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรรุ่นใหม่จากภาครัฐและภาคเอกชนจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือความไว้ใจและการต่อยอดสู่การพัฒนาโครงการร่วมกันในอนาคตซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดชุมพรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่จังหวัดชุมพรจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่3มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพความพร้อมของผู้นำรุ่นใหม่ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดชุมพรสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาระบบราชการตามสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงไปพัฒนาขีดความสามารถความรู้ทักษะทัศนคติของภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ซึ่งส่งผลต่อการบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อการพัฒนาจังหวัดในอนาคตต่อมารองนายกรัฐมนตรีสุภจีลงพื้นที่สุวรรณภูมิเร่งปลดล็อกอุปสรรคยกระดับประสบการณ์ผู้มาเยือนขับเคลื่อนวิสิเตอร์อีโคโนมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนนำคณะทำงานลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวันที่17สิงหาคม2569เพื่อติดตามกระบวนการให้บริการผู้โดยสารขาเข้ารับฟังปัญหาจากการปฏิบัติงานจริงและเร่งหาแนวทางแก้ไขร่วมกันการลงพื้นที่มีรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมภารกิจเพื่อบูรณาการการทำงานและยกระดับการบริการโดยมุ่งปรับแนวคิดจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เน้นจำนวนผู้คนโดยมุ่งปรับแนวคิดจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมุ่งปรับแนวคิดจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เน้นจำนวนผู้เดินทางสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากผู้มาเยือนหรือ visitor economy ครอบคลุมทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้เดินทางเพื่อธุรกิจการศึกษาสุขภาพและวัตถุประสงค์อื่นๆซึ่งมีศักยภาพในการพำนักและใช้จ่ายสูงสำหรับมาตรการเร่งด่วนได้กำหนด4แนวทางสำคัญได้แก่ลดความแออัดบริเวณตรวจคนเข้าเมืองโดยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติและบริหารกำลังเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาเที่ยวบินหนาแน่นยกระดับความปลอดภัยเชิงรุกทั้งการลาดตระเวนการจัดระเบียบรถสาธารณะและปราบปรามไกด์เถื่อนนอกจากนี้ยังเร่งบริหารพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เกิดประโยชน์พร้อมกำหนดเป้าหมายและติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อมาสุภมาศสั่งสคบตรวจสอบกรณีขายตั๋วเครื่องบินเกินที่นั่งเดินหน้าคุมสัญญาบริการสายการบินนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบสั่งการให้เร่งตรวจสอบกรณีผู้โดยสารร้องเรียนว่าจองบัตรโดยสารเที่ยวบินภายในประเทศล่วงหน้าพร้อมเลิกที่นั่งและชำระค่าบริการเพิ่มเติมแต่เมื่อถึงวันที่เดินทางกลับไม่สามารถขึ้นเครื่องได้จนต้องซื้อตั๋วการบินอื่นด้วยตนเองสคบได้ประสานสายการบินเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเที่ยวบินดังกล่าวมีผู้จอง191รายขณะที่มีที่นั่ง189ที่นั่งโดยผู้ร้องเป็นผู้มาเช็คอินรายสุดท้ายและถูกปฏิเสธการรับขนสายการบินระบุว่าได้เสนอเงินชดเชย 1,500 บาทเปลี่ยนเที่ยวบินพร้อมคูปองอาหารแต่ผู้ร้องไม่รับข้อเสนอและเลิกเดินทางกับสายการบินอื่นนางสาวสุภมาศกำชับให้สคบขยายผลตรวจสอบเชิงระบบทั้งเงื่อนไขสัญญาการซื้อบัตรโดยสารค่าบริการเสริมและการโฆษณาที่อาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าที่นั่งได้รับการยืนยันแล้วพร้อมศึกษาแนวทางกำหนดให้ธุรกิจสายการบินเป็นธุรกิจควบคุมสัญญาเพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการที่เป็นธรรมทั้งนี้
ผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธการรับขนจากกรณีขายบัตรโดยสารเกินจำนวนที่นั่งมีสิทธิ์ได้รับการดูแลตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องรวมถึงอาหารเครื่องดื่มการเดินทางทดแทนที่พักกรณีจำเป็นและเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ประชาชนที่พบปัญหาสามารถร้องเรียนต่อสคบผ่านสายด่วน1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือเว็บไซต์สคบพร้อมเก็บหลักฐานการจองและการชำระเงินไว้เพื่อประกอบการร้องเรียนอีกสักครู่กลับมาติดตาม

กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:41 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:14 นาทีน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 0:44 นาทีและ 15:48 นาทีลงเต็มที่เวลา 7:48 นาทีจบรอบวันทันข่าวเจริญยศสายทองควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ

ดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการคนชุมพรต้านโกงโดยชมรมสตองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดชุมพรค่ะ

0: ทางบ้านที่เคารพครับวันนี้รายการน้องตึกน้องเก๋ว่าไงรายการเลยนะคนชุมพรต้านโกงครับวันนี้พบกับผมนิพนธ์ธรรมาภิรมย์กับคุณชินี
1: ซาตานค่ะ
0: ซาตานครับนี่เขาผู้สันทัดกรณีในเรื่องรายการวิญญูอยู่วันนี
1: ้อดีต
0: วันนี้อยากจะให้น้องเล่าที่ไปที
1: ่ที่หาดใหญ
0: ่ที่หาดใหญ่นะเมื่อวันที่13-14ครับน้องเชิญครับ
1: ก็คือมีโอกาสไปประชุมซึ่งก็จะเป็นการประชุมระหว่างสตรองนะคะสตรองของปปช.ค่ะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มผอช.หรือว่าสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนซึ่งก็จะขึ้นตรงอยู่กับสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะใช่ค่ะซึ่งเขาก็จะมีการบูรณาการกันก็คือในส่วนของตอนเรียกกันว่าสภาชุมชนนะคะคือผอช.แล้วก็ในส่วนของสตรองเนี่ยเราจะจับมือกันมาเป็นพลังสุจริตค่ะซึ่งคือตอนนี้ในส่วนของสตรองนี่เราก็จะมีหน้าที่ในการได้จะป้องปราม
0: ป
1: ้องปรามในส่วนของภาครัฐนะคะเดี๋ยวหลายคนอาจจะเข้าใจผิดเพราะว่าบางกรณีอย่างตอนนี้ที่เราดังๆกันอยู่ก็คือกรณีเรื่องของการสอบท้องถิ่นซึ่งในส่วนของสตรองเองเนี่ยเราก็แค่การทำงานคือแค่ชี้เบาะแส
0: ใช่ครับใช่
1: เราไม่
0: สามารถจะไปถือดาบไปฟาดฟันใครได้หรอกนะสตรองนะครับ
1: ใช่ค่ะซึ่งในส่วนของการทำงานของในส่วนของสตรองอ่ะนะคะเราก็ป้องปรามแล้วก็ยังมีในส่วนของภาคเอกชนก
0: ็
1: คือผอช.นี่แหละนะคะในส่วนของสภาชุมชนซึ่งตัวเขาเองก็ที่ทำงานขึ้นตรงอยู่กับพม.นะคะก็จะมีการลงลึกลงไปในส่วนของภาคประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนต่างๆค่ะซึ่งก็ที่ว่านี้ก็คือเป็นเรื่องของลงไปในตำบลลงไปในหมู่บ้านก็จะมีตัวแทนหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยนะคะก็ที่มีโอกาสได้ประชุมที่หาดใหญ่ครั้งนี้เนี่ยเราเป็นเรื่องของแบบบูรณาการการทำงานร่วมกันการหาภาคีเครือข่ายโดยที่จะมีแกนนำหลักในการทำงาน
0: เคยเป็นเจ้าภาพแล้วเนาะ
1: ก็มีทั้งในส่วนอันนี้ก็จะเป็นปปช.
0: ปปช.ใหญ่
1: ค่ะปปช.แล้วก็พม.ซึ่งเราก็จะมีทางด้านวิทยากรนะคะวิทยากรจากบุคคลภายนอกมาพูดคุยคือเขามีการเขาเรียกว่าปรับเขาเรียกว่าละลายพฤติกรรมของพวกเราในที่ทำงานเพราะว่าเรามาคนละหน่วยงานกัน
0: คือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่รัฐบาลเขาบอกว่าเขาจะปรับหน่วยงานราชการใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อย่างของเราเนี่ยมันหน่วยงานถือว่าไม่ใช่ราชการเนี่ยนะคร
1: ับเราเป็นแค่ภาคเครือข่ายประชาชน
0: เท่าน
1: ั้นเองค่ะซึ่งตอนเนี้ยมันก็จะมีเรียกว่าอาจจะมีความซ้ำซ้อนกันก็ได้
0: เหมือนที่น้องแก่เล่าให้คุณฟังว่าเขาจะยุบรวมเราจากสตรอง
1: คาดว่าเราอาจจะหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นพม.ผอช.ก็ทำงานคล้ายๆกันสตรองก็ทำงานคล้ายๆกันแล้วก็มาทำงานร่วมกันให้เป็นชื่อเดียวกันก็คือพลังสุจริตโดยที่เราหาเครือข่ายเราก็มีการระดมความคิดกันค่ะว่าเราจะมีเครือข่ายไหนที่จะมาทำงานร่วมกับเราบ้างเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าเราก็ไม่ได้คนเยอะแยะอะไรมากมายดังนั้นการที่เรามีตาสับปะรดเยอะในหลายหน่วยงานก็น่าที่จะดี
0: ก็วันที่13ที่ว่าน้องไปประสัมมนาประชุมสัมมนาเนี่ยที่หาดใหญ่นะในเรื่องของสตรองวันที่13ก็พร้อมกับของพี
1: ่ของพี่ทำอะไรบ้างคะ
0: ก็อย่างที่ว่านี่แหละตอนเช้าก็เป็นเรื่องของทางปปช.ชุมพรเองมีวิทยากรก็คือน้องลูกปลาเป็นผู้กล่าวคำรู้สึกจะไม่ได้จดไว้นะแต่เขาให้ความรู้นะฮะเป็นให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการทางด้านกฎหมายของผู้กระทำความผิดในเรื่องที่อยู่ในกฎหมายของปปช.เราก็เป็นเรื่องของจังหวัดนะท่านผู้ว่ามาเป็นเปิดงานแล้วมีปลัดจังหวัดเป็นผู้กล่าวรายงานมีผู้เข้าร่วมก็ร้อยกว่าคนนะ120คนแต่เป็นหน่วยงานราชการซะส่วนมากมีสตรองของเราไปก็ประมาณสัก9คนมานั้นก็ไปกันก็ยังคิดว่าเลยทำไมน้องเก๋ไม่มาก็เพิ่งจะทราบว่าน้องเก๋เดินทางไปประชุมที่หาดใหญ่นะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็นั่นแหละอยากจะให้น้องเก๋พูดเล่าไปถึงเรื่องการทำงาน พร้อมวิวทิวทัศน์ของหาดใหญ่หลังจากเกิดอุทกภัยใหญ่นะครับได้ฟังด้วย
1: คือถ้าในส่วนของการประชุมน่ะเราก็เป็นแค่เรื่องของการระดมมันสมองกันเนี่ยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องหลายๆหน่วยงานต้องทำงานร่วมกันให้ไปในทิศทางเดียวกันเพราะว่าตอนนี้ถ้าจะมองกันแล้วเราก็จะเห็นว่าเรื่องของการทุจริตเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเรื่องใกล้ตัวมากและนอกจากจะใกล้ตัวแล้วเราจะมองว่าพอนานๆเข้ารู้สึกมันจะเป็นเรื่องปกติธรรมดากันหรือเปล่า
0: เพราะว่าตอนนี้ก็ที่ดังๆอยู่ก็ต้อง 3-4 เรื่องแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าตัวดูแล้วก็ไม่สังคมไม่ได้ว่าอะไรเลยนะ
1: ก็ถ้าจะมองในมุมคือถ้าเกิดไม่หยิกเนื้อตัวเองก็ไม่เจ็บ
0: ก็แปลกนะน้องนะจริงๆดูแล้วเรื่องนั้นก็ดังมากเรื่องนี้ก็ดังแต่เราไม่กล้าพูดตรงนี้นะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไปกล่าวหาเขาเพราะว่าพอตั้งนั้นจริงๆเขาบอกว่าเขาดูทุกรายการนะแล้วพอถึงเวลาเขาก็ตั้งโต๊ะบอกผมฟ้องนะเราจะเลยอย่าพูดดีกว่าเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะไม่คือจริงๆถ้าจะมองบอกว่าเรามองให้เป็นเรื่องปกติคือเรามองว่าการทุจริตหรือการรับสินบนหรืออะไรก็ตามเนี่ยทำไมเรารู้สึกว่ามองเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราอาจจะชินกัน
0: คือถ้าพูดกันจริงๆว่าสังคมไม่ยอมรับนี่มันอยู่ที่สื่อสารใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นะคือถ้าสมมติว่าการทุจริตอันเนี้ยสื่อสารทุกระบบทั้งทีวีทั้งวิทยุทั้งหนังสือพิมพ์ไม่กล่าวถึงกันเลยมันก็เงียบนะมันก็กลายเป็นว่าให้เป็นเรื่องปกติไป
1: เอาจริงๆนะท่านณวันนี้นะท่านในมุมของเก๋นะเรากำลังคุยกันที่ปลายเหตุ
0: ใช่
1: เราไม่ได้คุยกันที่ต้นเหตุคือต้นเหตุเนี่ยก็อยากจะเริ่มไม่รู้สิเอาเราก็เอะอะชอบอ้างญี่ปุ่นทั้งที่เมื่อกี้ญี่ปุ่นเขากำลังชื่นชมเราญี่ปุ่นก็ชื่นชมเราว่าเราได้อยู่ชิวๆกันจังดีจังเลยแต่สำหรับเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยญี่ปุ่นก็มีระเบียบวินัยก็เริ่มต้นจากการที่มีโอกาสได้เห็นเด็กๆอนุบาลนะคะเขาปลูกฝังเรื่องเด็กอนุบาล
0: เราก็น่าจะปลูกตรงนั้นไง
1: ก็นั่นแหละแล้วทำไมเราไม่ทำล่ะ
0: นั่นสิน้องคิดอย่างนี้นะญี่ปุ่นเนี่ยเขามีวัฒนธรรมที่ท่านเราไม่เคยสัมผัสเขานะแต่ว่าดูที่ว่า
1: เราดูสารคดีเราดูจากคนรอบตัว
0: เขาไปแข่งขันฟุตบอลใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเขาก็ทีมเชียร์ว่างั้นเถอะนะทีมประทีมเชียร์พอเลิกงานนี่ในเขตที่เขานั่งกันอยู่เนี่ยไม่มีขยะนะทุกเก็บหมดเลยนะคนไทยยังไม่ได้อย่างนั้นคนไทยนี่แค่บอกว่าคิวครับยังไม่มีเลยนะจริงๆพูดกันตรงๆนะไอพี่กับคนไทยเรารู้กันอยู่แต่ว่าเรายังมีวุฒิภาวะพอที่ว่าเขาคิวก็คิวเราก็ต้องตามเข้าคิวกับเขาเหมือนกันมันจะทุกเรื่องนะคนไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องปลูกฝังอย่างที่น้องว่าน่ะปลูกฝังตั้งแต
1: ่ให้เกิดความเคยชินตั้งแต่เด็ก
0: ตั้งแต่อนุบาล
1: และให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเป็นเรื่องที่ผิดเป็นเรื่องของความน่าละอายก็เหมือนกับเรื่องของการสูบบุหรี่เดี๋ยวนี้การสูบบุหรี่เขารณรงค์จะมีความรู้สึกว่าใครที่ยืนสูบแบบผิดที่ผิดทางเนี่ยเป็นเรื่องน่ารังเกียจอันนี้เราต้องยอมรับว่าใช้งบประมาณเยอะมากแต่ได้ผลนะ
0: งบประมาณตรงนี้นะจริงๆเนี่ยพี่เนี่ยเป็นคนที่คิดมากพอสมควรเช่นตัวสอ3ตัวนั่นแหละได้งบไปตั้งเยอะนะน้องแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรคือวันลงเลิกบุหรี่อดเหล้าอะไรเงี้ยนะก็คือว่ามันใช้งบเยอะจริงอะนะแต่ว่าได้ผล
1: แต่บุหรี่ได้ผลนะคะบุหรี่ได้ผล
0: เราก็บอกว่ายุบเลยนะโรงงานยาสูบนะหมดยาผลิตเลย
1: อุ้ยประโยคนี้พูดมานานแล้ว
0: แต่ว่าภาษีอะเยอะนะนี่แหละภาษีบาปก็เลยมาอยู่กับสสสนี่แหละ
1: ก็เขาบอกว่าถ้าเราอะยุคของเราไปเนี่ยมันจะมีเรื่องของบุหรี่ต่างประเทศเข้ามาแล้วทีเนี้ยเราไม่ได้เสียผลประโยชน์ไปมากกว่านี้อีกหรอสู้เราขายเราเองไม่ดีกว่าหรอ
0: เราไม่เข้าใจเหมือนกันนะทำไมคนเรามันชอบเอาสิ่งเลวร้ายเข้าร่างกายเนาะเช่นไอ้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ย
1: ค่ะ
0: สูบกันฟันขโมงเลยนะเป็นเรื่องโกเก๋ไปเลย
1: มันหอม
0: แต่วันนั้น
1: ได้กินได้เห็น
0: วันที่มีเรื่องก็คือวันที่เท่าไหร่นะที่อดีตสสยิงต
1: ละ
0: ไอ้นายกอบจนั่นแหละฮะก็สูบบุหรี่ความจริงเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับเหรียญสองด้านนะน้องว่านะอย่างพี่ว่าอินนะคือเขาอาจจะผ่อนคลายให้ผ่อนคลาย
1: อันนี้เห็นเขาวิจารณ์ท่านอารีวัตรบอกมา
0: แต่มันผิดนะสูบบุหรี่เนี่ยในที่ก็เลยสถานีตำรวจถูกปรับไปด้วย 3,000 แล้วก็ไอ้ท่านสสก็โดนไปด้วย 5,000 ถูก ใครปรับอ่ะถูกอกอย.เหรอรู้สึกอะไรที่เขาดูแลเรื่องเกี่ยวกับห้ามสูบบุหรี่เนี่ยก็บางทีมันก็ดูนะดูก็ดีถ้า
1: ไม่เป็นไรค่ะละอีก5นาที
0: 5นาทีแล้วเดี๋ยวก็
1: ยังคุยได้อีกเยอะไม่ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะว่าในเรื่องของการวางแผนครอบครัวที่ว่าเนี่ยนะนอกจากว่าจะเป็นเรื่องการวางแผนให้มีลูกแล้วเนี่ยมันก็ต้องวางแผนว่าในอนาคตเขาต้องเติบโตมาเป็นเด็กที่มีคุณภาพด้วยเหมือนกัน
0: เพื่ออย่างนี้ขณะนี้สังคมเมืองไทยคือสังคมผู้สูงอายุแล้วนะอย่างพี่เนี่ย70กว่าเข้าไปแล้วนะแล้วเขาบอกว่าไม่มีเด็กไม่เกิดเลย มันจะเกิดได้ยังไงครับผู้หญิงกับผู้หญิงแต่งงานกันผู้ชายกับผู้ชายแต่งงานกันเอาตรงไหนมาเกิดล่ะ
1: อ้าวถ้าพูดอย่างนี้นี่เพิ่งจะลงใต้มา ไปหาดใหญ่มาเราก็ได้ความคิดตามมาเขาก็บอกว่าในส่วนของอันนี้ก็บอกก่อนว่าเราไม่ได้พูดในแง่ของศาสนานะเราไม่พูดเรื่องของศาสนาแต่จะพูดในเรื่องของวิธีคิดของเขาหรือว่าในสายของการเชื่อความเชื่อของเขาดีกว่านะคะคือของเราเนี่ยของเราเคยบอกว่ามีลูกต้องไม่เกิน2คนเหมาะสมดีที่สุดแล้วและปัจจุบันก็อะไรหลายๆอย่างทำให้คนมีลูกน้อยลงแต่ในส่วนของมุสลิมอ่ะเขาไม่ได้คุมกำเนิดนะ
0: น้องคิดอย่างนี้นะพี่เป็นผู้ชายมุสลิมพี่สามารถมีภรรยาโดยภรรยาแรกเห็นด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ห้า
1: สี่คน
0: แล้วถ้าใน4คน5คนเนี่ยมีลูกสักคนละ5คนน่ะเท่าไหร่50 15 20 20 25คนแล้วทำเขาทำมันไม่ได้เพราะผิดหลักศาสนาเขานี่คือพี่ว่าเป็นกุศโลบายที่อีกไม่กี่ปี
1: นั่นเป็นเรื่องการเมืองเราจะไม่คุยกันเราแค่ทิ้งท้ายไว้ให้คิด ทิ้งท้ายไว้ให้คิดแต่ว่าที่มีโอกาสไปหาดใหญ่แห่งนี้ที่บอกให้คุยเรื่องบรรยากาศนะคะ
0: ดูบรรยากาศ
1: ก็ปรากฏว่าก็เดินรอบเมืองนะกลางวันนี้ไม่ค่อยคึกคักที่หาดใหญ่เขาจะสว่างสวยก็คือช่วงกลางคืนก็ปรากฏว่าช่วงกลางวันที่เดินเล่นอ่ะนะคะมันจะมีแบบตึกรามบ้านช่องบางแห่งอ่ะที่ยังมีสภาพน้ำท่วมก็คือยังไม่เก็บกวาดอ่ะเขาแค่ปิดประตูทิ้งไว้อ่ะติดเราก็ไปยืนชะแงะอยู่เงี้ยไปยืนชะแงะดูอยู่อุ้ยในบ้านก็ยังแบบคือของระเนระนาดยังเต็มแล้วก็ยังไม่ได้ล้างอะไรเลยเขาแค่ปิดประตูทิ้งไว้เฉยๆอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะนะคะว่าอาจจะไม่อยู่แล้วย้ายแล้วหรือ ยังไม่พร้อมหรืออะไรก็ตามอ่ะนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไปแล้วไม่ประทับใจขออนุญาตว่าคือในฐานะที่เราเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะนะเราก็ไปถามไถ่แม่ค้าว่าตรงนั้นไปตรงที่ตลาดกิมหยงแล้วก็ถามว่าเราต้องการที่จะไปสตรีทอาร์ตคือสตรีทอาร์ตแบบมันก็ไม่ใช่เฉพาะที่ถนนนางงามที่สงขลาคือที่หาดใหญ่ก็มีแต่อาจจะไม่เยอะแยะเท่าที่นั่นก็จะมีแค่บางตึกคือเราไปถามเขาคือเขาถามว่าจะซื้ออะไรไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกโอ้ยังไม่ซื้อแต่อยากจะไปเดินเที่ยวก่อนตรงนี้มีเห็นได้ข่าวว่ามีคนแนะนำมาแต่เผอิญว่าเราหลงก็ให้ไปตรงไหนคะ
0: นี่แหละนะคนไทยด้วยกันยังต้องทำกันอย่างนี้แหละแต่ที่ต่างชาติคุณไปเอื้อประโยชน์ให้ออกอะไรนะบัตรประชาชนเป็นอะไร
1: ไม่คือแค่
0: คนไทยได้ยังไงอ่ะ
1: คือจะบอกว่า1โอเคคุณไม่รู้ข้อมูลในพื้นที่ทั้งที่เป็นเมืองท่องเที่ยวการที่เขาไปถามไถ่อะไรปั๊บเนี่ยไม่รู้ข้อมูลก็ไม่เป็นไรคืออาจจะแบบว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ได้ใช้โทรศัพท์จริงในโทรศัพท์มันก็สามารถจะหาได้แต่ในความที่เราอยากที่จะต้องการจะทูเวกับคนในพื้นที่
0: เราอยากจะได้คุยกับเขามาก
1: แล้วก็ที่สำคัญคือเราตั้งใจถ้าเกิดเราไปถามอะไรเขาอ่ะเราก็ต้องคือตั้งใจจะไปซื้อของตรงนั้นอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องการพูดคุยตามภาษาคนพูดมากอย่างเราเนี่ยซึ่งปรากฏว่าพอเราไปถามเขาพอเราบอกเอ้ยยังไม่ซื้อแล้วค่ะอยากจะถามว่าสตรีทอาร์ตไปตรงไหนแล้วเขาก็ไม่ตอบแล้วเขาก็ไม่คุยกับเราเลยแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยจากการที่ชอบบอกว่าเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีอะไรไม่ดี
0: กำลังฟังน้องเก๋เพลินเลยนี่
1: หมดเวลาแล้วเหรอคะ
0: น่าจะหมดเวลาแล้วใช่ไหมครับเนี่ย
1: ยังมีเวลาเหลือ2นาที
0: สองนาที
1: ก็เนี่ยค่ะคือวันนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าวันนี้คุณบอกว่าทำไมอ่ะเศรษฐกิจไม่ดีขายของไม่ดีคือไม่ต้องไปรอถึงรัฐบาลเพราะมันอยู่หลายขั้นตอนมากเอาแค่เริ่มต้นเนี่ยระหว่างคุณกับฉันเนี่ย2คนที่มีคนเดินมาที่หน้าร้านเราแล้ว
0: ก็คุณอยากจะให้เขาช่วยก็ต้อง
1: รับ
0: ไว้ที่ดี
1: ครับหน่อยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับเวลาที
0: ่ต่างชาติเข้ามาถึงขนาดว่าพื้นที่นี้ห้ามคนไทยเข้านี่คุณยังรับกันได้เหรอ
1: ใช่
0: กับคนไทยด้วยกันทำไมคุณไม
1: ่ไอ้นั่นตอนนั้นน่ะที่บอกว่านั่นคือยุคสมัยที่ก่อนโควิดเจอมาแล้ว
0: ที่เนี่ยที่สมุยที่อะไร
1: กันอะไรที่สมุยอะที่สมุยเจอมาแล้ว
0: ถึงขนาดบอกว่าพื้นที่นี้เป็นที่ของเขา
1: ค่ะ
0: มัน รัฐบาลปล่อยปละไหมอย่าไปว่าเขาเลย
1: เราอย่าบอกว่ารัฐบาลปล่อยปะดีกว่าณวิถีนาทีนั้น
0: ชาวบ้านทั่วไปนี่แหละเราต้องนั่น
1: เพราะเขา
0: ต้องรับเฉพาะนักการเป็นนักท่องเที่ยวไม่ใช่มาปักหลักปักฐานกันอย่างนี
1: ้
0: เราลงทุนก็เรื่องของคุณแต่ว่าลงทุนคุณก็ต้องผ่านมีไออะไรว่ากันไปเรื่องนั้นแหละ
1: คือค่าเงินมันต่างกันหรือเปล่าวิธีการใช้จ่ายมันต่างกันหรือเปล่าคือ
0: เขา
1: ฝรั่งเดินเข้ามาปั๊บเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าโอ้ยเปย์ได้ดีแล้วเขาก็เลยไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวคนไทย
0: มันมีบ้านร้างอยู่ที่ในหมู่บ้านพี่น่ะ
1: ค่ะ
0: เขาตั้งราคาขายไปล้านกว่าพี่บอกไม่มีคนซื้อหรอกแต่ถ้าสมมติว่าต่างด้าวเข้ามาเนี่ยบอกเฮ้ย10 ล้านขายไห
1: ม
0: หายที่มีน้องแล้วต่อไปมันก็ยึดครองด้วยเลยจากเงินที่เงินค่าของเงินก็สูงกว่าเราอะนะ
1: ค่ะค
0: ่
1: ะ
0: ทำให้เนี่ยเมืองไทยถ้าเราไม่ช่วยกันนี่คือการทุจริตเรื่องหนึ่งนะมันต้องช่วยกันต้องช่วยกันสอดส่องเป็นหูตาสัมภาระท่านด้วยกันถ้างั้นประเทศไทยเราคนไทยเราก็จะเป็นประชากรชั้น2ส่วนเกินของประเทศนี
1: ้มันจะคลึงๆกันไปค่ะวันนี้ลาแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วสำหรับเรา2คนค่ะก็คุยกันแบบเพลินๆ
0: ขอบพระคุณวันนี้คือคุณ
1: ไม่เป็นไรค่ะแต่วันนี้ขอบคุณ
0: ที่ขอบคุณก็ต้อง
1: ขอบค
0: ุ
1: ณช่างเทคนิคนะคะที่ดูแลเรา2คนค่ะสำหรับพวกเรา
0: ก็ลาท่านผู้ฟังไปแต่เวลานี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการคนชุมพรต้านโกงทุกวันอังคารที่2และ3ของเดือนตั้งแต่เวลา 18:30 นถึงเวลา 19:00 นโดยชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดชุมพร

เราขอเป็นแกนนำที่จะประกาศให้รับรู้โดยทั่วกันว่าเราจะนำพาสังคมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบที่ก่อความเสียหายให้กับประเทศชาติเราจะปราบปรามคนทุจริตโกงบ้านกินเมืองให้หมดสิ้นขอเชิญชวนผู้รักชาติรักแผ่นดินรักสิทธิของความเป็นพลเมืองล้างทุจริตให้สิ้นแผ่นดินไทยเพื่อเทิดไทยองค์ราชันสังคมไทยมีวินัยและยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต

คลื่อนสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียชวนนักลงทุนออสเตรเลียใช้ไทยเป็นฐานลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเดินหน้าทบทวนโครงสร้างราคาพลังงานพิจารณาลดเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นระบุความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสหรัฐถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของภูมิภาคต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียชวนนักลงทุนออสเตรเลียใช้ไทยเป็นฐานลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนพร้อมขยายความร่วมมือ5สาขาน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียที่นครซิดนีย์โดยเชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียเข้ามาลงทุนในไทยและใช้ไทยเป็นประตูสู่ตลาดอาเซียนเกือบ700ล้านคนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าปี2570ไทยและออสเตรเลียจะครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตจึงเป็นโอกาสยกระดับความสัมพันธ์สู่การลงทุนการสร้างงานและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่โดยเฉพาะท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกโดยไทยและออสเตรเลียมีโอกาสขยายความร่วมมือ5ด้านได้แก่เกษตรอาหารพลังงานสะอาดดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การผลิตขั้นสูงและการศึกษาขณะที่ไทยมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งฐานอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายการค้าเชื่อมโยงสู่ตลาดอาเซียนพร้อมย้ำว่ารัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนผ่านกลไกไทยแลนด์ฟาสต์พาสเพื่อเร่งรัดการอนุมัติอนุญาตและให้โครงการลงทุนเดินหน้าได้เร็วขึ้นการพัฒนาทักษะแรงงานและการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนพร้อมระบุว่าความสนใจลงทุนในไทยยังอยู่ในระดับสูงโดยช่วงครึ่งแรกของปี2569มีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI ประมาณ 61,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
3: Built in Thailand and you're not entering a single market you are entering a region Thailand and Australia already have a strong platform Our free trade agreement has been in force for more than 2 decades and our economies are highly complementaryI see particular opportunities in 5 areas, agriculture and food, renewable energy and storage, digital and creative industries, advanced manufacturing and education.
2: ทั้งนี้ BOI เชิญบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียกว่า53แห่งร่วมพบปะภาคธุรกิจไทยเพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการลงทุนในสาขาที่มีศักยภาพโดยหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่นครซิดนีย์นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางต่อไปยังกรุงแคนเบราเพื่อปฏิบัติภารกิจตามกำหนดการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้วาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเดินหน้าทบทวนโครงการราคาพลังงานพิจารณาลดเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพร้อมเร่งส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชน
4: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงแนวทางการทบทวนโครงสร้างราคาพลังงานว่าขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนการนำส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยมีโอกาสปรับลดบางส่วนเพื่อให้การจัดเก็บเงินจากประชาชนถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนื่องจากแม้เงินเพียง 40-50 สตางค์ต่อลิตรเมื่อคำนวณจากปริมาณการใช้น้ำมันตลอดทั้งปีจะมีมูลค่ารวมเป็นหมื่นล้านบาทจึงเห็นว่าต้องบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศสำหรับโครงการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการร่วมกับกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.ซึ่งกฟผ.จะทำหน้าที่เป็นศูนย์ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนโดยผู้ที่เลือกติดตั้งโซลาร์เซลล์จะได้รับส่วนลด 50,000 บาทต่อหลังคาเรือนพร้อมเดินหน้าโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนปริมปราศโสภาภาครายงาน

0: 13.7 ของมูลค่ารวมอย่างไรก็ตามจากการดำเนินงานยังพบข้อจำกัดด้านการกำหนดมูลค่าสัญญาสะสมเดิมและปัญหาที่ธุรกิจขนาดใหญ่ตั้งนิติบุคคลขึ้นมาเพื่อใช้สิทธิ์เข้าแข่งขันแทน SME สสว.จึงได้ร่วมกับกรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อให้สิทธิประโยชน์สามารถเข้าถึง SME ตัวจริงที่มีศักยภาพได้อย่างเต็มที่ประกอบด้วย3หลักเกณฑ์ได้แก่การให้แต้มต่อด้านราคา10%การเพิ่มแต้มต่อด้านราคาให้อีก5%และการปรับเกณฑ์มูลค่าสัญญาสะสมที่สามารถใช้สิทธิ์แต้มต่อราคาซึ่งทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปปฏิพลตถาพรหมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายแรงงาน4ฉบับเพิ่มสิทธิ์ผู้ทำงานบนเรือและผู้ประกอบการอาชีพที่บ้านพร้อมปรับระเบียบสวัสดิการรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกฎหมายสมรสเท่าเทียมรองรับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมทั่วถึง
2: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่ออุดช่องว่างทางกฎหมายและขยายความคุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องกับรูปแบบการจ้างงานและสังคมยุคใหม่ครอบคลุมคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมสาระสำคัญได้แก่ยกระดับระบบสวัสดิการคนประจำเรือผ่านการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.โดยกำหนดให้นายจ้างนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนโดยตรงเพื่อรับสิทธิประโยชน์7กรณีพร้อมห้ามให้คนประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีทำงานในช่วงเวลา22 นาฬิกาถึง6 นาฬิกาเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ILO ขยายความคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ครอบคลุมการรับงานผ่านระบบออนไลน์และงานในภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและบริการกำหนดอายุขั้นต่ำ15 ปีห้ามใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า18 ปีหรือหญิงมีครรภ์ในงานอันตรายพร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนและเพิ่มบทลงโทษกรณีค้างจ่ายค่าตอบแทนหรือคืนหลักประกันล่าช้าการรับรองสิทธิคู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมผ่านร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ปรับสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมทำให้คู่สมรสทุกเพศได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลเงินทดแทนและค่าทำศพอย่างเท่าเทียมคาดว่าจะมีผู้ได้รับประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลกว่า 12,000 คนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสนธิกำลังหน่วยงานตรวจสอบแฟลตดินแดงพบพิรุธย้ายเด็กต่างด้าวสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูหรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยนายวรสิทธิ์เดียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างกลางกรุงทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูหรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่แฟลตดินแดงว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบห้องพักและทะเบียนบ้านที่มีความผิดปกติเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคณะทำงานตรวจสอบสำนักงานเขตดินแดงพบการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งจึงขยายผลตรวจสอบห้องที่แฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องพบเด็กต่างด้าวอายุ 5-15 ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนและพบห้องต้องสงสัยจำนวน44ห้องที่มีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16รายขึ้นไปอยู่ในห้องเดียวขณะที่การสืบสวนพบหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐกับเครือข่ายในหน้ามีพฤติการอนุมัติย้ายชื่อจำนวนมากในระยะเวลาสั้นรวมถึงพบการใช้เอกสารลงนามล่วงหน้าและปลอมลายมือชื่อเจ้าบ้านเพื่อนำไปใช้ประกอบการทำบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง7 รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3 รายเจ้าหน้าที่และนายหน้า3 รายและพยานรับรองลายมือชื่อ1 รายด้านพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ระบุว่าจากการตรวจค้นพบห้องพักที่มีพื้นที่ไม่เกิน34 ตารางเมตรซึ่งไม่สามารถรองรับหรือซ่อนคนจำนวน70-100คนได้จึงเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวไม่ได้ใช้ห้องพักเป็นสถานที่พักอาศัยจริงแต่ใช้ช่องทางในระบบทะเบียนราษฎรโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการ
3: เพราะฉะนั้นวันนี้โจทย์ใหญ่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย

0: เส้นเดิมๆที่บอกว่าจะต้องหลบอยู่ตามชายแดนจะต้องใส่เข้าไปในบ้านที่เป็นหลังไม่ว่าจะเป็นบ้านล้างหรือไม่ล้างวันนี้ไม่ใช่วันนี้บ้านหนึ่งหลังอาจจะนอนได้เพียง3คนแต่บ้านเลขที่1หลังหรือห้องพัก1เลขมันสามารถซ่อนคนเนี่ยได้เป็นพันอันนี้คือสิ่งที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องตื่นตัว
1: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่ากรุงเทพมหานครพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานปราบปรามทุจริตอย่างถึงที่สุดโดยสั่งการดำเนินการทั้งทางอาญาและตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่เจ้าหน้าที่ทั้ง3รายพร้อมให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบนอกจากนี้ได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบเชิงลึกไปยังสำนักงานเขตอื่นที่เข้าข่ายพบความผิดปกติเกี่ยวกับการออกบัตรสีชมพูและการแจ้งย้ายเข้านักวิจัยศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติสรุปสถิติแผ่นดินไหวปีนี้เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง100ปีโลกมีแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ขึ้นไปเฉลี่ยปีละราว 10-20 ครั้งอยู่ในกรอบความผันผวนตามธรรมชาติ
2: รองศาสตราจารย์ภาสกรปนานนท์อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นที่พบคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะนักวิจัยศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติเปิดเผยถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์และสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความรู้สึกร่วมในสังคมว่าเปลือกโลกกำลังเคลื่อนตัวถี่และรุนแรงขึ้นอย่างผิดปกติซึ่งหากพิจารณาข้อมูลจากสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ USGS ตลอดทั้งปีนี้ทั่วโลกพบแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ตั้งแต่ 7.0 ถึง 7.9 จำนวน 11 เหตุการณ์โดยยังไม่มีเหตุการณ์ขนาด 8.0 ขึ้นไปเมื่อนำไปเทียบกับสถิติระยะยาว100ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2469โลกมีแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ขึ้นไปเฉลี่ยปีละราว 10-20 ครั้งและใหญ่กว่า 8.0 ประมาณปีละ1ครั้งชี้ชัดว่าจำนวนแผ่นดินไหวใหญ่ยังคงอยู่ในกรอบความผันผวนตามธรรมชาติเป็นกระบวนการที่เกิดซ้ำเป็นประจำที่สำคัญเกือบทั้งหมดเกิดตรงรอยต่อแผ่นธรณีภาคไม่ได้เกิดสเปะสปะทั่วทั้งโลกส่วนสาเหตุที่ทำให้รู้สึกว่าแผ่นดินไหวเกิดถี่ขึ้นมีปัจจัยหลักจากความเร็วและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสื่อสารเครือข่ายตรวจวัดที่มีจำนวนมากขึ้นทำให้สามารถระบุตำแหน่งแผ่นดินไหวได้ราว 20,000 เหตุการณ์ต่อปีหรือเฉลี่ย55เหตุการณ์ต่อวันชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวัง16กลุ่มรอยเลื่อนทั่วประเทศเตรียมพร้อมใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนภัยแผ่นดินไหว
3: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวและรอยเลื่อนในประเทศไทยเพื่อวางมาตรการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยและสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเป็นระบบร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีโดยเปิดเผยว่าประเทศไทยมีกลุ่มรอยเลื่อนที่มีพลังรวม16กลุ่มรอยเลื่อนครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้อาทิรอยเลื่อนแม่จันรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์และรอยเลื่อนระนองซึ่งที่ผ่านมาแผ่นดินไหวในไทยส่วนใหญ่เป็นขนาดเล็กและไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวและอัตราเร่งของพื้นดินรวมกว่า180แห่งทั่วประเทศเพื่อเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันปภ.ได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานเกณฑ์การแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดเกณฑ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวบนบกในไทยตั้งแต่ขนาด 4.0 ขึ้นไปแผ่นดินไหวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ขนาด 6.0 ขึ้นไปแผ่นดินไหวบริเวณอันดามันตั้งแต่ขนาด 7.0 ขึ้นไปและภัยสึนามิตั้งแต่ขนาด 7.6 ขึ้นไปที่มีความลึกน้อยกว่า100กิโลเมตรทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะส่งข้อความแจ้งเตือนสถานการณ์เป็นลำดับแรกจากนั้นปภ.จะส่งข้อความแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยตามในทันทีพร้อมเน้นย้ำความสำคัญของการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่กลุ่มรอยเลื่อนและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อให้รู้เท่าทันภัยและไม่เกิดความตื่นตระหนกเมื่อเกิดสถานการณ์จริงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราวงเงินกว่า 2,854 ล้านบาทเสริมความมั่นคงด้านน้ำและความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
4: ร้อยเอกหญิงพัดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราระยะเวลา6ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ถึง2575วงเงินกว่า 2,854 ล้านบาทเพื่อเพิ่มการกักเก็บแหล่งน้ำต้นทุนประมาณ19ล้านลูกบาศก์เมตรเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้ภาคการเกษตรและประชาชนรวมถึงรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โครงการจะช่วยพื้นที่เกษตรประมาณ 10,000 ไร่ในฤดูฝนและ 3,000 ไร่ในหน้าแล้งสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ EEC จังหวัดฉะเชิงเทราประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีตลอดจนสนับสนุนการประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศในการเสริมศักยภาพการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกงตลอดอายุโครงการ50ปีคาดว่าจะเกิดผลประโยชน์ทั้งด้านการเกษตรการอุปโภคบริโภคด้านการประมงและจับสัตว์น้ำรวมกว่า 6,082 ล้านบาททั้งนี้คณะรัฐมนตรีกำชับให้กรมชลประทานเร่งจัดหาที่ดินจ่ายค่ารื้อย้ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงเร่งขอหนังสืออนุญาตใช้พื้นที่จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมดำเนินมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามแผนงานที่กำหนดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบระเบียบกระทรวงศึกษาธิการไม่มีอำนาจสั่งการโดยตรงเรื่องกำหนดทรงผมนักเรียนแต่ให้สถานศึกษาพิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่ง
5: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้รายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบถึงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียนซึ่งได้มีการปรับปรุงไปแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2568ทั้งนี้สืบเนื่องจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการทบทวนประเด็นดังกล่าวอีกครั้งโดยเสนอให้เปิดโอกาสและให้อำนาจสถานศึกษากำหนดแนวทางการไว้ทรงผมของนักเรียนอย่างเหมาะสมและมีความยืดหยุ่นซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ส่งข้อเสนอดังกล่าวรวม2ประเด็นให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาและกระทรวงได้ดำเนินการพิจารณาพร้อมรายงานผลกลับต่อคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วในประเด็นแรกเกี่ยวกับการที่อิสระแก่โรงเรียนในการกำหนดแนวทางเรื่องทรงผมของนักเรียนนั้นกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่ากระทรวงไม่มีอำนาจกำหนดให้โรงเรียนหรือนักเรียนต้องไว้ทรงผมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยตรงเนื่องจากเป็นเรื่องที่สถานศึกษาต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่งส่วนประเด็นที่2ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแก้ไขรายละเอียดในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546ให้ระบุเรื่องทรงผมเป็นสิทธิของเด็กนั้นกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถกำหนดรายละเอียดดังกล่าวเพิ่มเติมได้เนื่องจากสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยของเด็กและนักเรียนเป็นหลักไม่ได้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการกำหนดสิทธิด้านทรงผมโดยตรงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ข่าวดีสำหรับเด็กไทยและพี่น้องเกษตรกรโคนมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกกว่า 580,000 คนจากเดิมที่โครงการนมโรงเรียนครอบคลุมเด็กตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงประถมศึกษาปีที่6การขยายสิทธิ์ครั้งนี้จะช่วยให้เด็กในช่วงวัยกำลังเติบโตโดยเฉพาะเด็กจากครอบครัวที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจได้รับโภชนาการที่เหมาะสมกับช่วงมากยิ่งขึ้นและจะยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอีกด้านหนึ่งการเพิ่มจำนวนนักเรียนในโครงการจะช่วยการเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบภายในประเทศลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดสร้างตลาดที่มั่นคงและช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโคนมสำหรับเด็กกลุ่มใหม่มีแผนเริ่มได้รับนมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2569และภายในปีการศึกษา2570จะรวมเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการอย่างเต็มรูปแบบเรียกได้ว่านมกล่องหนึ่ง งไม่ได้เพียงช่วยเติมโภชนาการให้เด็กแต่ยังช่วยเติมรายได้ให้เกษตรกรและช่วยให้อุตสาหกรรมนมไทยเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
10: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการพบหารือกับนายริชาร์ดมาลรัฐมนตรีกลาโหมออสเตรเลียที่กรุงแคนเบอร์ราเมืองหลวงของออสเตรเลียในวันนี้ที่ระบุว่าญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่มีความรุนแรงและซับซ้อนที่สุดนับตั้งแต่การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2พร้อมเน้นย้ำว่าความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสหรัฐถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างเขากับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเกาหลีใต้ที่ไม่สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำอังกฤษที่ระบุว่าอังกฤษจงใจยกระดับวิกฤตสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนหลังมีรายงานว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่ผลิตในอังกฤษถูกนำไปใช้โจมตีเป้าหมายทางทหารและอุตสาหกรรมของรัสเซียรวมถึงโรงกลั่นน้ำมันและคลังสินค้าซึ่งสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่ากว่า 35,000 ล้านปอนด์หรือประมาณ 1,500,000 ล้านบาทพร้อมระบุว่าอังกฤษมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและการโจมตีของยูเครนและจะต้องชดใช้กับการกระทำดังกล่าวด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมของอังกฤษกล่าวว่าอังกฤษยังคงยืนหยัดเคียงข้างยูเครนและมุ่งมั่นจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยูเครนจำเป็นต้องใช้ในการป้องกันการรุกรานของรัสเซียต่อไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคม2569ฉบับที่7ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนม ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีสระบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:57 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77ซมและเวลา 21:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 15:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง20เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น
11: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
12: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
10: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 น.ถึง 20:00 น.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้18 สิงหาคม 2569นะครับโดยมีผมณัฐชนนท์ชูเมืองนะครับคุณตูนชัยคำรอดควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอัครเดชคำพิระเดชธรชัยโสดาและคุณากรสิมพิทักษ์นะครับอยู่ด้วยกันในวันนี้ก็มีเรื่องของฟุตบอลแล้วนะครับที่จะมาเล่ามาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเดี๋ยว 20:00 น.นะตามเวลาในประเทศไทยนะครับท่านจะชมฟุตบอลนะครับเซนครับนะรอบรองชนะเลิศนะครับระหว่างไทยกับสิงคโปร์นัดที่2นะครับซึ่งไทยจะเจอกับสิงคโปร์นัดแรกเราตุนความได้เปรียบไว้แล้วนะครับชนะ3-1นะครับเทียศักดิ์เผยพี่ไม้2เสกสรรราตรีอีก1นะครับทางทรูชานาวนะครับถ่ายทอดสดนะครับหน้าสนามจะมีบัตรเข้าชมนะครับไปติดตามกันได้นะครับให้ส่งกำลังใจเชียร์กันได้นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นมาเลเซียกับเวียดนามนัดแรกเวียดนามชนะมา 2-0 นะครับเส้นทางเหมือนกับว่าเราจะชิงกับเวียดนามนะครับรอบชิงก็เย้าเยือนเหมือนกันนะครับแต่ว่าผ่านวันนี้ไปก่อนนะครับวันนี้เนี่ยทางด้านของแอนโทนีฮอดสันก็มองว่าทุกๆเกมเหมือนกับเกมที่เรายังไม่ชนะมานะเป็นเกมที่เราไปเสมอ0-0นั่นแหละนะก็เล่นเหมือนว่าเราต้องชนะครับประมาณนั้นนะครับผู้เล่นของเรา11ตัวจริงครับผู้รักษาประตูกำพลปฐมอัคคกุลครับมีพันษาเหมวิบูลเซนเตอร์นะมีมานูเอลชอมเบียนะครับนะฮะ2คนนี้นะครับแล้วก็มีเสกสรรราตรีสารัตน์อยู่เย็นวรชิตกฤษศรีบำเพ็ญธีรศักดิ์เผยพิมายนะครับนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมพิชาอุษานะครับวันชัยจารุนงครานและปาตริกกุตตับสั้นนะครับโอ้โหชุดใหญ่เลยนะธีรศักดิ์เผยพิมายน่ากับคณะคำยกน่าจะเป็นตัวสำรองที่รออยู่นั้นในซุ้มนั่งสำรองรอเปลี่ยนนะเราเป็นเกมนะครับรอเชียร์กันนะครับนี่คือฟุตบอลนะครับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งอาเซียนเราเจอกับสิงคโปร์นะครับ20:00 น.ส่วนเมื่อวานนี้ในการแข่งขันฟุตบอลซีการดีเมอร์ดิก้าครับ2026นะครับที่อินโดนีเซียกรุมบีนัดที่2ทีมชาติไทยเจอกับจอร์แดนแล้วก็ปรากฏว่าของเราชนะไป2-0นะครับเมื่อวันที่ดาราวิวัฒน์สุขูนะผู้ฝึกสอนนะก็จัดชุดใหญ่ของเราเลยนะครับลงแข่งขันเจอกับจอแดนและเราได้ประตูชัย2จากกาวินธิดากีคุณทศนาทีที่3แล้วก็ในครึ่งแรกอีกประตูหนึ่งนะครับทิติรัตน์สำโรงนาทีที่45+4นะครับไทยชนะ2-0นะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะคุณธิดารัตน์ก็บอกว่าขอชื่นชมนะน้องๆที่พยายามนะครับแก้ไขข้อผิดพลาดแล้วก็ตั้งใจนะครับทำออกมาให้ดีขึ้นขอบคุณเด็กๆแล้วก็ขอบคุณทุกแรงเชียร์ทำให้เราผลงานได้ดีขึ้นนะครับเกมวันนี้เนี่ยเราดูสภาพร่างกายของน้องๆแล้วเนี่ยน้องๆก็ตอนนี้ 80% ขึ้นแล้วนะครับเราเตรียมตัวนะในการแข่งขันอุ่นเครื่องรายการนี้เพื่อที่จะไปชิงแชมป์เอเชียเป็นหมุดหมายสำคัญนะครับนัดต่อไปของเรานะครับในซีการดี้เมดิก้านะฮะรายการนี้นัดต่อไปของเรานะซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลหญิงนะครับรุ่นอายุไม่เกิน17ปีของเราเจอกับสิงคโปร์วันพรุ่งนี้15:00 น.นะครับที่ซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูตูสนะครับถ่ายทอดสดทางซีการดี้เมดิก้าครับนะครับก็อย่างที่บอกนะครับฟุตบอลรายการนี้เป็นการทดสอบเตรียมความพร้อมของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีก่อนจะการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพรอบคัดเลือกนะครับ5-11 ตุลาคมที่เราเป็นเจ้าภาพที่ชลบุรีนะครับเราจะได้ไปรอบสุดท้ายที่จีนได้หรือไม่รอลุ้นรอติดตามเชียร์กันนะครับยังอยู่ในเรื่องของฟุตบอลนะครับโค้กครับอายุ17ปีรอบชิงแชมป์ประเทศไทยรอบแบ่งกลุ่มนะครับซึ่งในปีนี้นะแข่งกันที่2สนามนะรอบชิงแชมป์ประเทศไทยรอบสุดท้ายเนี่ยนะครับแข่งกันที่ทันเดอร์โดมสเตเดียมแล้วก็แพทสเตเดียมนะครับวันนี้ยิงกันถึง25ประตูนะครับ ก็ในสนามธันเดอร์โดมสเตเดียมนะครับกลุ่ม A วันนี้กันทารมเจอกับนครปฐมยูไนเต็ดครับกันทารมนั้นลูกหนังบราซิลแห่งประเทศไทยฮะโรงเรียนกันทารมนะเอาชนะนครปฐม6ประตูต่อ1นะครับก็คว้า3แต้มไปก่อนนะครับสมราคาตัวเต็งเลยนะครับและคู่ที่2กลุ่ม C ครับไชน่าฮอบิลเจอกับระยอง FC นะครับเป็นไชน่าฮอบิลชนะระยอง FC 2ประตูต่อ1นะครับส่วนอีกสนามหนึ่งนะครับที่แพสสเตเดียมนะครับคู่แรกกลุ่ม B นะครับเชียงใหม่ FC นะครับเจอกับทรูแบงคอกยูไนเต็ดครับทรูแบงคอกยูไนเต็ดในฐานะรองแชมป์ภาคกรุงเทพมหานครนะเอาชนะเชียงใหม่ FC 8ประตูต่อ0นะครับโหยิงกันเยอะมากนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นการเจอกันของทีมที่มาจากส่วนภาคใต้นะครับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์นะครับก็เจอกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลานะผลปรากฏว่าทางด้านของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์นะครับแซงครึ่งหลังครับเอาชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาไป5ประตูต่อ3นะครับในครึ่งแรกที่ผมดูอยู่เหมือนยะลาจะนำอยู่ฮะ 3-2 นะ 3-2 หรือ3เสมออยู่ 3-3 นี่แหละนะครับแต่ว่าอบจสงขลาเนี่ยเขาไล่แซงชนะไปนะครับมีอีกนัดหนึ่งรอแก้ตัวนะครับว่าแชมป์รายการนี้เนี่ยก็คือตัวแทนแต่ละสายแต่ละกลุ่มเท่านั้นนะครับเป็นที่หนึ่งของกลุ่มจะได้เข้ารอบนะครับนะก็ต้องลุ้นกันนัดต่อไปด้วยนะครับพรุ่งนี้19 นาฬิกานะครับสำหรับโค้กคัพอายุ17 ปีรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นคู่ของนครปฐมยูไนเต็ดซึ่งแพ้มาในนัดแรกนะนครปฐมแพ้มานะก็จะเจอกับอัสสัมชัญยูไนเต็ดทีมเต็งอีกทีมนึงล่ะนะ10 นาฬิกานะครับแล้วก็กลุ่ม C เนี่ยระยอง FC เจอกับโรงเรียนกีฬาศรีสะเกษนะครับนะเที่ยงครึ่งนะครับส่วนที่แพสสเตเดียม10 นาฬิกาทรูแบงคอกเจอกับชลบุรี FC แม่เนี่ยบิ๊กแมตช์เลยนะเจอกันเองนะคู่นี้นะครับแล้วก็คู่ที่2เป็นโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาที่แพ้มาแล้วเจอกับทีมที่เกมรุกแม่ดุดันจริงๆนะสุดยอดจริงๆอีกทีมนึงก็คือแม่โจ้ยูไนเต็ดครับเที่ยงครึ่งนะครับรอติดตามกันนะครับส่วนทีม BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับก็จะได้ลงแข่งขัน AFC Champions League 2รอบแบ่งกลุ่มนะครับซึ่งมีการจับสลากกันเรียบร้อยแล้วนะก็มีอยู่ร่วมสายกับทีมAdelaide United นะครับลีกของออสเตรเลียนะซึ่งรองแชมป์ A League นะครับอีกทีมนึงก็คือ Lion City Seller นะครับแชมป์สิงคโปร์ลีกของสิงคโปร์นะครับแล้วก็ทีมไทโปนะครับจากฮ่องกงแชมป์ FA Cup นะครับรอเชียร์ปทุมยูไนเต็ดครับในลีก2ของ AFC Champions League นะครับอีก1ทีมของไทยในถ้วยของถ้วยรองของฟุตบอลถ้วยเอเชียนะครับจากนั้นนะครับนำคุณผู้ฟังไปติดตามการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026นิวเดลีประเทศอินเดียนะครับซึ่งวันนี้รอบ64คนซึ่งเป็นรอบแรกอยู่นะครับหญิงเดียวเมรัชนกอินทนนท์นะครับขนไก่สาวไทยมือวางอันดับที่7ของโลกนะครับเจอกับเนลลี่ฮานอารินคู่แข่งขันจากตุรกีนะครับซึ่งนักแบดสาวไทยเอาชนะไปแบบสบายๆ2เกมรวดนะครับ21-14และ21-10ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับรอบ32คนเนี่ยเมรัชนกจะรอเจอกับผู้ชนะระหว่างอีชิก้าเชวันจากสหรัฐหรือว่าซาบีนาโซลิสจากเม็กซิโกนะครับรอลุ้นรอติดตามกันนะครับส่วนหญิงคู่อีกคู่หนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยเป็นหมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับที่10ของโลกนะครับจากไทยเจอกับทางด้านของธานิมาลิกานาเกนะครับนักแบดจากศรีลังกาปรากฏว่าชื่อชั้นที่เหนือกว่าของหมิวพรประวีนะครับเอาชนะไป2เกมรวดเลย21-12และ21-16นะครับผ่านเข้าสู่รอบ32คนนะครับจะไปเจอกับผู้ชนะระหว่างซอนนาลีจากนิวซีแลนด์หรือว่าตูเนียเปรูเปซี่นะครับตูเนียเปรูเปซี่จากสวิตเซอร์แลนด์เส้นทางหมิวครับรอบ32คนก็น่าจะผ่านอ่ะดูแล้วนะชื่อชั้นเหนือกว่าเยอะรวมถึงเมรัชนกอินทนนท์ด้วยนะน่าจะผ่านในรอบ32คนด้วยนะครับเหนือกว่าเหนือกว่านะครับส่วนชายคู่วันนี้นะครับรอบ32คู่นะครับโอโม่ภคพลธีรรัตน์สกุลกับพีพรัชชัยสุพันนะครับเจอกับคู่ของมาเลเซียซึ่งเป็นคู่ที่สูงกว่านะครับอย่างอารอนเจียกับโซวูยิกส์นะครับคู่มือ4จากมาเลเซียคู่นี้ถ้าผมจำไม่ผิดในเหรียญเอเชียเหรียญซีเกมที่บ้านเราอ่ะนะครับแล้วก็เป็นคู่ไทยชนะในเกมแรกนะครับ21-15แต่ว่าทางด้านของอารอนเคียกับโซวูยิกส์นะครับเอาชนะใน2เกมต่อมานะ21-11เลยนะครับทั้ง2เกมนะครับก็ชนะเราไป2-1นะครับคู่ของโอโมกับพีตกรอบนะครับวันนี้นะนอกจากทางด้านของนักกีฬาเราที่แข่งอยู่แล้วนะยังมีอีกหลายคู่ ซึ่งจะแข่งค่ำคืนนี้นะครับอย่างสุดหล่อนะครับทางด้านของเทพวิวนะฮะทางด้านของวิวนะครับก็ลงแข่งขันค่ำคืนนี้ด้วยนะครับนะฮะก็แล้วก็มีอีกหลายคนที่ลงแข่งขันรอเชียร์นักกีฬาไทยกันก็คือเวลาที่อินเดียช้ากว่าเรานะครับแล้วก็เกมการแข่งขันเนี่ยก็น่าจะดึกตามรายบ้านเราก็รู้ผลทั้งหมดส่วนผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรก็รอลุ้นกันนะครับรายการนี้นะมือหนึ่งของโลกเนี่ย เปลี่ยนแน่นอนครับเพราะว่าอาฉีนะฉียูฉีเนี่ยตกรอบแรกนะครับฉียูฉีได้ตกรอบแรกก็ทำให้คะแนนที่เขามีอยู่เนี่ยลบไปถึง 10,000 คะแนนก็ทำให้นักกีฬาคนอื่นๆเนี่ยซึ่งเป็นมือวาง 1 2 3มีโอกาสที่จะเป็นมือหนึ่งของโลกหลังจากจบรายการนี้นะครับรายการชิงแชมป์โลกเนี่ยนะครับฉียูฉีตกแน่นอนนะครับเพราะว่าแพ้รอบแรกคะแนนหายไปจะเป็นโคนาธาโจนาธานคริสตี้จากอินโดหรือว่าแอนทอนเซนนะหรือว่าวิลกุลวุฒินี่นะก็จะมีสิทธิ์นะครับหรือว่าคริสโตโปป๊อปนะครับก็มีสิทธิ์เหมือนกันในการขึ้นมือหนึ่งของโลกหลังจากจบรายการนี้รอลุ้นและรอติดตามกันนะครับแบบรายการนี้นะฮะนักกีฬาไทยไปแข่งขันกันหลายคนนะครับค่ำคืนนี้นะก็มีหลายคู่นอกจากทางด้านของแพทกับกัดจังลงแข่งขันด้วยนะ20นาฬิกานะฮะอีคิวนะแล้วก็ลงแข่งขันในเวลา20นาฬิกา50นาทีนะครับวิลกุลวุฒิเนี่ยเจอกับวอร์เรนนะครับในเวลาเกือบ5ทุ่มอ่ะนะครับก็ถือว่างานหนักนะนะครับของเราเจอ5ทุ่มเนี่ยใครกองใครที่เป็นรอเชียร์อยู่ก็นู่นนะดึกหน่อยนะครับสำหรับเชียร์แบตของเรานะครับ5ทุ่มคู่สุดท้ายนะแต่ว่าถ้าเกิดมีลงมีเลทอะไรอีกนะเพราะเกมอาจจะยืดเยื้อนะวอร์เรนเนสทัสซิงกี้นะครับซึ่งทางด้านของกุลวุฒิวิทิสันจะเจอนะครับในประมาณ5ทุ่มนะครับถ้ามีลงมีเลทอะไรอีกก็หน้านะฮะก็แน่นอนแล้วฮะก็อาจจะเลทไปอีกนะครับก็นอนดึกกันแต่ว่าถ้าเกิดไม่อยากจะนอนดึกติดตามผลการแข่งขันทางแวดวงกีฬาหรือว่าทางข่าวกีฬาของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเราก็จะแจ้งผลการแข่งขันให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับในการแข่งขันแบดมินตันในการชิงแชมป์โลก2026นะครับจากแบดมินตันชิงแชมป์โลกนะครับนะฮะเราไปติดตามเรื่องของกอล์ฟนะครับนะฮะโครงการไทยโดมสติกพาวเวอร์2026ครับจบกันเรียบร้อยแล้วในรอบคัดเลือกนะครับในการหา20นักกอล์ฟไทยเข้าร่วมโครงการไทยโดมสติกพาวเวอร์2026สนามสุดท้ายเมื่อวันก่อนนะที่แม่โจ้กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปานะสนามแม่โจ้กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปานะครับซึ่งการหาดาวรุ่งโครงการเรื่องของนักกอล์ฟนะมาประดับในวงการกอล์ฟนะครับซึ่งเป็นการโครงการไทยDomestic Power เนี่ยเป็นส่งเสริมกีฬาที่มีศักยภาพอย่างครบวงจรนะไทย Domestic Power 2026นะมุ่งหาแล้วก็พัฒนาเยาวชนไทยที่มีศักยภาพฟังรากฐานการเป็นนักกอล์ฟอาชีพก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือสำคัญเลยนะฮะระหว่างสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.นะครับร่วมกันสร้างระบบพัฒนานักกอล์ฟเยาวชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมครบทุกมิติและมีรากฐานนะครับการคัดเลือกรอบคัดเลือกตัวแทนทั้งภาคนะแต่ละภาคทั้ง4สนามนะครับและสนามสุดท้ายคือแม่โจ้กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาก็ปิดฉากนะครับได้นักกอล์ฟฝีมือดีกว่า20คนนะผ่านคัดเลือกเข้าสู่โครงการนะเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบนะครับก้าวต่อในเส้นทางนักกอล์ฟอาชีพและเวทีนานาชาติต่อไปนะครับเป็นนักกอล์ฟชาย10คนนะนักกอล์ฟหญิงนักกีฬาหญิงอีกนะอีก10คนรวม20คนนะครับนี่แจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับแล้วก็ที่นครนายกเนี่ยก็จะมีการนี่แหละจะมาเปิดตัวกันนะนักกอล์ฟทำกิจกรรมต่างๆนะฮะในส่วนของโครงการนะจะมีการเปิดตัวเรื่องของโครงการของกอล์ฟนะที่นครนายกนะนะครับเดี๋ยวความเคลื่อนไหวจะเป็นอย่างไรจะมารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบนะครับนักกีฬา20คนเข้าสู่กระบวนการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพอย่างเป็นเต็มระบบนะครับอยู่ภายใต้หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับนักกอล์ฟเยาวชนแบบครบวงจรนะครับด้านเทคนิคการเล่นสมรรถภาพทางร่างกายการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจวิทยาศาสตร์การกีฬาตลอดจนประสบการณ์การแข่งขันและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักกอล์ฟอาชีพในอนาคตนะครับเช่นเดียวกันนะครับพรุ่งนี้เนี่ยนะคงจะมีการแข่งขันเปิดตัวโครงการนะครับ Prime Minister Prime Minister Youth Cup นะครับซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยจะมีโครงการเรื่องของการแข่งขัน Prime Minister Youth Cup นะครับมีทั้งฟุตบอลแล้วก็วอลเลย์บอลรายละเอียดการแข่งขันนี่อยากให้คุณผู้ฟังติดตามนะที่มีนักกีฬาที่เป็นเยาวชนเรื่องยุวชนเยาวชนเรื่องของฟุตบอลแล้วก็เรื่องของวอลเลย์บอลด้วยนะครับพรุ่งนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลนะดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนะครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยคุณสมพรใช้บางอย่างครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลขออภัยนะครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจะร่วมกันแถลงข่าวนะครับที่โรงแรมThe Grand Four Wing Convention นะครับที่ศรีนครินทร์นะที่แยกศรีนครินทร์เลี้ยวขวาไปประมาณสัก1กิโลนะตรงแถวตรงนั้นแหละนะรถไฟฟ้าสายสีเหลืองผ่านด้วยนะครับจะมีการแถลงข่าวกันไปติดตามว่า Prime Minister Youth Cup รายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับนะแล้วก็ความวุ่นวายเนี่ยผมจะมาแจ้งให้ทราบนะครับนะน้องๆจะมีเวทีโอกาสที่ได้ลุยต่อความฝันในเรื่องของฟุตบอลและวอลเลย์บอลนะครับมาแจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับจากเรื่องของไปติดตามเรื่องของการแถลงข่าวการแข่งขัน2ล้อประเภทลูกนานาชาติ Track Asia Cup 2026นะครับซึ่งจะแข่งขันกันปลายเดือนนี้นะครับ 28-30 สิงหาคมที่เวโลโดมหัวหมากนะครับซึ่งรายการนี้อยู่ในปฏิทินของUCI ระดับคลาสวันเพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028นะครับมีทีมชาติและสโมสรจาก21ประเทศ38ทีมเข้าแข่งขันนะครับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนนะครับรวมถึงของไทยเนี่ยส่งนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครับครั้งที่20มาหลังจากที่ไปเก็บตัวนะครับกลับที่ประเทศจีนนะกลับมานะแข่งขันในการรายการนี้นะเพื่อวัดระดับกับนักปั่นจักรยานแท็กระดับนานาชาตินะครับก่อนที่จะไปเก็บตัวอีกครั้งหนึ่งนะก่อนการแข่งขันนาโกย่าเกมนะครับพลเอกเดชาหิงประสีนะครับรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย ACC นะครับประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACF และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026นะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันที่28-30 สิงหาคม2569นะครับที่เวโลโดมหัวหมากในการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจักรยานผู้สนับสนุนมีไทยฮอนด้าด้วยนะครับดร.คุณอารักษ์พรประภานะร่วมแถลงข่าวด้วยถือว่าเป็นผู้สนับสนุนด้วยนะครับแล้วก็มีผู้สนับสนุนอื่นๆอีกมากมายนะฮะร่วมมาแถลงข่าวกันวันนี้ที่ห้องบูงาโรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอรินนะครับซึ่งในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026นะครับสมาคมกีฬาจักรยานได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือว่า UCI นะครับให้มีบรรจุลงปฏิทินลงแข่งขันประจำปีของ UCI ในระดับคลาส1เก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อเป้าหมายในการควอลิฟายโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสนะครับแล้วก็รวมถึงสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันระดับ Nation Cup ระดับ World Championship โดยมีทีมชาติและสโมสรเข้าร่วมแข่งขันทั้ง38ทีมจาก21ประเทศนะครับอย่างที่บอกนะครับมีทีมอะไรบ้างนะขออนุญาตนะครับมีไม่ว่าจะเป็นไทยล่ะครับมาแน่นอนนะสิงคโปร์ญี่ปุ่นไต้หวันออสเตรเลียมาเลเซียมาเก๊าอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อินเดียซาอุดิอาระเบียฮ่องกงบาเรนอุซเบกิสถานคาซัคสถานนะครับนอกจากนั้นระดับสโมสรอาชีพนะครับ23ทีมนะเกาหลีใต้ส่งมา6ทีมนะครับจีน3ทีมนะฮะไต้หวัน2ทีมฮ่องกง2ทีมนะครับมาเลเซีย2ทีมฟิลิปปินส์นะครับ1ทีมนะฮะมีออสเตรเลียนะครับกาตาร์โปรไซคิงนะครับทีมจากอินโดนีเซียสโมสรจากสวีเดนสโมสรจากสหรัฐอเมริกาและสโมสรจากคิวบานะครับมาแข่งขันด้วยสโมสรจากสโลวาเกียแล้วก็ทีมเวโรโดมจากประเทศไทยนะฮะโอ้โหไทยได้กับทีมชาติแล้วทีมครับนะก็มีแข่งขันด้วยนะครับโอ้โหน่าสนใจรายการนี้นะครับไปชมแล้วก็ติดตามกันได้นะครับชมฟรีนะครับแล้วก็เปิดการแข่งขัน28สิงหาคมนะครับวันที่28สิงหาคมพิธีเปิดนี่ได้รับเกียรติจากดาโตะอามาจิวซิงกิวนะครับประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือ ACC นะครับเป็นประธานในพิธีนะครับแล้วก็มีในพิธีเปิดแน่นอนแล้วครับการแสดงชุดโขนชุดรามเกียรตินะฮะจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับการแสดงวงปีสกอตจากโรงเรียนวัชรวุฒิวิทยาลัยแล้วก็แสงสีเสียงต่างๆอย่างแน่นอนนะครับพลเอกเดชาก็บอกว่างานนี้นักกีฬาของเรานะฮะชุดเอเชียนเกมนะครับมาลงฟาดฟันต่อสู้เชือดเฉือนวัดความเร็วในลู่ในแทร็กนะครับ กับนักกีฬาต่างชาตินะครับทีเจครับจายอังสุธาสาวิทนะครับมีจุธาทิพย์มณีพันธ์แนวครับนรเศรษฐาดาบุญมาแล้วก็ยืนยงเพชรรัตน์นะครับหลังจากที่ไปเก็บตัวที่จีนนะครับฝึกความแข็งแกร่งกันมานะครับเพื่องานนี้กลับมาทดสอบฝีมือกับนักปั่นชาติต่างๆนะครับแล้วก็ก่อนที่จะจบงานนี้แล้วก็จะไปเก็บตัวต่อที่จีนนะครับแล้วก็ไปเอเชียนเกมนะได้ลุ้นกันเลยทีเดียวนะครับพลเอกเดชาก็บอกว่ามาชมมาเชียร์กันนะครับชมฟรีด้วยนะนะครับไม่เสียค่าผ่านประตูนั่งกันแบบสบายๆนะชมนักกีฬาไทยนะทั้งชุดเยาวชนนะแล้วก็ชุดทีมชาติไทยนะครับแล้วก็บรรดาคลับคลับจักรยานต่างๆนะที่มาแข่งขันนะทุกคนมุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อชื่อเสียงของประเทศไทยนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกนะครับในการเดินไปทางมาชมกันที่เวโรโดมนะครับก็ชมการถ่ายทอดสดนะครับในการแข่งขันจักรยานรุ่นนานาชาติ Track Asia Cup ได้ทาง Facebook Thailand Cycling Association นะครับหรือว่า TCA Channel นะครับหรือว่าทาง YouTube TCA Channel นะครับก็ตั้งแต่ 8:00 น.เป็นต้นไปนะครับจนทุกวันแหละนะครับพูดถึงจักรยานนะคุณผู้ฟังครับตอนนี้กระแสจักรยานกลับมาอีกแล้ว City Bike 126นิ้วนะกระแสคึกคักเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นกระแสของกระแสของการลดใช้พลังงานนะฮะการเรื่องของจักรยานกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะมีคนหาจักรยานวิวเทจนะฮะจักรยานวิวเทจล้อ26นิ้วนะมาใช้นะมาปั่นมาใช้กันนะครับโอ้โหตอนนี้กระแสจักรยานกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพูดถึงจักรยานแล้วนะคุณผู้ฟังครับมีอีกเรื่องนึงที่อยากจะนำเสนอให้กับคุณผู้ฟังนะครับวันที่29สิงหาคมนะผมเคยประชาสัมพันธ์ไปแล้ว89ปีวิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยเทคนิคปัตตานีนะครับนะโดยอาจารย์ประภาสเพชรไทยพงษ์นะส่งข่าวมานะครับกับการแข่งขันชกมวยนะที่จังหวัดปัตตานีที่ลานอเนกประสงค์ของวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีนะการแข่งขันชกมวยศึกวันน้ำปลาหวานแม่อารีนะครับวันพยัคฆ์สัมพันธ์ต้านยาเสพติดนะครับหน้าสนามมวยโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีครับ29สิงหาคมนะตรงกับวันเสาร์ครับ19นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับมวยนัดพิเศษร่วมฉลอง89ปีวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีนะคุณผู้ฟังครับปัตตานีเคยมีเวทีมวยนะครับแล้วก็ถ้าดังสุดก็คือเวทีมวยรามโกมุตตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเวทีมวยยังอยู่หรือเปล่านะคุณประทีปเพชรไตรพงศ์อาจารย์ประภาสแนะนำด้วยนะยังอยู่หรือไม่นะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเวทีก็กลายเป็นเวทีสัญจรหาดใหญ่บ้างอะไรบ้างนะครับพัทลุงบ้างแต่คราวนี้นะฮะวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีจัดมวยการกุศลนะครับมวยนักพิเศษร่วมฉลอง89ปีวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีสถาบันที่ผมเคยเรียนนะคุณผู้ฟังครับปี2534-35นะนะ3334ประมาณนั้นนะครับนะเคยเรียนตอนนั้นต้องเตะฟุตบอลทั้งวิ่งด้วยนะนะครับก็มวยคู่เอกนะครับยอดบัวงามลัคกี้บันเทิงนะฮะ110ปอนด์กับวันพิชิตเทคนิคปัตตานีน้องวันพิชิตครับนะในฐานะเจ้าบ้านนะนะเอาชนะด้วยนะน้องวันพิชิตนะครับคู่รองนะคู่รองล้านกล้าเกียรติชยุทธ114ปอนด์กับสิงคิวสพงอมรนะครับนะคู่รองนะครับส่วนคู่ค้ำนะครับคู่ค้ำ120นะครับซุปเปอร์บิ๊กสิทธิ์นายกเล็กนะครับแล้วก็เจอกับดีเซลเล็กมอรวมใจเพื่อนนะแล้วก็คู่ที่10นี่เสือดำนายกเอท่าสลานะค่าใหญ่นะ124ปอนด์เจอกับนิชาวเอราวัณนี่ก็ค่าใหญ่เหมือนกันนะโอ้นะก็รอลุ้นกันนะครับมีกันทั้งหมดใน15คู่นะครับ15คู่มวยรายการนี้นะครับท่านสสมหารุดดินยูโซนะครับประธานอำนวยการจัดการแข่งขันนะครับอาจารย์ประภาสเพชรไตรพงศ์นะที่ปรึกษานะครับคุณสมคิดดียิ่งเป็นโปรโมเตอร์นะครับแล้วก็คุณอารีมณีโชติโปรโมเตอร์นะครับแล้วก็มีหลายๆท่านนะที่ร่วมกันในการประกบคู่มวยต่างๆนะครับคุณพงคงเพชรอะไรต่างๆนะครับหลายๆท่านนะครับก็ร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจกับน้องๆที่ขึ้นชกกันนะครับ29สิงหาคม2569นะครับมวยดีที่วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีนะศึกวันน้ำปลาหวานแม่อารีวันพยัคฆ์สัมพันธ์ต้านยาเสพติดครับบริเวณลานมวยโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีนะครับมวยผ่านไปคุณผู้ฟังครับ จากมวยแล้วก็ไปดูกีฬาอื่นๆกันต่อนะคุณผู้ฟังครับเอเชียนเกมญี่ปุ่นเขาดาวแล้วนะครับญี่ปุ่นเขาดาวเอเชียนเกมนับถอยหลัง1เดือนแล้วนะแล้วก็จะเปิดประเทศต้อนรับนักกีฬาจากทั่วเอเชียเข้ามาแข่งขันที่ญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาผู้ติดตามเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับกว่า 15,000 คนนะครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยครับบอกว่านักกีฬาไทยตอนนี้พร้อม 100% นะครับเบื้องเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาผู้ฝึกสอนไม่มีปัญหานักกีฬาผ่านการต้องบอกว่าผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายครบ3ครั้งนะครบ3ครั้งแล้วทุกสมาคมเลยเมื่อวานติดผมไปเจอคณะกรรมการประธานคณะกรรมการนะในการติดตามเรื่องของนักกีฬานะเพราะกองทุนก็ต้องดูแลเรื่องของความฟิตดูแลเรื่องของการเบิกจ่ายต่างๆครับบอกว่านักกีฬาทุกสมาคมเนี่ยตอนนี้ก็เรียบร้อยนะนะทำตามขั้นตอนนะการเบิกจ่ายเงินก็ไม่มีปัญหานะครับซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยนะก็หลายคนก็พักนะทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าเขาจัดการเรื่องของที่พักนะเจ้าภาพให้นักกีฬา 4,000 ถึง 5,000 คนพักบนเรือด้วยฮะโอ้แล้วก็มีห้องพักกว่า571ห้องนะฮะสระว่ายน้ำ7สระร้านอาหารกว่า8แห่งนะฮะมั่นใจว่าไม่กระทบช่วงมรสุมของญี่ปุ่นที่ต้องเจอบ้างนะครับส่วนนักกีฬาไทยเนี่ยพักในของเรานักกีฬาไทยแล้วก็เจ้าหน้าที่อีก 2,000 คนกว่า 2,000 คนนะจะพักในสไตล์ของตู้คอนเทนเนอร์ไม้นะนะบนท่าเรือการ์เด้นเฟียในนาโกย่านะนะครับก็มันคล้ายๆกับตู้คอนเทนเนอร์ไม้นะแต่ผมมองถึงคล้ายๆกับด้านของบล็อกไซบล็อกตรงสนามโค้งที่3ที่4ของสนามช้างบุรีรัมย์นะก็เป็นตู้คอนเทนเนอร์มาวางไว้นะเป็นโค้ง3ที่เป็นโรงแรมนะซึ่งคนที่ไปเที่ยวดูโค้ง3เนี่ยนะครับติดกับนั่นเลยติดกับโค้ง3ของสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับก็เป็นโรงแรมอมรีแต่ว่าเป็นรูปแบบของบล็อกนะครับบล็อกไซต์นะฮะตู้คอนเทนเนอร์มาวางไว้ที่เดียวกันครับนักกีฬาของไทยนะหลายส่วนก็ไปพักในสไตล์ตู้คอนเทนเนอร์นะแต่ทำด้วยไม้นะครับบนท่าเรือการ์เด้นเฟียในนาโกย่าครับท่านผู้ว่าบอกว่าไม่มีปัญหาฮะนักกีฬาของเรานะครับส่วนเรื่องของภาพรวมนักกีฬาของไทยนะครับความร่วมมือของกกท.กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยประสานงานกันอยู่เรื่องของทุกองค์กรนะร่วมประสานงานกันนะครับก็ทำให้นักกีฬาของเราเนี่ยก็ฟิตอย่างเต็มที่พร้อมในการต่อสู้กันนะครับคุณฟังครับเรื่องของวอลเลย์บอลตอนนี้เนี่ยไปถึงนู่นแล้วนะไปถึงที่จีนก็ฝึกซ้อมกันแล้วเรียบร้อยนะทีมวอลเลย์บอลสาวไทยอ่ะนะครับก็วันนี้ซ้อมอย่างเต็มที่เลยนะครับพอไปถึงปั๊บก็ซ้อมอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนักวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับไปถึงที่จีนแล้วนะครับกระแสของวอลเลย์บอลไทยก็ถือว่าเป็นตัวเต็งอีกทีมหนึ่งนะที่จะได้ลุ้นแชมป์ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนะครับวันนี้ซ้อมครั้งแรกที่เทียนจินสปอร์ตเทรนนิ่งแคมปัสนะฮะที่เมืองเทียนจินนะครับโอ้โหเจ้าบ้านต้อนรับเอาเยาวชนมาดูด้วยนะในการซ้อมของทีมไทยนะฮะรองแข่งขันกันนะวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 21-30 สิงหาคมนะครับรอเชียร์กันนะครับส่วนฟุตบอล 20:00 นไปเชียร์พร้อมๆกันวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่18ถึง19สิงหาคม2569อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสั่งการเร่งด่วนให้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าพลุควนเคร่งการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026รัชนกอินทนนท์เก็บชัยชนะผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:19 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิลยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่18ถึง19สิงหาคม2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงสำนักงานชลประทานที่8อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เวลา 16:11 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงเปิดนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตณพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอราษฎากรพิพัฒน์พระบรมมหาราชวังนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสครบ50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมและฟื้นฟูหัตถศิลป์ไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวันวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ส่งขับเคลื่อนงานศิลปาชีพสู่อนาคตอย่างยั่งยืนนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตจัดแสดงเรื่องราวของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานด้วยเรื่องราวความสำเร็จโดยการต่อยอดงานศิลปาชีพไปสู่อนาคตใน4หัวข้อประกอบด้วยหัวข้อ The Beginning จัดแสดงจุดเริ่มต้นของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพหัวข้อ Strong Root Lasting Growth นำเสนอเรื่องราวการพัฒนาที่ยั่งยืนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมความสงบสุขและความร่วมมือผ่านการจัดแสดงงานหัตถกรรมที่หลากหลายประเภทควบคู่กับเทคโนโลยีหัวข้อ Empowering People Strengthening Community นำเสนอการพัฒนาบุคคลผ่านการฝึกอาชีพสร้างรายได้และความภาคภูมิใจในชุมชนสืบทอดแรงบันดาลใจและเรื่องราวของแต่ละท้องถิ่นที่สร้างพลังให้แก่ชุมชนและหัวข้อ New Face New Face สรุปบทบาทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและคุณประโยชน์ต่อสังคมนำเสนอการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปะร่วมสมัยตลอด5ทศวรรษที่ผ่านมามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้บรรลุเป้าหมายในการสร้างอาชีพอนุรักษ์ภูมิปัญญาและยกระดับงานหัตถกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลสมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นและสืบสานงานศิลป์อันทรงคุณค่าให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงแคนเบอร์รา

0: ับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในวันที่19สิงหาคมโดยมุ่งผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและความมั่นคงพร้อมต่อยอดหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสำหรับการเยือนครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างภาคเอกชนของสองประเทศและเตรียมความพร้อมสู่การครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียในปี2570วาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
1: อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสั่งการเร่งด่วนให้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าพลุควนเคร่ง
2: นายสรัญญูภูลาภอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรตามประกาศราชกิจจานุเบกษาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่14สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าร่วมพิธีณกรมฝนหลวงและการบินเกษตรด้วยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำนโยบายขับเคลื่อนการปฏิบัติการฝนหลวงให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะการรับมือกับภัยแล้งจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยถึงช่วงกลางปีหน้าสำหรับภารกิจเร่งด่วนที่ต้องขับเคลื่อนในขณะนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าช่วยเหลือในภารกิจดับไฟป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราชภายหลังจากได้มีการร้องขอจากหน่วยงานจังหวัดนั้นขณะนี้ได้สั่งการให้มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วเพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติการฝนหลวงดับไฟป่าซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรอสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติการพร้อมได้จัดส่งเฮลิคอปเตอร์ในการลงพื้นที่สนับสนุนภารกิจดับไฟป่าในเบื้องต้นแล้ว1ลำอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเน้นย้ำด้วยว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังคงมุ่งมั่นในการปฏิบัติการเพื่อบรรเทาความขาดแคลนด้านน้ำในพื้นที่การเกษตรและเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงก่อนฝนทิ้งช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อใช้เป็นคลังข้อมูลดิจิทัลระดับชาติรวบรวมข้อมูลเชิงลึกทุกมิติเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่เนสซีโร่2050
3: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ CCIC อย่างเป็นทางการณกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูลดิจิทัลขนาดใหญ่ด้านภูมิอากาศของประเทศรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเชิงลึกทุกมิติโดยนำข้อมูลดาวเทียมจุดความร้อนและพื้นที่เผาไหม้มาประมวลผลร่วมกับแบบจำลองภูมิอากาศความละเอียดสูงซึ่งข้อมูลจะถูกส่งตรงไปยังหน่วยงานปฏิบัติการในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั้ง76จังหวัดและเครือข่ายอาสาสมัครทำให้สามารถวางแผนลาดตระเวนชี้เป้าจุดเสี่ยงไฟป่าหมอกควัน PM2.5และบริหารจัดการน้ำได้อย่างตรงจุดและสั่งการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ได้อย่างแม่นยำถือเป็นการยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยในการตั้งรับปรับตัวและขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกได้อย่างเท่าทันสถานการณ์โลกรองรับการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลไกตลาดคาร์บอนระบบซื้อขายสิทธิ์ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมุ่งสู่เป้าหมายในซีโร่อิมิชชั่นภายในปี2050สำหรับศูนย์ข้อมูล CCICประชาชนทุกคนคือศูนย์กลางที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการออกแบบให้เป็นคลังปัญญาดิจิทัลให้ทุกคนเข้าถึงได้สามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลตรวจสอบดัชนีความเสี่ยงภัยภูมิอากาศในพื้นที่ต่างๆขณะที่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมสามารถใช้ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและวางแผนคาร์บอนเครดิตเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำที่มีภูมิคุ้มกันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติประสบความสำเร็จในการขยายความร่วมมือกับมิตรประเทศโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ไทยสามารถเรียนรู้และนำมาสู่การพึ่งพาตนเอง
4: พลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติ Thailand Security Dialogue 2026ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนณโรงแรมพลาซ่าแอทินีแบงคอกกรุง

0: ทพโดยรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวถึงความสำเร็จในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสที่สำคัญของไทยในการแลกเปลี่ยนรับฟังแนวคิดและมุมมองด้านการป้องกันประเทศกับภาคส่วนต่างๆและมิตรประเทศได้ขยายความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ไทยสามารถเรียนรู้ผ่านการนำเทคโนโลยีจากมหาอำนาจมาปรับใช้เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและพัฒนาสู่การเป็นฟันเฟืองทางเศรษฐกิจตามเป้าหมายในอนาคตพร้อมกันนี้ยังมีการหารือเพื่อขยายความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่องในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการรับมือกับภัยพิบัติเช่นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในขณะนี้ผ่านการฝึกร่วมทางทหารต่างๆเช่นคอบราโกเป็นต้นทั้งนี้ความท้าทายที่สำคัญต่อความมั่นคงของไทยในขณะนี้คือการแสวงหาความร่วมมือและผลประโยชน์กับมิตรประเทศทำให้การเลือกข้ามประเทศมหาอำนาจชาติใดชาติหนึ่งท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ย่อมไม่เกิดประโยชน์กับไทยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนรอบด้านพร้อมแก้ปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบ
2: นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาณกระทรวงศึกษาธิการโดยนายพิเชษฐ์ได้เน้นย้ำแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมนำผลจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในจังหวัดนครราชสีมามาถอดบทเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับความร่วมมืออย่างเข้มแข็งจากชุมชนและภาคีเครือข่ายในท้องถิ่นสะท้อนการขับเคลื่อนแนวทาง All for Education ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งถือเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตครูและคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยในช่วง6เดือนที่ผ่านมาศูนย์ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถช่วยเหลือครูได้แล้ว 4,043 คนลดมูลหนี้ในระบบได้กว่า 4,851 ล้านบาทพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยมีเป้าหมายให้ครูไทยมีวินัยทางการเงินปลอดหนี้และเกษียณอย่างมีคุณภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ที่ประชุมกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีข้อสั่งการให้เร่งกำกับดูแลธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกหลังจากพบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจเหนือตลาดปีนี้20เรื่อง
3: พลตำรวจโทพิทยาสิริรักษ์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณทำเนียบรัฐบาลว่าที่ประชุมมีข้อสั่งการให้เร่งกำกับดูแลธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยกขค.จะบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกหลังในปีนี้พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจเหนือตลาดแล้ว20เรื่องเช่นการบังคับให้ใช้บริการขนส่งการบังคับเข้าร่วมโปรโมชั่นการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมและค่า GP รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวนและสอบสวนสำหรับแนวทางการกำกับดูแลจะแบ่งเป็น3ระยะโดยระยะสั้นกขค.จะเร่งบังคับใช้กฎหมายกับกรณีที่สามารถดำเนินการได้ทันทีระยะกลางจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มอำนาจในการกำกับดูแลเชิงป้องกันและระยะยาวจะบูรณาการการทำงานระหว่างกขค.กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำกฎหมายและมาตรการร่วมกันให้สามารถกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4: เราจะมีการทำงานในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวส่วนระยะสั้นเนี่ยจะเป็นของกขค.ครับสำนักงานการแข่งขันทางการค้าที่มีอำนาจที่จะกำกับดูแลซึ่งตอนนี้มีเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาที่กขค.ในปีนี้20เรื่องแล้วครับเรื่องที่ร้องเรียนก็จะมีเรื่องการบังคับขนส่งการบังคับโปรโมชั่นการขึ้นค่าธรรมเนียมการขึ้นค่า GP เนี่ยนะครับซึ่งบอกไว้เลยว่าทางคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเอาจริงกับเรื่องนี้มากเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่แพลตฟอร์มเหล่านี้มีอำนาจเหนือตลาดระยะกลางก็คือการออกกฎหมายที่เรามีอำนาจบังคับแต่ว่าในวันนี้อะไรที่เราทำได้ทันทีเราทำทันทีครับ
3: พลตำรวจโทพิทยากล่าวเพิ่มเติมว่ากขค.ยังได้ศึกษาตลาดรูปแบบธุรกิจและจะทำแนวทางพิจารณาการดำเนินธุรกิจของแพลตฟอร์มดิจิทัลหลายด้านพร้อมยืนยันว่าจะบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกโดยการดำเนินคดีจะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องทั้งนี้หากฝ่าฝืนตามมาตรา50จะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกินร้อยละ10ของรายได้ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
5: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
6: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยืนยันว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้มีกำหนดที่จะพบกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนที่ทำเนียบสีฟ้าหรือทำเนียบซองวาเดในกรุงโซลเมืองหลวงเกาหลีใต้ในวันที่20สิงหาคมนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับทิศทางอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับจีนนอกจากนี้นายหวังอี้ยังมีกำหนดการพบหารือกับนายวีซุงลักที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้เกี่ยวกับประเด็นระดับภูมิภาคและระดับโลกซึ่งรวมถึงสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีการประกาศดังกล่าวมีขึ้นขณะที่นายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพยายามยกระดับสถานะและความสัมพันธ์กับบรรดาชาติพันธมิตรของเกาหลีเหนือโดยเฉพาะรัสเซียด้วยการส่งกำลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อช่วยเหลือรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนสำนักนายกรัฐมนตรีอิรักออกแถลงการที่ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีอาลีอันไซดีแห่งอิรักสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเปิดการสอบสวนเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีอาคารสำนักงานของนายกรัฐมนตรีมัสรัวบาซานีแห่งเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานทางตอนเหนือของอิรักเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มติดอาวุธกลุ่มใดอ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ด้านนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านประนามเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลอิรักเฝ้าระวังและตรวจสอบรอบคอบขณะที่นายทอมบาแลกทูตพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐประจำอิรักกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางกรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาในสังกัดกระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมของลาวประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยคาดว่าลาวจะเผชิญพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักมากระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้โดยเฉพาะ8แขวงอาทิหัวพันหลวงน้ำทาบ่อแก้วหลวงพระบางชัยบุรีบริคำไสคำม่วนและสวรรณเขตเนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำพัดผ่านภาคเหนือและภาคกลางของลาวประกอบกับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมแรงในบางพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของลาวยังเตือนอีกว่าฝนที่ตกต่อเนื่องหลายวันอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและน้ำท่วมในเมืองจึงขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางผ่านเขตพื้นที่ภูเขาควรตรวจสอบสภาพอากาศเส้นทางและความพร้อมของยานพาหนะก่อนออกเดินทางต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2013เอาชนะเนสลีฮานอารินมืออันดับ30ของโลกจากตุรกีไป2ต่อ0เกม 21-14 และ 21-10 ผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ได้สำเร็จไปรอพบผู้ชนะระหว่างอิชิกะเจสวานจากสหรัฐอเมริกาหรือซาบรีนาโซลิสจากเม็กซิโกต่อไปการแข่งขันเทนนิสอาชีพสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ที่เกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรี รอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวฐานทัพสุขสำราญเอาชนะศิวนัทอุยตยกุลไป2-0เซต6-1และ6-3คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านหญิงเดี่ยวพัชรินชีพชาญเดชนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026เอาชนะพิมมาดาทองคำไป2-1เซต4-6 6-4 7-6ไทยเบรก3คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวไปครองสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยร่วมกับไทยเบเวอร์เรจจัดการแข่งขันทันเรดพลัสไทยเทนนิสลีก2026ต่อเนื่องเป็นปีที่5เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างความยั่งยืนให้วงการเทนนิสไทยติดตามได้จากรายงาน
9: พันเอกวัฒนาจันทร์ไพจิตรกรรมการผู้อำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายโรจนสิทธิ์มีนิสินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและนางสาวแทมมารินธนสุการผู้จัดการแข่งขันร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันเทนนิส 100 Plus ไทยเทนนิสลีก2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่22-24 สิงหาคมที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีโดยนายโรจนสิทธิ์มีนิสินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5แล้วโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายของนักเทนนิสทุกช่วงวัยตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงผู้สูงอายุเนื่องจากนักเทนนิสในบางช่วงอายุยังมีเวทีสำหรับการแข่งขันไม่มากนักการจัดการแข่งขันรายการนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้มีเวทีแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับวงการเทนนิสไทยปุริมภัสสอนการรายงาน
8: นายพงษ์รัตน์เหลืองทำรงเจริญนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายจักรพงษ์ทองใหญ่ประธานบริหารออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์และนายเกษมสุขจงมั่นคงประธานเจ้าหน้าที่บริษัทธุรกิจกอล์ฟบริษัท MBK จำกัดมหาชนร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกอล์ฟแบบโคแซงชั่นต่อเนื่องเป็นปีที่3จำนวน2รายการคือสิง SAT MBK Championship 2026ชิงเงินรางวัล3ล้านบาทระหว่างวันที่20-23สิงหาคมนี้ที่สนามลำลูกกาคันทรีคลับจังหวัดปทุมธานีและสิงบางกอกโอเพ่น2026ชิงเงินรางวัล3ล้านบาทระหว่างวันที่27-30สิงหาคมที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีนายจักรพงษ์ทองใหญ่ประธานบริหารออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์กล่าวว่า2ปีที่ผ่านมารายการโคแซงชั่นถือเป็นอีกหนึ่งแมตช์สำคัญที่จะช่วยให้นักกอล์ฟไทยสร้างผลงานคะแนนสะสมโลก Official World Golf Ranking และ Order of Merit เพื่อให้นักกอล์ฟไทยได้สะสมคะแนนสร้างอันดับและต่อยอดสู่ Asian Development Tour และ Asian Tour และการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นโดยเฉพาะนักกอล์ฟดาวรุ่งที่กำลังสร้างเส้นทางอาชีพของตัวเองขณะเดียวกันการยกระดับการแข่งขันในปีนี้ยังเปิดพื้นที่ให้นักกอล์ฟต่างชาติเข้ามาร่วมการแข่งขันทำให้แมตช์เข้มข้นขึ้นช่วยให้นักกอล์ฟไทยได้เรียนรู้จากคู่แข่งที่หลากหลายซึ่งเป็นประสบการณ์สำคัญในการพัฒนาฝีมือก่อนก้าวไปเล่นในระดับนานาชาตินายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงแนวทางการจัดเตรียมที่พักของญี่ปุ่นในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ว่าญี่ปุ่นได้วางแผนรองรับไว้อย่างเป็นระบบโดยจะให้นักกีฬาประมาณ 4,000-5,000 คนเข้าพักบนเรือใหญ่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอาทิห้องพัก571ห้องสระว่ายน้ำ7สระและร้านอาหาร8แห่งพร้อมยืนยันความมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากช่วงมรสุมไต้ฝุ่นอย่างแน่นอนขณะที่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่อีกประมาณ 2,000 คนจะพักในที่พักรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ไม้บริเวณท่าเรือการ์เด้นเพียในเมืองนาโกย่าส่วนที่เหลือจะกระจายเข้าพักตามโรงแรมต่างๆในพื้นที่ส่วนกรณีงบประมาณและเบี้ยเลี้ยงของนักกีฬารวมถึงผู้ฝึกสอนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันว่าไม่มีปัญหาใดๆโดยในส่วนของเดือนมิถุนายนได้ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยครบถ้วนแล้วขณะที่งบของเดือนกรกฎาคมสำหรับสมาคมกีฬาที่ยื่นเอกสารสมบูรณ์ก็กำลังเร่งเบิกจ่ายให้อย่างเร่งด่วนส่วนสมาคมที่ยังขาดเอกสารบางจุดได้เร่งประสานงานติดตามเพื่อให้เงินถึงมือทุกคนโดยเร็วที่สุดภาณิชย์คัดนาครายงาน
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
7: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
11: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะสองประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด
12: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะพบกันในค่ำคืนนี้กับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะยังคงนำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกันเช่นเคยนะคะโดยทางรายการของเราได้คัดสรรวรรณกรรมที่เคยคว้ารางวัลจากเวทีการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาให้ฟังกันค่ะรางวัลนี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีประกวดเรื่องสั้นและบทกวีทางการเมืองค่ะเริ่มตั้งแต่ในปีพุทธศักราช2545ค่ะที่ตรงกับวาระครบรอบ70ปีของรัฐสภาไทยจุดประสงค์ของการจัดประกวดก็เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะและเปิดพื้นที่ให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางความคิดผ่านงานเขียนปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยให้แก่คนไทยผ่านผลงานวรรณกรรมนั่นเองค่ะส่วนที่มาของชื่อพานแว่นฟ้านะคะหมายถึงพานสองชั้นที่วางซ้อนกันชั้นบนเป็นพานขนาดเล็กวางซ้อนบนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งของอันทรงเกียรติสูงในทางศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะและยังคงใช้เป็นพานรองรับรัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าองค์ที่3ผลงานของคุณวุฒินันท์ชัยศรีและเช่นเคยนะคะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่ององค์ที่3นี้จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังไปพร้อมกันค่ะ

ดูเหมือนว่าการดูละครจากข้างเวทีเป็นอภิสิทธิ์เฉพาะผู้อยู่เบื้องหลังละครเท่านั้นความพยายามน้ำตารอยยิ้มเสียงหัวเราะความรู้สึกทั้งหมดเอ่อล้นอยู่ในความทรงจำซ้อนทับกับภาพของการแสดงจริงซึ่งกำลังโลดแล่นอยู่ในนาทีนี้ฉากซึ่งต้องหัวเราะร่วนแต่ในระหว่างการฝึกซ้อมนักศึกษาผู้แสดงมีปัญหากับทางบ้านต้องอาศัยการปลอบประโลมปรับอารมณ์จากผู้กำกับและเพื่อนๆฉากค่ำครวญที่ถูกสั่งคัดมากกว่าร้อยครั้งเปล่าเปลืองน้ำตาไปร้อยหนฉากต่อสู้ซึ่งต้องลุ้นจังหวะก้าวและองศาร่างกายทุกครั้งเพื่อมิให้ล้มโครงครามเหมือนตอนซ้อมแต่และฉากตัดสลับมาให้ลุ้นระทึกเมื่อผ่านไปก็ใจหายเพราะว่านี่คือครั้งสุดท้ายที่จะได้แสดงสิ่งที่ฝึกซ้อมมาบนเวทีจากนี้คงเหลือทิ้งไว้เพียงความทรงจำไม่ว่าจะดีหรือร้ายละครเวทีของนักศึกษาในสายตาของหลายคนเป็นเพียงกิจกรรมฆ่าเวลาแท้จริงแล้วแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตามากกว่าใครหลายคนจะคาดคิดเหลือบมองไปทางฝั่งผู้ชมดร.ทศธรรมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคนใหม่นั่งดูด้วยสีหน้าเรียบเฉยประดับรอยยิ้มเบาบางที่คุ้นตานานๆทีก็หันไปคุยกับหัวหน้าภาควิชาของผมแล้วก็หัวเราะกันเบาๆตามแบบที่ผู้บริหารพึงทำอาจจะเป็นเพราะว่าเนื้อหาของละครไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรือเป็นเพราะไม่ได้ใส่ใจกับละครเวทีฝีมือของนักศึกษามากนักเรื่องราวบนเวทีดำเนินไปถึงการได้รับอาวุธวิเศษของตัวละครและกำลังกลับมาเพื่อทวงบัลลังก์สีหน้าของท่านรองอธิการบดีดูผ่อนคลายลงเพราะคงคิดว่านี่เป็นฉากสุดท้ายของเรื่องราวแล้วแต่แท้จริงแล้วองค์ที่สามเพิ่งจะเริ่มต้น

หลังเปล่าเปลืองเวลาไปกับวัยหนุ่มและใฝ่ฝันคณะละครอิสระที่ก่อตั้งและประคับประคองร่วมกันกับเพื่อนๆมากว่า10ปีซึ่งไม่เคยประสบความสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันก็ต้องล่มสลายเมื่อชีวิตก้าวมาถึงเลขหลัก4บวกกับปัจจัยเรื่องความป่วยไข้ของคนในครอบครัวก็สมควรที่จะต้องมองหาโซ่ล่ามคอในนามความมั่นคงของชีวิตปริญญาโทสาขาการแสดงจากมหาวิทยาลัยเล็กๆในประเทศอินเดียดูจะไม่เป็นที่พึงใจของนายจ้างในบริษัทไทยมากเท่าใดนักงานเดียวที่คว้าได้ในช่วงวิกฤตการดำผุดดำว่ายในมหาสมุทรแห่งการหางานคืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดแห่งหนึ่งไม่สิควรจะเรียกว่าลูกจ้างชั่วคราวมากกว่าสัญญาสั้นๆเพียง1ปีที่ได้รับมาจากความเมตตาของอาจารย์ที่เคยพบผ่านในระหว่างการออกเร่แสดงละครไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่ามหาวิทยาลัยจะเต็มใจยื่นสัญญาฉบับต่อไปมาให้เซ็นสิ่งเดียวที่ทำได้ในตอนนี้คือการเข้ามาเป็นอะไรในวิชาที่ไม่มีคนสอนหนึ่งในรายวิชาที่ไม่มีใครอยากจะรับบทผู้ดูแลมากนักก็คือวิชาศิลปะการแสดงซึ่งผู้สอนรายวิชานี้ต้องควบรวมการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของชมรมละครด้วยฟังดูเป็นวิชาที่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนักแต่ความพิเศษสำหรับรายวิชาและชมรมนี้จะต้องมีอีเวนต์ยิ่งใหญ่ทุกปีนั่นก็คือการจัดแสดงละครประจำปีซึ่งเป็นหน้าเป็นตาของภาควิชามาตลอดแต่ว่าใครกันล่ะจะอยากมาแบ่งงานเบื้องหลังหนักหน่วงขอแค่ที่มีชื่อในคำสั่งราชการว่าได้ช่วยจัดงานพร้อมกับถ่ายรูปสวยๆพอลงพอร์ตตำแหน่งก็เพียงพอแล้วทุกคนจึงเห็นพ้องต้องกันว่าอัลไหลของอาจารย์ผู้จบปริญญาโทสาขาการแสดงจากต่างประเทศเหมาะสมที่สุดที่จะเข้ามาแบกภาระนี้แทนที่อาจารย์คนเก่าซึ่งลาไปศึกษาต่อในต่างประเทศแล้วก็หนเวทีของนักศึกษาผมนึกแล้วหัวเราะเบาๆงานที่เต็มไปด้วยแรงใจแล้วก็ใฝ่ฝันผมคับคล้ายคับคลาว่าเคยรู้สึกอย่างนั้นเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ปีศาจชื่อความจริงแล้วก็การเวลาก็ค่อยๆทับถมตะกอนแห่งความสิ้นหวังจนไฟเหล่านั้นดับมอดไปสิ้นแล้วยิ่งในประเทศนี้ที่มองเห็นศิลปะเป็นเพียงของเล่นฆ่าเวลายิ่งทำให้ผมไม่อยากปลูกไฟฝันให้เด็กๆเติบโตขึ้นมาพบกับความผิดหวังเหมือนตัวเองความตั้งใจแรกของผมจึงเป็นเพียงการทำไปตามหน้าที่ให้งานนี้พ้นตัวไปเท่านั้นเอง

นี่เป็นโอกาสครั้งเดียวของชีวิตนักศึกษานะทำไมถึงจะไม่ทำกันให้เต็มที่ล่ะคำพูดของวิทวัฒน์ประธานสโมสรนักศึกษาและประธานชมรมละครที่พูดกับเพื่อนๆชวนให้ผมฟื้นขึ้นมาจากเชิงตะกอนความสิ้นหวังทันทีที่เขาทราบว่าผมเข้ารับตำแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมละครคนใหม่เขาและทีมผู้กำกับอีก2คนก็มาพบแล้วก็ชวนให้ผมเข้าเป็นสักขีพยานในการประถมนิเทศละครประจำปีไฟฝันของหนุ่มสาวนั้นร้อนแรงชวนให้ไฟในการทำงานละครที่มอดดับของผมคู่โชนขึ้นมาอีกครั้งพวกเราอยากจะทำละครการเมืองครับแวบแรกผมตกใจแล้วก็ยอมรับว่าในใจลึกๆนั้นดูแคลนละครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดว่าคงหนีไม่พ้นละครรักสามเศร้าละครจากๆวงหยิบเอานิทานมาเล่นสักเรื่องแต่งชุดสวยๆแล้วก็จบลงอย่างไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อมองเข้าไปในแววตาของเด็กๆเหมือนผมเห็นภาพของตัวเองซ้อนทับอยู่ในนั้นเด็กดื้อซึ่งไม่พอใจสังคมที่เป็นอยู่แล้วก็มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงโลกจะว่าไปแล้วโลกที่พวกเขาอยู่ในตอนนี้ก็ไม่น่าพิรมสักเท่าใดนักมันก็คือยุคสมัยที่การเมืองเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลพลเรือนเป็นรัฐบาลทหารจากรัฐประหารเมื่อหลายปีก่อนนำซ้ำคนที่เป็นผู้นำในตอนนี้ก็ยังวางเครือข่ายอำนาจซ้อนทับไว้หลายชั้นส่วนคนหนุ่มสาวที่อยู่ตรงหน้าผมก็คือคนกลุ่มหนึ่งในหมู่คนรุ่นใหม่จำนวนมากที่เริ่มรู้สึกว่าเกิดความไม่ชอบมาพากลในประเทศนี้และก็ออกมาประท้วงอยู่เนืองๆจนกลายเป็นกระแสความคิดและอารมณ์ร่วมแห่งยุคสมัยท่ามกลางบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวคำว่าการเมืองจึงเป็นทั้งคำต้องห้ามและก็ความเย้ายวนของผู้ที่จะพูดมันออกไปงานยากเลยนะคำแรกที่หลุดออกมาจากปากหลังอ่านโครงการและบทละครร่างแรกดูเป็นคำพูดที่ไม่เข้าท่าเสียเลยหรือว่าต่อให้เตรียมทุกอย่างพรั่งพร้อมผมก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกสั่งระงับกลางทางหรือเปล่าพวกเราก็มีวิธีต่อสู้ในแบบของเรานะครับเสียงนุ่มละมุนหนักแน่นเปี่ยมด้วยความมั่นใจเด็กคนนี้ควรจะเป็นผู้นำลัทธิหรือว่าหัวหน้าพรรคการเมืองสักพักหนึ่งนี่เป็นเรื่องที่พวกเราคุยกันแล้วก็เตรียมใจไปแล้วครับเด็กหนุ่มมีดีกว่าที่ผมคิดเขาคงประเมินทุกอย่างเอาไว้แล้วรวมถึงผมอดีตคนหนุ่มซึ่งเคยมีไฟฝันแล้วก็รอใครสักคนมากระตุ้นให้ลูกโชนหากเป็นอาจารย์ท่านอื่นที่ยังรักความก้าวหน้าในวิชาชีพคงปฏิเสธหรือว่าถอนตัวไปแล้วผมมองกระดาษโครงการและบทละครที่วางอยู่ตรงหน้ารอเพียงรอยปากกาของผมมาเติมเต็มผมรู้ว่าการลงชื่อในกระดาษจะนำพาไปสู่อะไรบ้างแต่ผมจะไม่ปล่อยให้คนหนุ่มสาวเผชิญโลกอันโหดร้ายตามลำพังสิ่งที่พวกเขายังขาดก็คือความรู้ประสบการณ์และผู้ใหญ่สักคนที่จะอยู่เคียงข้างพวกเขา

การเปิดม่านเพื่อแสดงละครองค์แรกไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยที่เต็มไปด้วยผู้บริหารซึ่งแสดงเจตจำนงชัดแจ้งว่าสนับสนุนรัฐบาลชุดปัจจุบันหรืออันที่จริงเพราะว่าการสนับสนุนรัฐบาลนี้ต่างหากที่ทำให้พวกเขาได้ขึ้นครองอำนาจบริหารในมหาวิทยาลัยแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดผลของมันก็คือเมื่อเรื่องไปถึงเบื้องบนโครงการถูกสั่งระงับแทบจะในทันทีพร้อมกับคำสั่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมคนใหม่ขึ้นมารายงานตัวกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาโดยด่วนโดยมีประธานชมรมและสมาชิกบางส่วนตามขึ้นมาด้วยคุณมีอะไรจะอธิบายก็รีบพูดมาผมเลิกคิ้วคำอธิบายทุกอย่างเขียนไว้ในโครงการแล้วนะครับแล้วอะไรคือความหมายของชื่อโครงการนี้โครงการละครเพื่อประชาธิปไตยคุณจะมาปลุกระดมอะไรกับนักศึกษาของผมขอโทษนะครับวิทวัฒน์เอ่ยขึ้นทั้งหมดเนี้ยเป็นความคิดของพวกเราเองครับครูไม่ได้ถามอย่าเพิ่งสอดเสียงดังจนเกิดจะเป็นตะคอกก่อนจะชี้นิ้วมาทางผมทำไมเขาถึงยังกล้าใช้สรรพนามเรียกตัวเองแบบนั้นคุณคิดจะมาล้อเล่นกับใครผมด็อกเตอร์สมพงษ์รองอธิการบดีคุณไม่รู้หรอกว่าผมดูแลเด็กมากี่รุ่นแล้วและผมจะทำยังไงกับพวกอีแอบคลั่งการเมืองที่ชอบเอาเด็กมาบังหน้าผมรู้จักเด็กทุกคนในมหาวิทยาลัยดีเด็กๆไม่มีทางคิดเรื่องพันนี้เองได้หรอกยังไงคุณก็ต้องอธิบายนะจันใหม่เด็กๆ เป็นคนคิดโครงการนี้ทั้งหมดด้วยตนเองครับและผมก็เห็นด้วยจึงลงลายเซ็นอนุมัติผมไม่เห็นว่าการมีคำว่าประชาธิปไตยในชื่อโครงการนี้มันจะเป็นเรื่องเลวร้ายตรงไหนเลวร้ายสิวะมีคำนี้ทีไรอ่ะพวกคุณก็เอามาอ้างสร้างแต่เรื่องวุ่นวายอยู่กันดีๆไม่ได้หรือไงเขาสูดลมหายใจลึกๆเหมือนกำลังข่มความโกรธเกรี้ยวแต่คนที่ควรจะเดือดดาลควรจะเป็นผมกับเด็กๆมากกว่าและก็ไอ้บทละครบ้าบอนี่มันอะไรกันนี่พลคลั่งยึดอำนาจจากผู้ปกครองคนเก่าแต่พออยู่ในบัลลังก์กลับซื้อใจประชาชนไม่ได้สุดท้ายโดนประชาชนรวมตัวกันขับไล่เหมือนหมูเหมือนหมาแล้วชื่อนายพลใครเห็นก็ต้องคิดว่าเป็นท่านนายกคุณคิดจะล้อเลียนรัฐบาลหาเรื่องซวยมาให้มหาวิทยาลัยของเราหรือยังไงท่านอย่าอ่านแต่หน้าสุดท้ายสิครับมันมีเรื่องราวแล้วก็ปมปัญหาในองค์แรกแล้วก็องค์ที่สองที่ปูให้เห็นถึงความเลวร้ายของการมัวเมาในอำนาจโดยไม่เห็นหัวประชาชนผมเงียบลงเพราะว่าเข้าโบกมืออย่ามาพูดอวดรู้ผมไม่สนใจยังไงอ่ะผมก็จะไม่ส่งเรื่องให้ท่านอธิการบดีวิสิตทราบจนกว่าพวกคุณจะเปลี่ยนบทหรือว่าเลิกทำโครงการซะทำไมท่านไม่คุยด้วยเหตุผลกันก่อนล่ะผมชะงักวิทวัฒน์แตะแขนผมส่งสัญญาณว่าการถกเถียงถึงจุดสิ้นสุดแล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่จะคุยกันอีกต่อไปอย่างน้อยนักศึกษาของผมก็รู้จักคำว่ามารยาทท่านรองอธิการบดียิ้มเยาะพร้อมกับพูดว่าออกไปกันได้แล้ว

ไม่น่าเชื่อว่าคำว่าพวกเรามีวิธีต่อสู้ในแบบของเราพี่วิทยวัฒน์เคยพูดเอาไว้ตั้งแต่วันแรกไม่ใช่คำพูดที่เลื่อนลอยหนุ่มสาวเหล่านี้ไม่ใช่กวางอ่อนเดียงสาที่รอวันถูกขย่ำแต่คือลูกพยักษ์ที่มีเขี้ยวเล็บมากพอที่จะออกล่าเพียงไม่กี่วันหลังจากนั้นคลิปลับที่ใครสักคนแอบอัดออกมาจากห้องรองอธิการบดีก็แพร่สะพัดไปในโลกออนไลน์แฮชแท็กว่ารองอธิการบดีขี้ข้าเผด็จการแฮชแท็กมหาวิทยาลัยฝ่ายเผด็จการกลายเป็นข้อความที่ถูกโพสต์ซ้ำๆจนขึ้นอันดับหนึ่งแทบจะทุกช่องทางบนออนไลน์แม้ว่าจะไม่ได้ลงชื่อคลิปว่ามาจากมหาวิทยาลัยอะไรแต่ชื่อของอธิการบดีและรองอธิการบดีก็ถูกเปิดเผยออกมาอย่างจุ่มแจ้งคลิปถูกแชร์แล้วก็กล่าวถึงในโลกออนไลน์เหมือนไฟลามทุ่งถึงขนาดออกข่าวโทรทัศน์จนทำให้เก้าอี้ของท่านรองกระเด็นภายในไม่กี่อาทิตย์เพื่อรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแม้ลึกๆผมจะไม่เห็นด้วยนักกับวิธีการที่ออกจะดูชกใต้เข็มขัดแบบนี้แต่กับนักมวยอย่างเจ้าด็อกเตอร์กำมะลอบ้าอำนาจนั่นก็ดูจะเป็นบทลงโทษที่สาสมดีแล้วในอีกแง่หนึ่งความโด่งดังของเรื่องราวการโค่นรองอธิการบดีจากคลิปลับก็ทำให้ชมรมละครถูกจับตามองมากเป็นพิเศษ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเปลี่ยนมือเป็นด็อกเตอร์ทศธรรมวิทวัฒน์ให้ข้อมูลแก่ผู้มาใหม่อย่างผมว่าอาจารย์เป็นคนใจดีมีเหตุผลที่สำคัญก็คือเรียนจบมาจากสายวรรณกรรมเบื้องบนคงส่งมาเพื่อคุมเรื่องของชมรมโดยเฉพาะพวกเราถูกเรียกไปพบอีกครั้งแต่คราวนี้มีแค่ผมกับวิทวัฒน์เสียงเนิบๆแล้วก็รอยยิ้มอบอุ่นเหมือนพระโพธิสัตว์ของรองอธิการบดีทำให้บรรยากาศไม่ร้อนระอุเหมือนคราวก่อนท่านรองขอปรับแก้ชื่อตัวละครในพลไม่ให้พ้องกับชื่อของท่านนายกจนเกินไปส่วนตัวเอกชื่อพ้องกับอดีตนายกที่ถูกรัฐประหารซึ่งเป็นผู้ได้รับเลือกจากประชาชนก็กลายเป็นเจ้าชายองค์หนึ่งประชาชนที่แสดงพลังลุกฮือขึ้นขับไล่ในพลและเข้าบริหารจัดการบ้านเมืองเองก็กลับกลายเป็นมอบอำนาจให้เจ้าชายกลับมาปกครองดังเดิมปรับแก้ขนาดนี้ละครการเมืองก็เลยกลายเป็นละครธรรมดาเลยนะผมแย้งการแย่งชิงอำนาจอะไรทำนองนี้ก็นับเป็นเรื่องการเมืองไม่ใช่หรอไม่ใช่แค่นั้นครับการต่อสู้การต่อรองผลประโยชน์การเสียสละเพื่ออุดมการความสัมพันธ์เชิงอำนาจของตัวละครเรื่องราวที่สามารถตีความให้เข้ากับบริบทร่วมสมัยดึงให้คนดูเนี่ยฉุกคิดถึงความไม่ชอบธรรมของอำนาจที่ปกครองเขาอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดนั้นต่างหากนะครับที่ทำให้ละครการเมืองมีความหมายขึ้นมาถ้าคุณหาวิธีเล่าเรื่องได้ดีพอคนดูก็ตีความเรื่องพวกนี้ไปได้ทั้งหมดนั่นแหละถ้าไม่มีพื้นที่ให้สอดแทรกบริบทได้มากพอคนดูก็ไม่มีทางตีความถึงสิ่งที่เราอยากจะเล่าหรอกครับนี่ผมจะขอพูดตรงๆเลยนะชายสูงวัยถอดแว่นตาเสียงเนิบเย็นดูมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยผมไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นตรายางรับรองความชอบธรรมในสิ่งที่พวกคุณอยากจะเล่าผมมาเพราะว่าท่านอธิการบดีขอร้องให้มาต่อรองกับพวกคุณวีรกรรมที่ชมรมละครของพวกคุณทำลงไปเป็นเครื่องการันตีแล้วว่าจะไม่มีใครล้มโปรเจกต์ละครนี้ลงได้แต่ว่าถ้าปล่อยให้ละครของพวกคุณแสดงไปตามบทนี้ทั้งหมดมหาวิทยาลัยของพวกเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันคำว่ามหาวิทยาลัยของพวกเราในคำพูดของท่านรองอธิการบดีคงจะหมายถึงคนแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นผมมานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อขอให้เราทุกคนช่วยการประสานประโยชน์คุณจะพูดเรื่องการเมืองก็ได้นะแต่นิดหน่อยพอให้เรื่องมีรสชาติแต่อย่าถึงขนาดโจมตีตัวบุคคลที่มีอยู่จริงเพราะว่าลูกๆนักศึกษาของผมอาจเดือดร้อนหรืออาจจะมีคนไม่หวังดีฟ้องหมิ่นประมาทเป็นเรื่องใหญ่โตคุณก็รู้อยู่นะว่ายุคนี้อำนาจอยู่ในมือใครเขาจะสั่งยังไงก็ได้

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าองค์ที่3ผลงานโดยคุณวุฒินันท์ชัยศรีเรื่องราวยังไม่จบนะคะก็สามารถมาติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ส่วนวันนี้ค่ะเวลาของทางรายการสาราวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการสาราวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น. กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีพอใจนักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจขยายฐานการลงทุนในไทยอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพรบ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
5: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
4: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
5: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
4: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
5: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีพอใจนักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจขยายฐานการลงทุนในไทยเพราะเชื่อมั่นเสถียรภาพและระบบโลจิสติกโดยไทยชูนโยบาย BOI Fast Pass ผลักดันยอดลงทุนครึ่งปีแรกสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าพอใจผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนักธุรกิจชาวออสเตรเลียที่เข้าร่วมในงาน Thailand Australia Investment and Business Partnership Reception ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ณ นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเนื่องจากนักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจเข้ามาตั้งและขยายฐานการผลิตในไทยอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางการเมืองและระบบโลจิสติกของไทยส่งผลให้ยอดลงทุนในครึ่งปีแรกพุ่งสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาทอีกทั้งยังมีนโยบาย Thailand Fast Pass ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมจากนักลงทุนต่างชาติและวันพรุ่งนี้จะหารือกับผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบอร์ราเพื่อพิจารณาคลายล็อกกฎระเบียบส่งออกน้ำมันอากาศยานส่วนเกินจากกระบวนการผลิตน้ำมันดีเซลไปยังออสเตรเลียเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการและสร้างรายได้เข้าประเทศและเตรียมหยิบยกประเด็นการขยายระยะเวลาวีซ่าทำงานมาเจรจาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเชฟในร้านอาหารไทยที่กำลังเติบโตพร้อมเน้นย้ำภาพลักษณ์แรงงานฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญทำงานถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยกระดับเศรษฐกิจร่วมกันแบบวินวินซิทูเอชั่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานห่วงแรงงานไทยบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในอิสราเอลสั่งเร่งติดตามอาการและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
6: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความห่วงใยแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในพื้นที่เกษตรเมืองเมทูลาทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพร้อมกำชับฝ่ายแรงงานณกรุงเทลอาวีฟเร่งติดตามสถานการณ์ประสานการช่วยเหลือและดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีแรงงานไทยภาคการเกษตรจำนวน6คน ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดเก่าที่ตกค้างอยู่ใต้ดินโดย2รายได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาอยู่ระหว่างการผ่าตัดส่วนอีก4รายปลอดภัยแล้วซึ่งขณะนี้ฝ่ายแรงงานอยู่ระหว่างตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงรายละเอียดอาการและรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมเน้นย้ำให้ประสานสถานพยาบาลและหน่วยงานท้องถิ่นติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเร่งตรวจสอบสิทธิและแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานและครอบครัวโดยเร็วที่สุดทางนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดของอิสราเอลอยู่ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดยะลาเร่งวางมาตรการรับมือสถานการณ์อุทกภัยกำชับใช้เทคโนโลยีแจ้งเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดแผนอพยพเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบของประชาชน
7: นายมูฮัมหมัดสานติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยณอำเภอรามันจังหวัดยะลาโดยได้เน้นย้ำถึงมาตรการในการแจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำหนดเกณฑ์สำคัญว่าหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง3วันและมีปริมาณน้ำฝนสะสมแต่ระดับ250มิลลิเมตรให้แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยและจุดน้ำท่วมซ้ำซากดำเนินการอพยพทันทีสำหรับแผนรองรับการอพยพอำเภอรามันได้จัดเตรียมความพร้อมไว้ดังนี้จัดศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับได้ทั้งหมด36จุดพื้นที่รองรับยานพาหนะสามารถรองรับรถยนต์ได้ 1,985 คันและรถจักรยานยนต์ 3,530 คันมีการบังคับใช้มาตรการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างการรับรู้ถึงความรุนแรงและผลกระทบเพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามคำสั่งอพยพของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความสูญเสียอัมรันแมหะสวท.ยะลา

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะในช่วงค่ำคืนวันอังคารแบบนี้นะคะพบกันกับแก้วภูมิรัตน์วันนี้ก็เป็นวันที่18สิงหาคม2569แล้วนะคะเวลาผ่านไปไวจริงๆสำหรับในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่มีกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้นะคะก็คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ160ถึง170ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่22ถึง24สิงหาคมค่ะฝนก็จะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ140ถึง160ของพื้นที่และถึงแม้จะมีฝนตกนะคะคุณผู้ฟังแต่อากาศก็ยังคงร้อนอุณหภูมิสูงสุดค่ะอยู่ที่ประมาณ32ถึง35องศาเซลเซียสในช่วงที่มีฝนตกนะคะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างค่ะที่ควรจะระวังกันอย่างเช่นระวังการลื่นล้มพื้นกระเบื้องพื้นปูนทางเดินหน้าบ้านหรือบริเวณบันไดถ้ามีน้ำฝนหรือมีตะไคร่น้ำเกาะอยู่ก็ทำให้ลื่นได้ง่ายโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กๆหรือคนที่ต้องเดินถือของหลายอย่างแนะนำว่าเวลาเดินในบริเวณที่พื้นเปียกนะคะเดินให้ช้าลงและถ้าเป็นไปได้ก็ควรใช้รองเท้าที่มีดอกยางช่วยเพิ่มการยึดเกาะค่ะและอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระวังเช่นกันก็คืออุบัติเหตุทางท้องถนนนอกจากถนนจะลื่นกว่าปกติในช่วงเวลาที่ฝนตกแล้วหลายคนก็ยังขับรถเร็วขึ้นด้วยรถจักรยานยนต์ยิ่งต้องระวังนะคะยิ่งถ้าเจอฝนตกหนักมากจนมองทางไม่ชัดก็ขอให้จอดรอในที่ที่ปลอดภัยก่อนรอให้ฝนเบาบางลงแล้วค่อยเดินทางต่ออีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระวังเช่นกันก็คือเรื่องของไฟฟ้าค่ะน้ำฝนนะคะน้ำกับไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ต้องระวังมากๆถ้าบ้านไหนมีน้ำรั่วหรือมีปลั๊กไฟสายไฟอยู่ในบริเวณที่มีน้ำก็เป็นเรื่องที่ถือว่าค่อนข้างอันตรายเลยนะคะและไม่ควรเข้าไปจับหรือใช้งานด้วยมือที่เปียกเด็ดขาดหากพบว่ามีสายไฟชำรุดหรือว่ามีน้ำขังน้ำเข้าใกล้บริเวณระบบไฟฟ้าควรตัดกระแสไฟจากจุดที่ปลอดภัยและสำหรับอุบัติเหตุเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรก็สามารถเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะบ้านที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดหรือว่ามีสายไฟเก่าชำรุดถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าโดนน้ำอย่าเพิ่งรีบเสียบปลั๊กใช้งานนะคะถึงแม้ว่าภายนอกจะดูเหมือนแห้งแล้วก็ตามเพราะภายในอาจจะยังมีความชื้นอยู่และสำหรับบ้านที่มีบริเวณต้นไม้ใหญ่นะคะก็สำรวจต้นไม้กิ่งไม้นะคะในช่วงที่ฝนตกหนักๆกิ่งไม้ที่ผุหรือว่าไม่แข็งแรงก็อาจจะหักโค่นลงมาได้พอพูดถึงเรื่องของฝนแล้วนะคะอีกเรื่องนึงที่ชวนมาคุยกันต่อก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะเวลาที่ฝนตกเรามักจะได้ยินคำเตือนว่าอย่าตากฝนเดี๋ยวไม่สบายแต่การเปียกฝนก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะติดหวัดโดยตรงเพราะโรคหวัดและโรคทางเดินหายใจส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสสิ่งที่เราควรระวังในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงคือการติดเชื้อทางเดินหายใจและการดูแลร่างกายให้เหมาะกับสภาพอากาศค่ะล้างมือให้สะอาดเป็นประจำหลีกเลี่ยงการใช้มือที่ยังไม่ได้ล้างไปจับบริเวณตาจมูกและปากรวมถึงการพักผ่อนให้เพียงพอก็สำคัญนะคะถ้าโดนฝนแล้วตัวเปียกเมื่อกลับถึงบ้านก็ควรเปลี่ยนเสื้อผ้าเช็ดตัวทำให้ร่างกายแห้งไม่ใช่

เพราะว่าฝนทำให้เราเป็นหวัดทันทีแต่ว่าร่างกายของเราค่ะที่เผชิญกับความเย็นหรือความชื้นเป็นเวลานานก็เป็นเรื่องของการดูแลร่างกายค่ะสำหรับบ้านที่มีความชื้นสูงอากาศถ่ายเทไม่ดีหรือมีน้ำรั่วซึมก็อาจจะทำให้เกิดเชื้อราได้ง่ายค่ะฉะนั้นในช่วงฤดูฝนนี้ก็ลองสำรวจบ้านกันสักหน่อยนะคะตรงผนังชื้นไหมมีมุมอับหรือเปล่าเสื้อผ้าที่ตากไว้แห้งสนิทดีหรือไม่ถ้าบริเวณที่ชื้นก็ควรเพิ่มการระบายอากาศค่ะเพราะสภาพแวดล้อมที่มีเชื้อราหรือความชื้นสะสมก็ส่งผลต่อคุณภาพอากาศภายในบ้านและอาจไปกระตุ้นอาการทางระบบทางเดินหายใจหรือภูมิแพ้ได้ค่ะการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนะคะก็ช่วยลดความเสี่ยงไปได้มากแล้วนอกจากเรื่องของฤดูฝนและสุขภาพค่ะเดี๋ยวในช่วงต่อไปของรายการนะคะคุณผู้ฟังเราจะพาไปย้อนดูเหตุการณ์สำคัญทางวิทยาศาสตร์ของไทยค่ะเพราะวันนี้ตรงกับวันที่18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะว่าเมื่อกว่า100ปีก่อนในยุคที่เรายังไม่มีเทคโนโลยีแบบที่ใช้กันในปัจจุบันการคำนวณการเกิดสุริยุปราคาล่วงหน้าเกิดขึ้นได้อย่างไรและที่มาของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินั้นมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้ไปรับฟังบทเพลงเพราะๆจากทางสถานีค่ะ

0: ันอยู่เบื้องหลังคอยชี้นำคอนเทนต์ในโลกออนไลน
1: ์น่ากลัวมากมันคืออัลกอริทึมที่คอยคัดเลือกเนื้อหาที่เราชอบให้มาปรากฏซ้ำ
0: ๆน่ากลัวก็เพราะว่าหากไม่รู้เท่าทันเราจะรับข้อมูลด้านเดียวและมีอคติ
1: รู้ทันอัลกอริทึมอย่าให้อารมณ์ร่วมที่มีในเนื้อหามาบดบังสติปัญญา
0: อัลกอริทึมจะไม่มีทางเก่งไปกว่าเรา
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังวันที่18สิงหาคมนะคะสำหรับประเทศไทยแล้วยังเป็นวันที่มีความหมายนั่นคือเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะทำไมถึงจะต้องเป็นวันที่18สิงหาคมเมื่อย้อนกลับไปเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411ที่หมู่บ้านว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะได้เกิดปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ครั้งสำคัญนั่นคือสุริยุปราคาเต็มดวงและสิ่งที่ทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของไทยและวงการวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติค่ะคือการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยากรณ์การเกิดปรากฏการณ์นี้ไว้ล่วงหน้าถึง2ปีอย่างละเอียดทั้งตำแหน่งและเวลาที่จะเกิดขึ้นในยุคสมัยที่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ตะวันตกยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยพระองค์เองอย่างลึกซึ้งทรงสั่งซื้อตำราและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศและทรงนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการคำนวณทางดาราศาสตร์ด้วยหลักการและวิธีการอันเป็นสากลค่ะการคำนวณสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนั้นพระองค์ทรงระบุแนวคราดแนวที่เงาของดวงจันทร์จะพาดผ่านว่าจะผ่านที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และทรงคำนวณเวลาของการเกิดปรากฏการณ์ได้อย่างแม่นยำซึ่งแตกต่างจากการคำนวณของนักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่ระบุไว้เล็กน้อยค่ะเพื่อพิสูจน์ผลการคำนวณของพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารและคณะทูตานุทูตจากชาติตะวันตกไปยังค่ายหลวงที่บ้านว่ากอในการเสด็จครั้งนั้นค่ะมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการแสดงให้นานาชาติเห็นถึงพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระมหากษัตริย์แห่งสยามที่ทรงให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์ทัดเทียมนานาอารยประเทศเมื่อถึงเวลาที่ทรงพยากรณ์ไว้สุริยุปราคาเต็มดวงก็ปรากฏขึ้นตรงตามตำแหน่งและเวลาที่ทรงคำนวณไว้ทุกประการสร้างความประจักษ์และความชื่นชมแก่คณะผู้สังเกตการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับการกล่าวขานในระดับสากลถึงความก้าวหน้าทางความรู้ของสยามในเวลานั้นจึงเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่ถูกกล่าวถึงในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ของไทยค่ะต่อมาเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะผู้วางรากฐานด้านวิทยาศาสตร์ของไทยก็ได้มีการเสนอให้กำหนดให้วันที่18สิงหาคมเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็นผู้วางรากฐานทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ในประเทศไทยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เสนอต่อรัฐบาลให้มีการจัดตั้งวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นต่อมาในวันที่14เมษายนพุทธศักราช2525ค่ะคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและได้ถวายพระราชสามัญญานามแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและหัวใจของวิทยาศาสตร์ค่ะคือการคิดอย่างมีเหตุผลการสงสัยและหาคำตอบเป็นจุดเริ่มต้นของวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนค่ะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงทำให้เราเข้าใจโลกที่เราอาศัยอยู่มากขึ้นการใช้เหตุผลในการตัดสินใจแทนความเชื่อที่บอกต่อกันมา จึงเป็นความหมายที่น่าสนใจค่ะของวันที่18สิงหาคมและเมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์นะคะที่ใกล้ตัวในช่วงหน้าค่ะเราก็มีเรื่องหนึ่งที่เข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้มาฝากกันค่ะนั่นคือเรื่องที่ว่าทำไมเวลาที่ฝนตกใหม่ๆเราถึงได้กลิ่นดินหอมกลิ่นนี้มีชื่อด้วยนะคะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะไปรับฟังบทเพลงเพราะๆได้กันค่ะซึ่งเป็นบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กับเสียงเพลงเพราะๆนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ไปรับฟังด้วยกันค่ะ

0: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
1: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
0: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
1: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
2: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
3: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
2: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
4: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
5: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังในช่วงท้ายนี้ก็มีสาระในเรื่องของหลังจากฝนตกนะคะทำไมถึงได้กลิ่นดินหอมเราคงจะเคยได้ยินคำว่าไอดินกลิ่นฝนกันใช่ไหมคะบางคนอาจจะชอบกลิ่นนี้มากโดยเฉพาะเวลาที่ฝนเพิ่งหยุดตกใหม่ๆออกไปเดินเล่นหน้าบ้านตามสนามหญ้าได้กลิ่นดินกลิ่นหญ้ากลิ่นอากาศชื้นๆทำให้มีความรู้สึกสดชื่นแต่กลิ่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบบังเอิญค่ะกลิ่นดินนี้มีที่มาจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งในภาษาอังกฤษมีคำเฉพาะเรียกกลิ่นดินว่า petechial โดยมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกค่ะหมายถึงของเหลวที่ไหลเวียนอยู่ในร่างของเทพเจ้ากรีกและแม้ว่าเราจะเรียกกลิ่นหอมสดชื่นยามที่ฝนตกลงมาว่ากลิ่นดินแต่กลิ่นนี้เป็นกลิ่นของสารประกอบทางเคมีบางชนิดที่มาผสมผสานกันค่ะในปีคริสตศักราช1964ค่ะนักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียได้ทำการศึกษาวิจัยถึงที่มาของกลิ่นดินซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับพายุฝนโดยมาจากโอโซนจีโอสมินและน้ำมันของพืชบางชนิดกลิ่นแรกคือกลิ่นของโอโซนปกติโอโซนนี้จะอยู่ในชั้นบรรยากาศที่ชื่อว่าสตราโตสเฟียร์ห่างจากพื้นโลกไปประมาณ 20-50 กิโลเมตรแต่หากเกิดพายุฝนและมีฟ้าผ่าฟ้าแลบประจุไฟฟ้าจากปรากฏการณ์จะทำให้โมเลกุลของก๊าซออกซิเจนและก๊าซไนโตรเจนในอากาศแตกออกจากกันกลายเป็นอะตอมเดี่ยวอะตอมของออกซิเจนและไนโตรเจนบางส่วนค่ะจะรวมกันเป็นไนตริกออกไซด์หรือไนตรัสออกไซด์ขณะที่อะตอมของออกซิเจนที่เหลือก็จะรวมกันเองกลายเป็นโอโซนในที่สุดและเมื่อกระแสลมฝนเคลื่อนตัวลงต่ำก็พัดพาเอากลิ่นโอโซนเหล่านี้ลงมาด้วยค่ะดังนั้นเราจึงได้กลิ่นของโอโซนในตอนที่พายุกำลังมากลิ่นต่อมาค่ะคือกลิ่นจากสารประกอบอินทรีย์ที่เรียกว่าจีโอสมินมักถูกปล่อยออกมาจากแบคทีเรียเมื่อพวกมันตายลงโดยอยู่รอบๆดินที่มีความชื้นเมื่อฝนตกลงมาหยดน้ำฝนกระทบกับพื้นดินที่มีจีโอสมินอยู่กลิ่นของจีโอสมินจะกระจายออกไปจนเราได้กลิ่นค่ะความรุนแรงของกลิ่นก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ฝนตกครั้งล่าสุดความเข้มข้นของฝนและถ้าจีโอสมินถูกสะสมเป็นเวลานานและมากขึ้นในช่วงเวลาที่แห้งแล้งเมื่อฝนตกลงมาอีกครั้งกลิ่นของมันก็จะยิ่งรุนแรงค่ะนอกจากนี้หากฝนตกลงมาเป็นละอองฝอยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งช่วยให้จีโอสมินลอยตัวจากพื้นดินได้นานขึ้นในทางตรงกันข้ามค่ะหากฝนตกหนักจีโอสมินจะไม่สามารถลอยขึ้นในอากาศได้มากพอจึงเป็นเหตุให้กลิ่นลดลงส่วนกลิ่นที่มาจากน้ำมันของพืชค่ะเกิดจากการที่พืชปล่อยน้ำมันออกมาในช่วงเวลาที่แห้งแล้งเพื่อชะลอการงอกและการเติบโตของเมล็ดเพราะหากพื้นดินมีความแห้งแล้งมากไม่มีน้ำเพียงพอก็เป็นไปไม่ได้เลยที่เมล็ดจะรอดและขยายพันธุ์ต่อไปได้เมื่อฝนตกลงมาน้ำฝนจะสัมผัสกับโมเลกุลของน้ำมันเหล่านี้ทำให้กลิ่นถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเช่นเดียวกับจีโอสมินค่ะจึงเพิ่มกลิ่นดินให้ชัดเจนขึ้นนอกจากมนุษย์แล้วสัตว์ก็สามารถตรวจจับกลิ่นของจีโอสมินได้ค่ะเช่นแมลงวันผลไม้แต่พวกมันจะไม่ชอบกลิ่นของจีโอสมินมากนักค่ะและพยายามหลีกเลี่ยงกลิ่นนี้แต่จีโอสมินไม่ได้เป็นอันตรายต่อมนุษย์เพียงแต่ถ้ามีกลิ่นนี้มากๆในอาหารบางประเภทหลายคนก็อาจจะไม่ชอบเช่นกันค่ะเช่นมักจะพบกลิ่นนี้ในเห็ดผักโขมบีทรูทปลาน้ำจืดบางชนิดแต่การปรุงอาหารร่วมกับส่วนผสมที่มีความเป็นกรดเช่นน้ำส้มสายชูก็ช่วยให้กลิ่นของจีโอสมินจางลงและหายไปได้ค่ะฉะนั้นกลิ่นฝนที่เรารู้สึกกันนะคะก็เป็นเหมือนส่วนประกอบของกลิ่นหลายๆอย่างในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ากลิ่นนี้ทำให้สดชื่นก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงความทรงจำของเราค่ะหลังจากที่ฝนตกบางคนอาจจะนึกถึงบ้านอาจจะนึกถึงสวนหลังบ้านหรือนึกถึงตอนสมัยเด็กหรืออาจจะนึกถึงในช่วงเวลาที่เคยนั่งฟังเสียงฝนอยู่หน้าบ้านสิ่งที่เรารับรู้จึงไม่ได้มีแค่กลิ่นแต่ยังมีความทรงจำที่สมองเชื่อมโยงเข้าด้วยกันด้วยค่ะอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วอยู่ใกล้ตัวเรามากตั้งแต่การที่ฝนตกลงมากลิ่นดินลอยขึ้นมารวมไปถึงสมองของเราที่รับรู้เชื่อมโยงกลิ่นกับความทรงจำเป็นเรื่องราวรอบๆตัวที่เกิดขึ้นซึ่งบางครั้งเราอาจจะไม่ทันได้สังเกตค่ะและเป็นเสน่ห์ของความรู้ที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องทดลองไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือราคาแพงแค่สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราก็กำลังเรียนรู้วิทยาศาสตร์อยู่นะคะในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังก็คงจะได้ทั้งสาระความรู้เรื่องราวที่น่าสนใจกันไปและได้รับฟังบทเพลงเพราะๆซึ่งเราก็ยังคงนำมาฝากกันนะคะในทุกค่ำคืนกับรายการสาระสารพันซึ่งก็จะมีผู้จัดรายการท่านอื่นๆนะคะหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันมาดำเนินรายการและก็มีสาระความรู้ดีๆในหลายๆเรื่องที่น่าสนใจรอให้ติดตามกันค่ะสำหรับคืนนี้นะคะรายการสาระสารพันกับแก้วภูมิรัตน์นะคะต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนอย่างไรก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพในช่วงฤดูฝนนี้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบราเดินหน้าขยายโอกาสส่งออกน้ำมันอากาศยานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
4: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
5: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบราเดินหน้าขยายโอกาสส่งออกน้ำมันอากาศยานเปิดทางแรงงานไทยและผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งเดินทางต่อมายังกรุงแคนเบราเพื่อหารือกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยเตรียมนำประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าเข้าหารือเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งหนึ่งในประเด็นสำคัญคือการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานจากไทยไปออสเตรเลียหลังฝ่ายออสเตรเลียมีความต้องการสูงขณะที่ไทยมีศักยภาพในการส่งออกซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสและมูลค่าการส่งออกของไทยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือการขยายโอกาสแรงงานไทยโดยเฉพาะแรงงานฝีมือและเชฟหลักภาคธุรกิจออสเตรเลียต้องการแรงงานไทยเพิ่มขึ้นแต่ติดข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาวีซ่าทำงานพร้อมย้ำว่าแรงงานไทยมีทักษะและพร้อมเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอจากภาคธุรกิจและผลักดันความร่วมมือไทยออสเตรเลียให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อไปวาสนากรเกษรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำจังหวัดปราจีนบุรีไม่ได้อยู่ใน EEC รัฐบาลรับฟังเสียงประชาชนเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
10: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีในฐานะผู้แทนรัฐบาลเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อกังวลจากเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งและพี่น้องประชาชนกรณีการนำจังหวัดปราจีนบุรีเข้าสู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยยืนยันชัดเจนว่าปราจีนบุรีไม่ได้อยู่ใน EEC ซึ่งปัจจุบัน EEC มีพื้นที่เพียง3จังหวัดได้แก่ชลบุรีระยองและฉะเชิงเทรานายสุชาติกล่าวว่ารัฐบาลรับฟังเสียงของประชาชนโดยเฉพาะความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมการใช้ประโยชน์ที่ดินทรัพยากรน้ำพื้นที่เกษตรป่าไม้และวิถีชีวิตของชุมชน สรัญชนารถชุ่มสวทสักแก้วรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามคดีโทรศัพท์เสนอสินบนระหว่างตรวจค้นธุรกิจนอมินีเตรียมเปิดปฏิบัติการดาวกระจายทั่วกรุงเร็วๆนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีสายโทรศัพท์ปริศนาชื่อนายโป๊ะอ้างเป็นผู้ดูแลพื้นที่ย่านห้วยขวางโทรศัพท์ขอเจรจาและเสนอสินบนระหว่างตรวจค้นธุรกิจนอมินีในพื้นที่โดยพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้ต้องสงสัยและพยานครบแล้วเหลือเพียงการตรวจสอบข้อมูลเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ปริศนาซึ่งตำรวจได้ประสานผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เพื่อขอข้อมูลหมายเลขดังกล่าวมาแล้ว6วันแต่ยังไม่ได้รับข้อมูลจึงเตรียมเดินทางประสานงานกับผู้ให้บริการโดยตรงเพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวผู้ครอบครองหมายเลขก่อนออกหมายเรียกและขยายผลถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องตำรวจอุ้มผางส่วนที่กำลังตชด347จับกลุ่มเอเย่นยาเสพติดพร้อมของกลางนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
11: พันตำรวจเอกสุขวัฒน์เพ่งพินิจผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอุ้มผางเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอุ้มผางร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่347ร่วมกันจับกุมนายสมชายนามสมมุติบริเวณท้ายไร่ริมถนนสายแม่สอดอุ้มผางหมู่4ตำบลโมโกรอำเภออุ้มผางจังหวัดตากพร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน893เม็ดเฮโรอีนบรรจุหลอดพลาสติกจำนวน6หลอดน้ำหนักรวม 25.6 กรัมเครื่องกระสุนขนาด22จำนวน6นัดเงินสด500บาทและรถจักรยานยนต์สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอุ้มผางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: จบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่18สิงหาคม2569นะคะสายชนดีสั่งควบคุมเสียงคืนนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งค่ะเป็นเพลงลำดับที่4ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489นะคะคำร้องภาษาอังกฤษเนียดอนโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินะคะและภาษาไทยโดยศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนครจากนั้นพระราชทานให้นำออกบรรเลงครั้งแรกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรมโฆษณาการเมื่อเดือนกรกฎาคม2489ค่ะคืนวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งจะเป็นการบรรเลงนะคะเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

จบไปแล้วค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่4ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489นะคะถ้าผู้ฟังคะพูดถึงครูแก้วอัจฉริยกุลท่านเข้ามาร่วมแต่งเพลงให้กับวงกลมโฆษณาการกลมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนักร้องรุ่นแรกๆแน่นอนนะคะมีโอกาสขับร้องเพลงที่ครูแก้วแต่งและรุ่นต่อมาก็เช่นเดียวกันและโดยเฉพาะครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะคุณเลิศผสมทรัพย์สองเพลงที่เราจะฟังกันนะคะคือเพลงหนาวรักและข้างขึ้นเดือนหงาย

พลงที่คุณเลิศผสมทรัพย์ขับร้องจบไปคือหนาวรักและข้างขึ้นเดือนหงายนั่นก็เป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะยุคต่อมาเมื่อคุณภูนศรีคุณวรนุชและคุณศรีสุดาเข้ามาเป็นนักร้องพร้อมกันก็มีโอกาสขับร้องเพลงที่ครูแก้วและครูเอื้อแต่งด้วยเช่นเดียวกันเพลงฉันจะคอยโดยคุณภูนศรีเจริญพงษ์ค่ะนางครวญโดยคุณวรนุชอารีและเซเลเมาคุณศรีสุดาขับร้องสองเพลงหลังนี้เป็นการบรรเลงแบบสังคีตสัมพันธ์นะคะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะ

นอกจากคุณวรนุชจะขับร้องเพลงนางครวญซึ่งเป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อแล้วก็ยังมีเพลงสัญญารักเพลงหวานคำซึ่งคุณวรนุชขับร้องกับคุณวินัยอีกท่านหนึ่งคือคุณสมคิดร้อยโทสมคิดเกษมศรีเพลงคิดถึงฉันบ้างทั้งหมดนี้ก็เป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะ

สำหรับคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติมีโอกาสขับร้องเพลงที่ครูแก้วและครูเอื้อแต่งให้เพลงปานันนี่เป็นเพลงแรกเลยนะคะต่อด้วยลืมเสียเถิดอย่าคิดถึงและเพลงที่3เป็นเพลงที่คุณวินัยบันทึกเสียงกับคุณรวงทองทองร่อนทมค่ะยอดรักยอดขวัญทั้งหมดนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

คุณอ้อยอัชราก็เช่นเดียวกันนะคะเพลงที่รักขาครูแก้วเป็นผู้แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองคุณบุษยารังสีในเพลงลาก่อนสามพรานผลงานของครูแก้วและครูเอื้อจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับดัชนีความเชื่อมั่น SME เดือนกรกฎาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ5เดือนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
6: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
7: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
4: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
8: คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 นถึง 6:45 นในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
1: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่น SME เดือนกรกฎาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ5เดือนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น
9: นางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ประจำเดือนกรกฎาคม2569พบว่าดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 47.8 ในเดือนก่อนหน้ามาอยู่ที่ 50.8 ซึ่งเป็นการกลับมาอยู่เหนือระดับค่าฐาน 50 เป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือนจากแรงหนุนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นโครงการไทยช่วยไทยพลัสและสถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายลงส่งผลให้ภาคการค้าและบริการฟื้นตัวได้ดีขณะที่ภาคการผลิตยังคงได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานและการขนส่งที่ฟื้นตัวช้ากว่าสำหรับดัชนีคาดการ3เดือนข้างหน้าปรับเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่3ติดต่อกันมาอยู่ระดับที่ 52.9 สะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อการเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีขณะที่ผู้ประกอบการยังคงระมัดระวังต่อกำลังซื้อหลังมาตรการไทยช่วยไทยพลัสจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายนนอกจากนี้ยังเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนค่าน้ำมันค่าไฟฟ้าค่าวัตถุดิบและค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งผู้ประกอบการกว่าครึ่งหนึ่งมีต้นทุนออนไลน์สูงเกินร้อยละ15ของยอดขายจึงต้องการให้ภาครัฐออกแบบมาตรการช่วยเหลือที่เข้าถึงง่ายอนุมัติไวและตรงจุดเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนปฏิพลสรัพรมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพ5บึงกาฬบริคำไซ
10: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานพาหนะบนสะพานมิตรภาพ5บึงกาฬบริคำไซพ.ศ.ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอดังนี้รถยนต์นั่งไม่เกิน7ที่นั่งอัตราค่าธรรมเนียม50บาทรถยนต์โดยสารขนาดเกิน7ที่นั่งแต่ไม่เกิน12ที่นั่งอัตราค่าธรรมเนียม100บาทรถโดยสารขนาดกลางเกิน12ที่นั่งแต่ไม่เกิน24ที่นั่งอัตราค่าธรรมเนียม150บาทรถโดยสารขนาดใหญ่เ เกิน24ที่นั่งอัตราค่าธรรมเนียม200บาทรถบรรทุก4ล้ออัตราค่าธรรมเนียม50บาทรถบรรทุก6ล้ออัตราค่าธรรมเนียม250บาทรถบรรทุก10ล้ออัตราค่าธรรมเนียม350บาทรถบรรทุกเกิน10ล้ออัตราค่าธรรมเนียม500บาททั้งนี้กำหนดยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้รถโดยสารประจำทางระหว่างประเทศที่วิ่งในเส้นทางบึงการบริคำไซและเส้นทางบริคำไซบึงการและรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ของราชอาณาจักรไทยจำนวนไม่เกิน50คันและรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวนไม่เกิน50คันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ฟิลิปปินส์มั่นใจในความร่วมมือทางทหารกับสหรัฐแม้สหรัฐปรับอัตรากำลังทหารในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกพลเรือตรีรอยวินเซนต์ทรินิแดดโฆษกกองทัพฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าฟิลิปปินส์มั่นใจว่าความร่วมมือและกิจกรรมทางทหารกับสหรัฐจะไม่ลดลงแม้สหรัฐมีการปรับอัตรากำลังทหารและเคลื่อนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์บางส่วนจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไปยังตะวันออกกลางรวมถึงเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George Washington ซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวสร้างความกังวลเกี่ยวกับบทบาทของสหรัฐในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกท่ามกลางความตึงเครียดในทะเลจีนใต้พร้อมเน้นย้ำว่าพันธกรณีด้านกลาโหมระหว่างฟิลิปปินส์กับสหรัฐยังคงแข็งแกร่งขณะที่นายเอลบริดจ์โคบีปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐฝ่ายนโยบายยืนยันระหว่างการเยือนกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าสหรัฐไม่ได้ลดบทบาทในภูมิภาคเอเชียและยังมุ่งรักษาดุลอำนาจในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกต่อไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ที่จบไปนั้นคือเพลงมหาอาณาจักรไทยคุณจิตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้องนำผลงานของหม่อมเจ้าศิวากรวรวรรณและครูนาถถาวรบุตรต่อได้เพลงแหลมทองเพลงนี้คุณบุญทรงเฮราบัตขับร้องนำค่ะจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องศึกถลางปี2480

พลงแหลมทองที่จบไปนี้ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องศึกถลางปี2480นะคะคุณบุญทรงเหระบัดขับร้องนำค่ะฟังสองเพลงต่อไปนี้เลยนะคะคุณคำรณสัมบุญนันนท์ในเพลงชายสามโบสถ์ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันและชายไร้โบสถ์คุณสมยศทัศนพันธ์ขับร้องค่ะข้อมูลบอกว่าจิ๋วพิจิตรแต่งเพลงนี้เป็นเพลงแรกเลยชายไร้โบสถ์นะคะ

จบไปแล้วเพลงชายสามโบสถ์และชายไร้โบสถ์ฟังเพลงคอยเธอคนเดียวจากคุณสถาพรมุกดาปกรณ์ผลงานของครูแก้วและครูนาถค่ะเพลงที่สองคอยแต่เธอคุณดรุณีอมรานนท์ขับร้องเป็นเพลงที่ครูนาถถาวรบุตรแต่งและบรรเลงด้วยวงทรัพย์สินค่ะเพลงที่สามคอยเธอคุณสุเทพวงกำแหงขับร้องนำในสุเทพคอรัสค่ะเนรัญชราเป็นผู้ใส่เนื้อภาษาไทยในเพลง Greenfield นะคะเริ่มด้วยคอยเธอคนเดียว

เรายังมีเพลงที่เกี่ยวกับผู้ชายที่จะฟังในช่วงนี้3เพลงชายไร้คู่ผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติขับร้องโดยอุดมเขียนเอี่ยมต่อด้วยชายโสดคุณดำรงสุทธิพงศ์ขับร้องผลงานของคุณสมานเกียรติวิไลและคุณสุชาติวุฒิยาเวศนะคะต่อด้วยชายสัญจรโดยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงนี้ผลงานของครูชาลีและครูสมานกาญจนพลินทร์2ศิลปินแห่งชาตินะคะเริ่มด้วยชายไร้คู่

ชุดต่อไปนั้นเราจะฟังคุณลินจงบุญนครินทร์ในเพลงเกลียดคนปล้นรักต่อได้ใจเธอร้ายจริงโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติและเฝ้าคอยโดยคุณสวรีภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติ3เพลงนี้ผลงานของวราวรเวทหรือคุณหมอวราวุฒิสุมาวงศ์ค่ะ

จบไปแล้ว3เพลงเป็นผลงานของวราวรเวทนะคะและก่อนจะจากกันในคืนนี้ฟังเพลงจากผลงานของคุณจงรักจันคณา1หญิง2ชายโดยคุณอุมาพรบัวพึ่งและวันคอยโดยคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาทั้งหมดนี้ผลงานของจงรักจันคณาค่ะคืนนี้สายชนนีสังดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100 เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจายเสียงเริ่มตั้ง

องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้องสองประการนี้คือคุณลักษณะสำคัญของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระและเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันพุธที่19เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น6ค่ำเดือน9ปีมะเมียดิฉันมัชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศกิติพงษ์พนมสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 นาทีเพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 5:50 นาทีรายการธรรมะรับอรุณเวลา 6:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 นาทีข่าวยามเช้าเวลา 7:00 นข่าวภาค 7:00 นเวลา 8:00 นเทียบเวลา 8:00 นเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:07 นาทีคุยข่าว 9:00 นเวลา 10:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา 11:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:07 นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา 12:00 นถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา 13:00 นหลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

พระธรรมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกขอเจริญสุขแก่ท่านผู้ฟังวันนี้รายการประจำลำต่างจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรก็ได้มาสู่ท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งรายการประจำลำต่างในวันนี้มีผู้ร่วมงานทางสถานีก็มีคุณรัชนกข้าวทองคุณกิตติพงษ์พนมสวรรค์มาทำหน้าที่ทางสถานีอาตมาพูดกันผู้ฟังทางไลฟ์สดทางวิทยุก็มารับชมรับฟังกันหลายท่านวันนี้ทางไลฟ์สดก็มีคุณวรรณพรคงนุ่นแม่สาวสะอาดคุณโรพลผู้เจริญแล้วก็ท่านอื่นๆอีกหลายท่านหลายคนก็คงจะติดตามมาเรื่อยๆวิทยุเสียงดังชัดเจนนั่นก็ไม่ได้ยินเสียงเทพธิดาปลุกแต่ว่าก็คงจะมาปลุกตอนใกล้จะหาในกาก็ยังดีเมื่อคืนนี่นอนดึกพอต้องออกอากาศไปยานเกราะ AM 963ตั้งแต่ 5:00 นถึง 6:00 นเมื่อคืนก็เลยนอนตื่นแล้วตีสามกว่าก็ตื่นแต่หลับต่อเพราะว่ามันพักผ่อนน้อยเลยก็แต่ก็ยังดีได้มาพูดกับท่านผู้ฟังทุกวันไม่ได้ขาดเพราะว่าถ้าขาดวันก็รู้สึกว่ามันจะขาดรสชาติของชีวิตรสชาติของธรรมะเลยถ้าไม่จำเป็นจริงๆถ้ายังรู้สึกตัวอยู่ก็คงจะไม่ขาดแล้วต้องอนุโมทนาจะในมาสมบัติที่ได้เรียกให้ลุกปลุกไปเตือนเวลาห้าใกล้จะห้าทุ่มแล้วก็คุณสมเกียรติหอมหวนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เรียกเพราะว่าท่านก็ฟังอยู่ที่นครที่ยานเกราะยานเกราะ963ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันทุกวันอังคารและได้โอนปัจจัยได้เติมเงินมาให้200บาทด้วยเข้าโทรศัพท์ที่พูดอาจารย์มาเนี่ยก็200แล้วก็โยมสมเกียรติก็200ทำให้การพูดก็เป็นไปได้ถ้ายังมีผู้สนับสนุนวันนี้ก็จะได้พูดต่อจากครั้งที่แล้วในเรื่องความผ่องใสก็ไม่ได้ขยายความเพียงแต่ตั้งหัวข้อขึ้นมาแสดงหัวข้อขึ้นมาแสดงก็มาเอาความผ่องใสสามอย่าง 1. ความผ่องใสแห่งเทศนา 2. ความผ่องใสแห่งการรับ 3. ความผ่องใสแห่งพรหมจรรย์นี่ก็เมื่อคืนกับพุทธิยานโกรธด้วยพรหมไม่ได้พุทธิยานโกรธความผ่องใสแห่งเทศนานั้นพระพุทธองค์ได้ทรงเทศแสดงธรรมตลอด45พระพรรษาก็ผ่องใสทั้ง45พระพรรษาไม่ทำมองเลยเพราะจิตนั้นผ่องใสพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีจิตผ่องใสเพราะว่าตรัสรู้แล้วสิ้นกิเลสแล้วดับเพศที่เกิดทุกข์หมดแล้วแล้วก็นิโรธนิพพานก็แจ้งแล้วมรรคก็เจริญแล้วทำแล้วทำงานเสร็จแล้วเมื่อทำงานเสร็จก็ถือว่าผ่องใสอย่างประเสริฐนี่จึงแสดงทุกครั้งไม่มีครั้งไหนจะไม่ผ่องใสเทศนาผ่องใสก็คือการบอกก็ผ่องใสการแสดงก็ผ่องใสการบัญญัติก็ผ่องใสการแต่งตั้งก็ผ่องใสแล้วการเปิดเผยก็ผ่องใสการจำแนกการทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจสี่นี่ผ่องใสเพราะยกธรรมที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายขึ้นมาแสดงซึ่งอริยสัจสี่แล้วก็สติปัฏฐานสี่
สัมมาประธาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8นี่ถือว่าเป็นธรรมที่ยกขึ้นมาแสดงผ่องใสพระพุทธองค์ก็ผ่องใสและธรรมะที่แสดงก็เป็นธรรมที่ผ่องใสผ่องใสทั้งหมดนะเมื่อทรงแสดงผ่องใสแล้วก็ความผ่องใสแห่งการรับการรับก็ผ่องใสคือภิกษุนั่งขวางก็จิตผ่องใสภิกษุณีก็ผ่องใสอุบาสกอุบาสิกาเทวดาและมนุษย์ก็ผ่องใสหรือท่านรู้แจ้งพวกใดพวกหนึ่งนี่เป็นความผ่องใสแห่งการรับทีนี้ความผ่องใสแห่งพรหมจรรย์ความผ่องใสแห่งพรหมจรรย์ก็คืออาริยมรรคประกอบด้วยองค์8นี่เป็นธรรมที่พรหมใสเนี่ยพรหมจรรย์ก็เรียกอริยพรหมจรรย์ที่จริงพรหมจรรย์ก็มีอยู่ตั้งแต่ก่อนพุทธกาลไม่รู้กี่ล้านปีมาแล้วแต่ว่าเป็นพรหมจรรย์ที่ไม่ผ่องใสเป็นพรหมจรรย์ของพวกนักบวชสมณะพราหมณ์ปริพาชกไม่ผ่องใสพรหมจรรย์น่ะไม่ใช่อริยพรหมจรรย์แต่พรหมจรรย์ของผู้ที่ยังมีกิเลสไม่ใช่พรหมจรรย์ของผู้หมดกิเลสเป็นพรหมจรรย์ธรรมดาไม่ใช่อริยพรหมจรรย์เพราะสมัยนั้นเนี่ยเมื่อเขาเบื่อหน่ายในการครองเรือนเขาก็ทิ้งสมบัติทิ้งถ้าเป็นพระราชาก็ทิ้งราชสมบัติออกบวชทิ้งพระราชสมบัติออกบวชนะแม้แต่พระเจ้าจักรพรรดินะเมื่อพระเกศาเทวทูตปรากฏแล้วก็ออกบวชเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจะออกบวชพระเจ้าเป็นพระเจ้าพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิให้นายจ้างกระบอกถอนพระเกศาเห็นพระเกศาเส้นเดียวเท่านั้นแหละออกบทว่าถึงเวลาแล้วถึงเรียกพระราชโอรสพลใหญ่มาว่าพ่อถึงเวลาแล้วจะออกบทแล้วเพราะเทวทูตปรากฏกับพ่อแล้วว่าลูกจงครองสมบัติด้วยดีพอพระพุทธองค์ที่เป็นพระพุทธออกบทก็จักรพรรดิก็หายไปแล้วก็ได้บอกได้ตรัสกับพระโอรสคนโตว่าเจ้าจงประพฤติธรรมจงรักษาศีลเดี๋ยวจักรพรรดิก็จะมาให้เจ้าให้เจ้าได้ครอบครองเป็นจักรพรรดิต่อไปนี่เป็นไงตอนนี้คุณจรัญเกรขาวคุณรูปันนีวันดีคุณบวยก็กำลังรับชมรับฟังอยู่พระออกบวชทั้งหมดแหละออกบวชทั้งหมดออกบวชเพื่ออะไรเพื่อแสวงหาพรหมจรรย์แต่ไม่ใช่อริยพรหมจรรย์นะเป็นพรหมจรรย์นอกพุทธศาสนาเพราะว่าพระพุทธเจ้ายังไม่ตรัสรู้ว่าอริยพรหมจรรย์ก็ไม่มียังไม่เกิดนะแต่ว่าเขาประพฤติพรหมจรรย์แบบศาสนาพราหมณ์เขาถือว่าพระพรหมนี่พรหมโลกนี่เป็นพระนิพพานเพราะมีอายุยืนยาวนานนี่มีความเป็นอย่างนี้เลยจะเวงหาสามอย่างหนึ่งกามเมสนาจะเวงหากามจะเวงหากามคุณอารมณ์จะเวงหาเงินหาทองหาทรัพย์สมบัติหาที่อยู่อาศัยหาคู่ครองนี่ก็กามเมสนาแต่คนสมัยนี้ส่วนมากจะเวงหากามเมสนาจะเวงหากามคุณอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือถ้าว่าโดยบัญญัติประสูตรก็สว่างแสวงหาเข้าของเงินทองแสวงหาเรื่องสวนไร่นาแสวงหาบุตรภรรยาแสวงหานี่เขากามเมสนาแต่ถ้าว่าโดยธรรมะแล้วแสวงหากามคุณอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่างนี้เป็นต้นนะประการที่หนึ่งกามเมสนาสองภเวสนา
สแสวงหาพบชาติสแสวงหากามพบรูปพบอรูปพบสแสวงหาภเวสนาอีกพวกหนึ่งก็ไม่ได้สแสวงหากามไม่ได้สแสวงหาพบก็เรียกเป็นวิปัสสนวิภวัตนาคือไม่คิดว่าผลพบคิดว่านิพพานน่ะวิภพวิภพวัตนานี่เขาเข้าใจคือพระนิพพานนะเลยแสวงหาก็ตัณหา3กามตัณหาภาวตัณหาและวิภาวตัณหาเลยทิ้งสมบัติเป็นร้อยโกฏ80โกฏร้อยโกฏออกประพฤติพรหมจรรย์ออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่ามีผลไม้เป็นอาหารมีรากไม้ใบไม้เป็นอาหารนี่ตรงบำเพ็ญมาสี่อาสงไขยแสนกลับมาจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่พรหมจรรย์สมัยนั้นถือว่าเป็นพรหมจรรย์เป็นโลกิยะพรหมจรรย์นะพูดงี้ก็ได้เป็นโลกิยะพรหมจรรย์ไม่ใช่โลกุตระพรหมจรรย์นะโลกิยะก็คือพรหมจรรย์ที่ประพฤติกันอยู่ในโลกอ่ะก็ได้แก่พรหมจรรย์ของพราหมณ์พรหมจรรย์ของผู้เจริญสมถะสมถะก็เป็นพรหมจรรย์นะแต่พรหมจรรย์ในฝ่ายสมถะเป็นโลกิยะพรหมจรรย์ไม่ใช่โลกุตระพระพุทธองค์ก็หาเมื่อทรงผนวชออกได้7ปีก็แสวงหาพรหมจรรย์พรหมจรรย์ก็คือรูปฌานอรูปฌานนี่พรหมจรรย์ของพระโพธิสัตว์นะรูปฌานอรูปฌานปฏิบัติจนสูงสุดได้อรูปฌานแต่ก็ไม่ใช่หนทางมีปัญญานิรวนนี่ไม่ใช่หนทางก็เลิกการประพฤติปฏิบัติเลิกการทรมานตนให้ลำบากมาเสวยปรากยาหารแต่พอดีโภชเนมัสสัญญุตาก็ทำให้ร่างกายสมบูรณ์มีผิวพรรณเปล่งปลั่งมีกำลังมีสติปัญญา

ปทุเดินทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาคือเดินตามทางอริยสัจเดินตามทางสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8ก็กัสสรู้อริยสัจ4รู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจธรรมที่เป็นโลกุตระทีนี้พรหมจรรย์นั้นน่ะถ้าจำแนกออกแล้วมี3 1เพศพรหมจรรย์เช่นเขาเปลี่ยนเพศจากคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนมันจันมาสาพูดเมื่อวานที่สวีปหัสถ์ผู้ครองเรือนเพศพรหมจรรย์สองบุคคลพรหมจรรย์สามธรรมะพรหมจรรย์นี่พรหมจรรย์นี่มีสามอย่างนี้เพศพรหมจรรย์บุคคลพรหมจรรย์ธรรมะพรหมจรรย์บุคคลพรหมจรรย์เกิดจากอะไรเกิดจากธรรมะพรหมจรรย์ถ้าไม่มีธรรมะพรหมจรรย์ก็บุคคลพรหมจรรย์ก็ไม่ปรากฏบุคคลพรหมจรรย์ได้แก่ใครที่เป็นบุคคลพรหมจรรย์จริงๆได้แก่จัตตาริปุริสยุคานิอัตตะปุริสะปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดตัวบุรุษเอสะปะควะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสองสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอ่ะนี่เป็นบุคคลพรหมจรรย์นะเป็นบุคคลพรหมจรรย์แม้พระเจ้าเองก็ถือว่าเป็นบุคคลพรหมจรรย์เพราะได้เข้าถึงธรรมะพรหมจรรย์ให้เข้าใจอย่างนี้เป็นบุคคลพรหมจรรย์คนแรกในโลกเพราะเป็นพระอรหันต์ในโลกเป็นพระองค์แรกให้เป็นพระอรหันต์ในโลกเป็นพระองค์แรกแต่เพศพรหมจรรย์นี่มีมากเหมือนกันเดี๋ยวนี้สมัยนี้มีแต่เพศแต่เครื่องหมายว่าพรหมจรรย์แต่หาความเป็นพรหมจรรย์ไม่ได้หาความเป็นพรหมจรรย์ไม่ได้เพศพรหมจรรย์แต่ประพฤติไม่ใช่พรหมจรรย์ประพฤตินอกของทางพรหมจรรย์เลยทำให้ต้องเดือดร้อนเนี่ยทางชาวบ้านทางตนเองทางผู้อื่นเดือดร้อนที่จริงข่าวมากมายจะไปดูมากมันก็เป็นอกุศลถ้ามันผ่านตาก็ดูปังนี่วัดดังว่าไงวัดดังชุมพรวัดไหนอาจารย์มาพระก็รู้ว่าถูกจับทางพระทางเลนจับเรื่องอะไรก็ไม่รู้คือไม่ได้ตั้งใจดูแต่ผ่านไปเอาพระวัดดังถูกจับศึกอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยเพราะมีแต่เพศพรหมจรรย์ถ้ามีธรรมะพรหมจรรย์จะไม่ถูกจับเพราะธรรมะพรหมจรรย์นี่ประพฤติอย่างประเสริฐถ้ามีธรรมะพรหมจรรย์เจริญโพธิปักขิยธรรม37ประการแล้วจะไม่ถูกจับศึกถูกจับศึกเพราะมีแต่เพศพรหมจรรย์แล้วประพฤติผิดพรหมจรรย์ประพฤติผิดพรหมจรรย์เขาก็จับศึกจับศึกก็ธรรมดาต้องจับถ้าไม่จับก็ทำให้พอกพูนบาปมากขึ้นนะจับเสียจะได้ไปออกไปเป็นฆราวาสทำมาหากินเลี้ยงชีพไม่ต้องหลอกลวงโลกไม่ต้องหลอกลวงโยมไม่จะเอาเพศไปหลอกลวงนะห่มผ้าเหลืองนุ่งห่มผ้ากาสัตว์ปลงผมเครื่องหมายของพรหมจรรย์นะแต่ไม่ใช่ไม่มีพรหมจรรย์เป็นบุคคลแต่ไม่มีธรรมะพรหมจรรย์ก็สมควรเนี่ยสมควรที่จะลาออกไปจากเพศพรหมจรรย์อยากอุดมเพศอยากอุดมเพศไปทุหีนเพศเพศต่ำเนี่ยพระนี่บวชถึงว่าท่านจะผิดอะไรก็ตามแต่ยังเป็นอุดมเพศเพศที่สูงกว่าคารวาสนะฉะนั้นทำบุญกับอุดมเพศนี่ได้บุญกว่าทำบุญกับหีนเพศนี่เป็นอย่างนี้ได้บุญนะได้บุญนะเพราะเราอย่าไปคิดนึกให้มากถ้าเราจะทำบุญนะจะไปเลือกอยู่ก็มันเดี๋ยวไม่ได้ทำเลือกวันนี้

พระจริงพระไม่จริงถ้าเลือกไม่ได้ทำตั้งใจทำเพราะว่าเราต้องนึกว่าทักษิณาจารย์บริสุทธิ์ขวายทายกผู้ไหว้ไม่ได้บริสุทธิ์ขวายปฏิฆาหกฉะนั้นพระมาจารย์ในพุทธศาสนาที่ใจพ้นจากวัฏสงสารก็คืออริยพรหมจรรย์อริยพรหมจรรย์ก็หมายเอามรรคมีองค์8เป็นต้นนะฉะนั้นคำว่าผู้ความผ่องใสแห่งการรับเป็นจะไหนภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์หรือท่านผู้รู้แจ้งพวกใดพวกหนึ่งนี่เป็นความผ่องใสแห่งการรับอะไรผ่องใสอินทรีย์ผ่องใสคำว่าผ่องใสนี่คือหมายอินทรีย์ผ่องใสมีศรัทธาผ่องใสวิริยะผ่องใสสติผ่องใสสมาธิผ่องใสปัญญาผ่องใสได้19นาทีแล้วก็จะเข้าเรื่องเลยอันนี้ก็พูดมาเป็นเรื่องเหมือนกันแหละเรื่องพรหมจรรย์ก็เป็นเรื่องความผ่องใสแห่งอะไรประการที่หนึ่งท่านขยายความมาจากความผ่องใสสามประการที่หนึ่งก็อาทิโมกขะมันโทสัทถินทริยังอาทิโมกขะมันโทสัทถินทริยังความผ่องใสแห่งพรหมจรรย์เป็นไฉนความผ่องใสแห่งพรหมจรรย์เป็นไฉนท่านจึงบอกว่าสัทถินทรีย์เป็นความผ่องใสแห่งการน้อมใจเชื่อนี่อะติโมกขะมันโทอะติโมกคือการน้อมใจน้อมใจน้อมใจได้สัทถินทริยังสัทถินทรีย์เป็นความผ่องใสแห่งการน้อมใจเชื่อในสัทถินทริยังอาทิโมกขมันโทความผ่องใสเพราะน้อมใจเชื่อความผ่องใสเพราะน้อมใจเชื่อนะแล้วอัตสัทธิยังกะสะโกอัตสัทธาริยังอัตสัทธิยังก็ได้อัตสัทธิยังกะสะกะสะโตต่อปัตตักกะสะโตแปลว่าความไม่มีศรัทธาเป็นกากความไม่มีศรัทธานี่เป็นกากนะกะสะโตนี่แปลว่ากากอัตสัทธิยังไงคือไม่มีศรัทธาเป็นกากนะนี่ไอ้คนไม่มีศรัทธาเรียกว่าคนกากก็ได้กะสะโกกะสะโตต่อปตักกะสะโตกะสะโตนี่แปลว่ากากคนไม่มีศรัทธาก็คือคนกากไอ้คนกากนะคนกากยัดอัดสัตยังอัตติยังกะสตังอะสัตติยังกะสตังกะสะโกกะสตังอันเดียวกันเลยความไม่มีศรัทธาเป็นกากแล้วก็ฉัตรเทศวาสัตถินทริยัตสะเป็นผู้ทิ้งความไม่มีศรัทธาอันเป็นกากเสียแล้วทิ้งความเป็นผู้มีไม่มีศรัทธาเป็นกากทิ้งเลยถ้าไม่มีศรัทธาทิ้งถ้ามีศรัทธาอย่าทิ้งบุคคลทิ้งความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาเป็นกากเสียแล้วฉัตรเทศวานี่แปลว่าทิ้งฉัตรเทศวาแปลว่าทิ้งสัทถินทริยัตสะอาทิโมกขมันทังทิ้งความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาอันเป็นกากเสียแล้วลืมค
ความผ่องใสแห่งความน้อมใจเชื่อของศรัทธาพอเท้งแล้วไปดื่มคือไม่ไปดื่มกากแล้วไปดื่มความผ่องใสเหมือนเราปั้นกะทิออกแล้วเอากากทิ้งอ่ะกากแล้วมันจืดแล้วใช้อะไรไม่ได้แล้วแต่เอาแต่กะทิไปดื่มหรือว่าไอ้ทำต้มยำทำแกงอ่ะเช่นว่าทำน้ำกะทิทุเรียนหรือกะทิที่สำหรับแกงเผ็ดนะเป็นต้นแกงกะทิเนี่ยกากไม่เอาทิ้งอ่ะกากไม่เอาทิ้งเดี๋ยวบุคคลทิ้งความไม่มีศรัทธาเพราะว่าจัดเทตวาปแล้วว่าทิ้งสัทธาดิยัตระทิ้งความไม่มีศรัทธาเสียและก็น้อมใจเชื่อของสัตถินทรีย์เพราะเหตุนั้นสัตถินทรีย์จึงเป็นพรหมจรรย์นี่สัตถินทรีย์นะเป็นพรหมจรรย์นะสัตถินทรีย์ศรัทธานี่เป็นพรหมจรรย์นะสัตถินทรีย์จึงเป็นพรหมจรรย์มีความผ่องใสควรดื่มนี่ศรัทธาก็เป็นพรหมจรรย์เนี่ยศรัทธาเป็นพรหมจรรย์ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่เป็นพรหมจรรย์นะศรัทธาเนี่ยเขาเรียกว่าอินทรีย์ห้าก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิเป็นโพธิปักขิยธรรมเป็นพรหมจรรย์เป็นมรรคด้วยเพราะนั้นทิ้งความไม่มีศรัทธาแล้วมาน้อมเอาศรัทธาดื่มพรหมจรรย์ดื่มความผ่องใสทิ้งแล้วมาดื่มทิ้งกากแล้วมาดื่มน้ำที่ผ่องใสเขาเรียกปิวาติติคือดื่มแปลว่าดื่มนะปิวาติตินี่ดื่มมันถ้าเปิดยังดื่มความผ่องใสนี่มันแปลยากกันแต่ว่าต้องแปลปิวาติตินี่แปลว่าดื่มมันถ้าเปิดยังแปลว่าผ่องใสดื่มน้ำที่มันใสอ่ะดื่มน้ำดื่มความผ่องใสอ่ะอย่างนี้พอทิ้งกากแล้วมาดื่มน้ำที่ผ่องใสแห่งความน้อมใจเชื่อของสัตถินทรีย์เพราะเหตุนั้นสัตถินทรีย์จึงเป็นพรหมจรรย์ความผ่องใสควรดื่มนี่ศรัทธาก็เป็นพรหมจรรย์นะจัดเข้าในมรรคแหละศรัทธาเป็นพรหมจรรย์ศรัทธาความผ่องใสเนี่ยอินทรีย์ห้าก็ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่เป็นความผ่องใสแห่งการรับภิกษุณีอุบาสกบาติกาเทวดามนุษย์หรือท่านผู้รู้แจ้งพวกใดพวกหนึ่งนี่เป็นความผ่องใสแห่งการรับถ้าไม่มีอินทรีย์ห้าไม่ผ่องใสพระเจ้าก็ไม่ไปโปรดแต่เพราะอินทรีย์ห้าผ่องใสของผู้รับผ่องใสหมายเอาอินทรีย์ห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยเพราะอะไรถ้าคนที่มีอินทรีย์แก่กล้าพระเจ้าก็เสด็จไปโปรดไปแสดงธรรมให้กว้างก็เข้าถึงได้ดื่มพรหมจรรย์บรรลุถึงความเป็นพระอริยบุคคลบรรลุพรหมจรรย์น่ะก็คือบรรลุอริยมรรคมีองค์8คืออริยะอริยมรรคอริยผลนี่บรรลุพรหมจรรย์ก็บรรลุอริยมรรค4อริยผล4อย่างน้อยก็เบื้องต้นก็ต้องเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันนี่ผู้รู้แจ้งเป็นความผ่องใสท่านผู้รู้แจ้งพวกใดพวกหนึ่งจะเป็นโสดาบันสักกิตาคาอนาคาอรหันต์รู้แจ้งแล้วอรหันต์นี่รู้แจ้งแล้วแต่ว่าพระโสดาบันรู้แจ้งแต่ยังไม่จบพระโสดาบันรู้แจ้งแต่ไม่จบแต่พระสักกิตาก็ก็จะจบแล้วเบาบางแล้วพอเป็นอนาคาก็จบ
จบคือละกิเลสละกามราคะได้ละปฏิฆะได้กามราคานุเฉยที่นอนเนื่องอยู่ในทันดานไม่มีในพระอนาคามีละได้เด็ดขาดปฏิฆานุเฉยความกระทบกระทั่งความโกรธก็ไม่มีเหลือแต่โมหะเหลือแต่อวิชชาและไปปฏิบัติที่ฌานสุตตาวาสแต่ต้องบรรลุเป็นพระอนาคามีในมนุษย์แล้วก็พอจุติจิตดับลงไปปฏิสนธิฌานสุตตาวาสก็เจริญวิปัสสนาต่อที่นั้นก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ที่นั้นในฌานสุตตาวาสเพราะอะไรเพราะดื่มความผ่องใสแห่งพรหมจรรย์ในมนุษย์เมื่อกิจยังไม่เสร็จก็ต้องปล่อยอุบัติบังเกิดในชั้นทุตตาวาสเป็นชั้นของผู้บริสุทธิ์อะไรบริสุทธิ์ก็ไม่มีราคาก็บริสุทธิ์ในทางกามแล้วไม่เย่อใหญ่ยินดีในกามคุณอารมณ์และบริสุทธิ์เพราะไม่โกรธแล้วไม่พยาบาทไม่มีจิตร้าบอกตัดได้แต่ตัดถอนรากถอนโคนได้แต่ขาดอ่ะไม่มีต่อไปแล้วไม่มีแล้วถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ยังต้องละอีกอย่างหนึ่งก็คืออวิชชาอวิชชาก็รวมทั้งมานะด้วยรวมทั้งมานะด้วยอยู่ในนั้นแหละอยู่ในอวิชชาแหละกิเลสที่ยังละไม่ได้ยังละไม่ได้รูปราคะอรูปราคะก็อยู่ในเป็นเครือข่ายเดียวกับอวิชชาแต่ไปละในชั้นทุตตาวาสแต่ถ้าละได้ในมนุษย์เป็นพระอนาคามีแล้วปฏิบัติต่อจนเข้าถึงอรหัตมรรคอรหัตผลก็บรรลุมรรคผลในมนุษย์นี้เป็นพระอรหันต์ในมนุษย์นี้พอเป็นพระอรหันต์ในมนุษย์แล้วจะไม่ไปแล้วจะไม่ไปสู่ชั้นสุตตาวาสแล้วเพราะไม่มีที่จะไปแล้วไอ้ญาณที่จะไปไม่มีแล้วเพราะว่าเข้าถึงมรรคญาณผลญาณเป็นพระอรหันตกินาศกก็ไม่ไปแล้วนะไม่ไปแล้วเพราะมันไม่มีอะไรที่จะไปอ่ะที่ไปเพราะยังมีเศษกิเลสยังเหลืออยู่จึงไปฉะนั้นสัจทินทรีย์เป็นความผ่องใสแห่งการน้อมใจเชื่อความไม่มีศรัทธาเป็นกากนะคนที่ไม่เป็นคนกากอ่ะไม่จะไม่เข้าใกล้เท่าไรคนกากอ่ะบุคคลทิ้งความไม่มีศรัทธาอันเป็นกากเสียแล้วควรดื่มความผ่องใสแห่งความน้อมใจเชื่อของสัจทินทรีย์เพราะเหตุนั้นสัจทินทรีย์จึงเป็นพรหมจรรย์มีความผ่องใสควรดื่มนี่ข้อแรกนะข้อที่สองวิญญาณทรีย์อีกก็จะได้พูดในวันต่อไปวันนี้หมดเวลาเลยเวลามาหนึ่งนาทีแล้วก็ต้องจากท่านผู้ฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอรับฟังครั้งต่อไปได้ไหมและเวลา6 นาฬิกาก็ฟังที่สวีองค์ท่านอาจารย์มาตรัสสาแต่ไม่มีไลฟ์สดเสียดายถ้ามีไลฟ์สดก็ได้ฟังต่างจังหวัดไม่มีก็ได้ฟังเฉพาะที่สวีที่สัญญาณเครื่องลงไปถึงวันนี้ต้องจากท่านผู้ฟังด้วยแล้วเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีความเป็นผู้มีสัจทินทรีย์ความปลองใสแห่งการน้อมใจเชื่อจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันขอเจริญพร

สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการค้าภายในปูพรมตรวจเข้มการรับซื้อข้าวโพดทั่วประเทศเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนอีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
7: ทำความดีเพื่อชาติไทย
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กรมการค้าภายในปูพรมตรวจเข้มการรับซื้อข้าวโพดทั่วประเทศกำชับผู้รวบรวมและผู้รับซื้อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การชั่งเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกร
10: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าขณะนี้เข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นกรมการค้าภายในจึงร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปูพรมตรวจสอบการรับซื้อในพื้นที่แหล่งผลิตทั่วประเทศโดยมอบหมายให้นางสาวยานีศรีมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในนำสายตรวจลงพื้นที่ตรวจสอบลานรับซื้อพร้อมประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำกับดูแลเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมพร้อมกำชับผู้รวบรวมและผู้รับซื้อปฏิบัติตามประกาศกระทรวงพาณิชย์อย่างเคร่งครัดทั้งปริมาณการรับซื้อการชั่งน้ำหนักการวัดความชื้นการแสดงราคารับซื้อและหลักเกณฑ์การปรับเพิ่มลดราคาตามคุณภาพซึ่งช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดประมาณ179ของผลผลิตทั้งประเทศโดยมีแหล่งปลูกสำคัญได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์กำแพงเพชรชัยภูมิพิจิตรและอุทัยธานีหากเกษตรกรพบการรับซื้อไม่เป็นธรรมแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันระบบธนาคารพาณิชย์ยังมีความมั่นคงและสภาพคล่องสูงพร้อมจัดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ป้องกันหนี้เสียเพิ่มเติม
11: นายสุโชติเตี่ยมชนผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบแบบจำลองและวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าภาพรวมระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาส2ปี2569ยังมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยมีเงินกองทุนเงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวที่ร้อยละ2จากสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยกดดันต่อคุณภาพสินเชื่อที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดรวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่มีลักษณะไม่เท่าเทียมกันทั้งในฝั่ง SME และภาคครัวเรือนที่ต้องเผชิญกับความผันผวนของรายได้และต้นทุนค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างไรก็ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยและภาครัฐในช่วงก่อนหน้านี้ได้ช่วยประคับประคองภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน ส่วนคุณภาพสินเชื่อ NPL หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในระบบธนาคารพาณิชย์ปรับลดลงเล็กน้อยจากการเร่งบริหารจัดการคุณภาพหนี้เสียควบคู่กับการให้ความช่วยเหลือด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ช่วยบรรเทาการไหลเป็น NPL ได้ในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามแนวโน้ม NPL มีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้เตรียมความพร้อมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมไว้ล่วงหน้าหากสถานการณ์ส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นอาทิปรับเกณฑ์ให้ยืดหยุ่นขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ปรับลดค่างวดเพิ่มขึ้นเป็นการชั่วคราวนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่เปิดตัวกิจกรรมมูมันต์เดือนกันยายนส่งเสริมการท่องเที่ยวสายศรัทธาความเชื่อเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจชุมชน
12: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรมมูมันต์เชียงใหม่เดือนกันยายน2569ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงความเชื่อและศรัทธาซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3มีกิจกรรมสำคัญได้แก่กิจกรรมไหว้พระธาตุ25พระธาตุ25อำเภอเส้นทางแห่งศรัทธาโดยจัดทำเล่มมูพาสปอร์ตสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสะสมตราประทับประจำพระธาตุทั้ง25แห่งโดยนักท่องเที่ยวสามารถรับเล่มมูพาสปอร์ตและร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ธันวาคม2569ขณะเดียวกันยังมีกิจกรรมโครงการจิตตภาวนาระหว่างวันที่4ถึง12กันยายน2569ณโรงแรมสิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่และงานประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยนิทรรศการการประกวดอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศระหว่างวันที่19ถึง20กันยายน2569ณเชียงใหม่ฮอศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันกับข่าวยามเช้าวันพุธที่19สิงหาคม2569วันนี้ขึ้น6ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าไปกับเรานะคะชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับพี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะแหมกดไลค์ให้เลยนะคะพร้อมกับ Facebook Live นะคะวันนี้ดูแลโดยน้องแดนอัคเดชคัมภีระทางเพจข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะวันนี้เราสองคนนะคะมาเรียกว่ามีข่าวสารที่ต้องติดตามกันเมื่อวานก็เกิดประเด็นนะการเกิดขึ้นเรื่องของบัตรสีชมพูของชาวต่างด้าวนะคะเดี๋ยวมานำเสนอกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างล่าสุดแล้วเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งก็มีประเด็นในการอนุมัติงบนะคะที่จะนำไปเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นการสร้างบังเกอร์ของแนวชายแดนไทยกัมพูชาของ7จังหวัดนะคะแล้วก็อีกหลายๆส่วนซึ่งในส่วนของตีคล้องร้องข่าวน
0: ะคะ
1: ก็เดี๋ยวติดตามกันค่ะในช่วงของเวลา 6:30 นาทีสำหรับเช้านี้ไปที่พยากรณ์อากาศกันสักหน่อยน
0: ะ
1: เรียกว่า2วันนี้ตกกันอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญพอได้เวลาราชการจะเลิกงานกับเข้างานเนี่ยมาแล้วนี่เริ่มมาแล้วนะเพราะว่า
0: เขาทำถึงเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจสวทของเราคือแอดมินบอกว่าเนี่ยทำถึงมากแต่เมื่อวานได้เวลาราชการปุ๊บทำงานทันทีนะคะเช้านี้ก็เหมือนกันหลายที่เนี่ยเช็คไปที่บ้านเนี่ยที่มุกดาหารฝนตกหนักเลยนะคะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศเตือนออกมาเป็นฉบับที่8นะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่21สิงหาคม2569นะคะซึ่งในประกาศฉบับนี้ระบุนะคะว่าประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวนี้นะคะเดี๋ยวประกาศฉบับต่อไปค่ะ 5:00 นนะคะเพราะว่าเขาประกาศตอน 5:00 นี่เองนะคะเดี๋ยวฉบับต่อไป 5:00 นค่ะ
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องบอกว่ามีผลเมื่อ 5:00 นที่ผ่านมาราคาน้ำมันเช้านี้ปรับราคาขึ้นลิตรละ85สตางค์ต่อลิตรนะคะทุกชนิด
0: ค่ะยกเว้นพรีเมียมนะ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: นะคะอ่ะ85สตางค์ต่อลิตรมีผลเมื่อ 5:00 นที่ผ่านมาสำหรับนะคะเรื่องราวของการเดินทางไปเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของท่านนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคม2569เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในเชิงยุทธศาสตร์และหารือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานและที่สำคัญในเรื่องของแรงงานเพราะว่าต้องบอกว่าใครบ้างที่มีเพื่อนอยู่ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ไม่ว่าจะไปทางด้านของการศึกษาหรือว่าไปทำงานชื่อว่าหลายคนน่าจะมีกรุ๊ปนี้อยู่นะคะเพราะว่าเยอะมากนะสำหรับคนไทยที่อยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็มีในหลายประเด็นที่ท่านเข้าประชุมและก็หนึ่งในหลายประเด็นนั้นก็จะเดี๋ยวนำเสนอกันในตีคล้องร้องข่าวนะคะสำหรับในเช้านี้แล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยววันนี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็มีเตรียมที่จะหารือกับผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบอร์ราเพื่อจะพิจารณาคลายล็อกเรื่องของกฎระเบียบเรื่องของการส่งออกน้ำมันอากาศยานแล้วก็ ส่วนเกินจากกระบวนการผลิตน้ำมันดีเซลค่ะไปยังออสเตรเลียเพื่อช่วยที่จะตอบสนองความต้องการเรื่องของการสร้างรายได้ที่จะเข้าประเทศค่ะแล้วก็เตรียมที่จะหยิบยกประเด็นเรื่องการขยายระยะเวลาวีซ่าที่ทำงานมาเจรจาด้วยเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเซฟในร้านค้าอาหารไทยที่กำลังเติบโตอย่างมากในออสเตรเลียค่ะแล้วก็จะเน้นย้ำเรื่องของภาพลักษณ์ของแรงงานฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญที่จะทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่จะยกระดับเศรษฐกิจร่วมกันนะครับแบบวินวินเซสทรูเอชัน

0: นักธุรกิจออสเตรเลียเนี่ยมาลงทุนประเทศไทยแล้วก็เชื่อมอาเซียนด้วยเปิดตลาดเกือบ700ล้านคนท่านก็ยังชูอุตสาหกรรม5ด้านต่อยอดหุ้นส่วนเศรษฐกิจด้วยนะคะเดี๋ยวติดคล้องร้องข่าวเนี่ยได้ติดตามประเด็นแน่นอนนะคะเรียกว่าดันยอดลงทุนครึ่งปีแรกก็พุ่งไปเยอะทีเดียวนะคะถึงประมาณ 1.4 ล้านล้านบาทนะคะแล้วก็ไทยเรามีจุดแข็งท่านบอกทั้งที่ตั้งยุทธศาสตร์การลงทุนและผลิตในประเทศไทยนะคะก็เรียกได้ว่าเชื่อมทั้งอาเซียนเชื่อมทั้งโลกต่างๆด้วยนะคะมาดูกันหน่อยนะคะในส่วนประเด็นอื่นๆด้วยคุณผู้ฟังผู้ชมคะทางด้านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแสดงมหรสพสมโภชเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพมุ่งนำเสนอศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีความงดงามและทรงคุณค่าค่ะนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เป็นประธานการประชุมคณะนี้นะคะครั้งแรกของปีนี้เมื่อวานนี้ในการนี้นายนพพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยกองส่งเสริมสถาบันหลักและเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมด้วยนะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแสดงมหรสพสมโภชเพื่อพิจารณาและดำเนินการจัดมหรสพสมโภชในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติค่ะซึ่งก็มีหน้าที่พิจารณาการจัดมหรสพสมโภชณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงนะคะรวมถึงพิจารณารูปแบบและรายละเอียดการแสดงตลอดจนแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสำหรับการจัดมหรสพสมโภชจะมีการพิจารณารูปแบบและชุดการแสดงที่เหมาะสมในงานพระราชพิธีโดยมุ่งนำเสนอศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีความงดงามและทรงคุณค่านะคะอาทิการแสดงนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์และมหรสพพื้นบ้านค่ะเพื่อร่วมสมโภชในงานพระราชพิธีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์สืบสารและเผยแพร่มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไปค่ะ
1: ค่ะ 6:17 นาทีเราไปเริ่มกันที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นกัน
0: ค่ะ
1: อ่ะไปกันที่เรื่องของแนวทางการควบคุมอาวุธปืนกันหน่อยเพราะหลายคนก็ยังเกิดข้อสงสัยแล้วก็ยังเกิดข้อกังวลอยู่ว่าเอ๊ะแนวทางเนี่ยจะเป็นไปได้กันอย่างไรก็เกิดข้อถกเถียงเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได
0: ้
1: มันมีหลายแง่หลายมุมเหมือนกันพอภาครัฐพูดแบบนี้พี่น้องประชาชนก็บอกว่าอ้าวมันยังไงมันจะได้หรือยังไงนะคะด้านของนายปกรณ์นินประพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีท่านบอกถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของอาวุธปืนนะท่านบอกว่าเป็นไปอย่างที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ควบคุมอาวุธปืนค่ะว่าต้องมีการดูแลแล้วก็ตรวจสอบอย่างเข้มข้นซึ่งเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาทางกระทรวงมหาดไทยค่ะได้มาขอหารือนอกกรอบในเบื้องต้นเพื่อที่จะกลับไปประสานกับทางด้านของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งทางด้านของกระทรวงมหาดไทยและก็รัฐบาลเนี่ยต้องทำงานร่วมกันสำหรับรายละเอียดนะคะที่สังคมเนี่ยเป็นห่วงในเรื่องของการครอบครองการพกพาก็คือทางด้านของนายปกรณ์นินประพันธ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกนะคะว่าก็คือต้องดูแลตั้งแต่ต้นทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดจำหน่ายมีไว้ครอบครองแล้วก็ใบอนุญาตเช่นเดียวกับเรื่องของเครื่องกระสุนขณะที่เรื่องของการขอใบอนุญาตค่ะก็ต้องมีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเนื่องจากที่ผ่านมาคือทำด้วยมือส่งผลให้ใบอนุญาตกระจัดกระจายจากนี้ต้องทำให้ทั้งหมดค่ะสามารถนำมานับและมากระทบยอดกันได้ด้วยการที่ใช้เทคโนโลยีที่นอกจากจะทำให้ทราบถึงจำนวนของการออกใบอนุญาตแล้วค่ะยังทำให้เกิดความรวดเร็วและสามารถควบคุมได้อย่างง่ายขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้ท่านยังย้ำด้วยค่ะว่าขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติเพิ่มเติมใดๆนะส่วนจะต้องดูแลในเรื่องของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยหรือไม่ท่านบอกว่าการแก้ไขปัญหาคือมีอยู่3ส่วนด้วยกันที่ต้องแก้ไขปัญหาก็คือเรื่องของร้านจำหน่ายปืนเนี่ยอันนี้สำคัญนะร้านจำหน่ายปืนที่ ขออภัยนะคะที่ต่อไปเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบดูแลการขายแล้วก็ควบคุมร่วมกัน เช่นเดียวกับในต่างประเทศค่ะที่สามารถพิจารณาพฤติกรรมของผู้ซื้อรวมถึงปฏิเสธการขายแม้มีใบอนุญาตนอกจากนี้ค่ะยังต้องตรวจสอบในเรื่องของสุขภาพจิตด้วยขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีความเข้มข้นขึ้น

0: ท่านบอกยอมรับนะครับว่าปัจจุบันเรื่องยากในการควบคุมอาวุธปืนเนื่องจากปืนได้ล่วงไหลไปอยู่ในมือของหลายกลุ่มด้วยกันส่วนเรื่องของการคืนนั้นทางกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการและพร้อมย้ำค่ะว่าการนำปืนไปจำนำเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้อยู่แล้วเนื่องจากปืนแต่ละกระบอกเนี่ยก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: ออกให้เฉพาะตัวผู้ที่มีใบอนุญาตดังนั้นค่ะจึงแนะนำให้ผู้ที่รับจำนำปืนส่งคืนให้หลวงเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยไม่ต้องรอการออกกฎหมายเพื่อให้ส่งคืนก็ได้นะคะโดยเฉพาะปืนเถื่อนที่ตกค้างมาตั้งแต่สมัยสงครามเนี่ยแม้แต่จะมีกฎหมายส่งคืนแล้วแต่มองว่าสามารถที่จะลดปืนประเภทนี้ได้เพียงบางส่วนนอกจากนี้ค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านก็ยังบอกนะครับว่านโยบายเกี่ยวกับปืนแต่ละประเทศเนี่ยมีไม่เหมือนกันนะพร้อมยกตัวอย่างอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่สามารถมีปืนได้อย่างเสรีแต่ร้านจำหน่ายเขามีความเข้มข้นค่ะโดยมีส่วนร่วมในการดูแลทั้งเรื่องของอาวุธปืนรวมทั้งเครื่องกระสุนที่สามารถพิจารณาพฤติกรรมของผู้ซื้อได้และปฏิเสธการจำหน่ายได้แม้มีใบอนุญาตขณะที่ประเทศอื่นที่ควบคุมมากอย่างเช่นประเทศไทยนะแม้มีการสะสมแต่ก็มองว่าในกลุ่มนี้ไม่ค่อยถูกนำมาใช้ก่อเหตุอะไรแต่ปัจจุบันนะอยู่ในปัจจุบันก็คือมาจากปืนเถื่อนนี่แหละที่มีปัญหาค่ะ
1: ค่ะเช้านี้หลายพื้นที่ฝนตกบางพื้นที่ก็รอฝนอยู่เหมือนกันนะคะทางด้านพี่รามก็บอกว่าฝนตกเล็กน้อยเมื่อคืนที่วานรนิวาสพี่สุวรรณบอกว่าติดตามข่าวยามเช้าทุกวันรับชมรับฟังทุกเช้าครับ
0: ค่ะ
1: นะคะพี่วนิดาก็ทักทายเราและทีมงานข่าวยามเช้าด้วยพี่สมคเนลุงณมาแล้วพี่ทิพวรรณนะคะพี่อลิค่ะบอกว่าสุพรรณบุรีพื้นที่ส่วนใหญ่ประสบปัญหาภัยแล้งตั้งแต่ต้นฤดูเกษตรกรเดือดร้อนหนักเขื่อนกักเก็บน้ำไม่ถึง 30% ไม่มีน้ำผ่านลงระบบชลประทานให้เกษตรกรเลยครับนะคะแล้วก็ส่วนทางอื่นฝนตกหนักมีรูปฝนมาให้ด้วยนะคะมีรูปเมฆมาให้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยส่วนพี่จำลองบอกว่าฟังที่หอกระจายข่าว
0: โอ้ค่ะขอบคุณ
1: ที่วัดเผาเคืองเสียงชัดเจนครับเช้านี้มืดฝนนะคะพี่รัตตีก็มาแล้วนะคะอาจารย์ทองพูลฝนพี่ทองพูลค่ะขออภัยฝนตกอากาศดีครับพ่นทองลอยเอ็ดเดอร์นะคะพี่ไก่เกษยองมาแล้วนครสวรรค์27องศาเจม่วยป่าโมกเมื่อวานฝนตกตอนเย็นหนักมาก
0: อันนี้คือเสียงเจม่วย
1: ใช่ค่ะเสียงเจม่วย
0: ค่ะ
1: พี่ชนินบอกว่าสวัสดีเราและทีมงานด้วยพี่แพนพี่แดงพี่อัชราสุขสันต์วันพุธรับฟังทุกเช้าฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยอยุธยาป้าวันดีบอกว่าฝนกระหน่ำแต่เช้าอะไรนะเมื่อวานอยุธยาฝนกระหน่ำแต่เช้านี้ไม่มีฝนก็คือเมื่อวานฝนตกหนักใช่ไหมคะเช้านี้ไม่มีฝนพี่พงษ์นเรศพี่สุนทรพี่พศอ่ะทักทายกันหอมปากหอมคอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะติดตามข่าวสารไปกับเรามาดูกันหน่อยคุณผู้ฟังเมื่อวานข่าวใหญ่เรียกว่าโอ้โหมีการแถลงผลการปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุง
0: นี่สะเทือนมาถึงที่เราเลยนะเพราะว่าอยู่ใกล้กันมากนะ
1: ใช่เป็นการปฏิบัติการทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงนะคะบัตรสีชมพูเลข7ก็คือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยนะคะหรือหมายเลขประจำตัว13หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข7ใช่ไหมคะซึ่งตามกฎหมายก็หมายถึงบุตรของบุคคลกลุ่มชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อยหรือบุคคลประเภทที่6ที่เกิดในประเทศไทยนะคะโดยระยะหลังก็ตกเป็นข่าวใหญ่ในการปฏิบัติการทลายเครือข่ายทุจริตสวมสิทธิ์ออกบัตรโดยมิชอบล่าสุดค่ะนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนที่กำลังหน่วยงานตรวจสอบแฟลตดินแดงพบพิรุธค่ะมีการย้ายเด็กต่างด้าวสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูโอ้โหจำนวนเยอะมาก
0: ค่ะ
1: อยู่กันเป็นห้องมีชื่อในทะเบียนบ้านเป็นพันคนนะคะก็มีการจับตาเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็นายหน้าคนไทยเพราะว่ามีข่าวว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
0: ะ
1: นะคะเรื่องนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.4ค่ะท่านก็ นำทีมแถลงผลการปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงนะคะว่าหลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานปปท.ค่ะหรือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐยังมีปปง.ด้วยนะคะสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมี DSI ค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษและกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนที่กันนะคะเข้าตรวจสอบห้องพักและทะเบียนบ้านที่มีความผิดปกติซึ่งจากจุดเริ่มต้นก็มาจากเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะคณะกรรมการโดป้าไนซ์นะคะตรวจสอบสำนักงานเขตดินแดงก็ไปเจอนะคะข้อมูลนี้มาฟังคือการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่ง นะคะก็ขยายผลตรวจสอบค่ะที่ห้องแฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องก็ไปพบเด็กต่างด้าวอายุ 5-15 ปีเนี่ยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนแล้วก็ยังพบห้องต้องสงสัยด้วย
0: ค่ะ
1: 44ห้องมีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16รายขึ้นไปเนี่ยอยู่ในห้องเดียวอยู่กันยังไงเนี่ยนะคะซึ่งตำรวจก็เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะคะขณะที่การสอบสวนก็พบหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐกับเครือข่ายนายหน้าค่ะคือมีพฤติการอนุญาตย้ายชื่อจำนวนมากในระยะเวลาสั้นพบว่านะคะรวมถึงการใช้เอกสารลงนามล่วงหน้าแล้วก็ปลอมลายชื่อนะคะลายมือชื่อเจ้าบ้านเพื่อนำไปประกอบการทำบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับมีผู้เกี่ยวข้อง7รายค่ะนะคะแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าหน้าที่และนายหน้า3รายแล้วก็พยานรับรองลายมือชื่ออีก1รายขณะที่ทางด้านพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ก็ระบุนะคะว่าจากการตรวจค้นนะคะตรวจพบห้องพักมีพื้นที่ไม่เกิน34ตารางเมตรซึ่งไม่สามารถรองรับหรือว่าซ่อนคนจำนวน70ถึง100คนได้จึงเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวไม่ได้ใช้ห้องพักเป็นสถานที่พักอาศัยจริงค่ะแต่ใช้ช่องทางในระบบทะเบียนราษฎรโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการค่ะนอกจากนี้การย้ายชื่อเด็กต่างด้าวซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมานะคะแล้วก็ข้อมูลเชิงลึกก็น่าสนใจนะคะว่ามีค่าใช้จ่ายตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนบาท
0: ค่ะ
1: โดยมีเป้าหมายเพื่อนำไปขอไปใช้ขอบัตรไปเพื่อนำไปใช้ขอบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูนี่แหละนะคะบัตรชมพูนี่แหละที่เรียกกันรวมถึงใช้ประกอบการนะคะขอใบอนุญาตทำงานทุนการศึกษาด้วยหรือว่าสิทธิหรือเงื่อนไขต่างๆตามกฎหมายโดยมีทั้งคนไทยและชาวเมียนมาทำหน้าที่เป็นนายหน้าขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐต้องตรวจสอบข้อมูลและเอกสารอย่างรอบคอบก่อนอนุมัติการย้ายทะเบียนบ้านด้วยนะคะตอนนี้เห็นบอกว่าในส่วนของกทม.เองนะคะก็สั่งข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง3รายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการสวมสิทธิออกบัตรสีชมพูออกจากราชการไว้ก่อนมีผลทันทีตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะ18สิงหาคม2569พร้อมลุยตรวจย้ายเข้าผิดปกติทั่วเลยทีนี้ทั้ง50เขตเลยนะคะผู้ว่ากทม.สั่งลุยเลยค่ะ
0: ค่ะท่านผู้ว่าราชการผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ร่วมปฏิบัติการด้วยเช่นกันนะคะตอนนี้ในส่วนของผู้อำนวยการเขตดินแดงและผู้อำนวยการเขตหลัก4ตอนนี้พิจารณาออกคำสั่งให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องรวม3รายด้วยกันอย่างที่พี่น้อยได้นำเรียนไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะออกจากราชการไว้ก่อนมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วน
1: ะ
0: หลังจากปฏิบัติการขณะเดียวกันปลัดกรุงเทพมหานครก็ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ข้าราชการทั้ง3รายเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะโดยดำเนินการควบคู่ไปกับกระบวนการทางอาญาที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจดินแดงแล้วก็ผู้ที่รับผิดชอบด้วยนะโอเห็นว่าห้องเนี่ยตารางเมตรก็คือไม่เกิน45ตารางเมตรนะ40ถึง45ตารางเมตรเพลงเนี่ยเพลงมีอยู่เพลงนึงดังอยู่ในหัวใช่ไหมอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว อยู่นะอัดกันไปได้ยังไงนะห้องคือห้องนึงเนี่ยมันเยอะมากที่อัดรายชื่อเข้าไปเนี่ย
1: ใช่คือก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีการตรวจสอบมีห้องในแฟลตดินแดง47ห้องมีชื่อคนต่างด้าว16คนขึ้นไป
0: ค่ะ
1: 16คนขึ้นไปแล้วเขาก็ระบุด้วยว่าอาทิแฟลตในซอยประชาสงเคราะห์1 5 6 7 11และถนนมิตรไมตรีรวมแล้ว 1,468 คน
0: ค่ะเนี่ยอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวรับรองไม่ผิดลิขสิทธิ์เพราะที่ฉันหลบลิขสิทธิ์เต็มที่ นะ
1: ค่ะ
0: ตรงนี้ทางด้านของท่านที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีท่านก็ย้ำนะว่าหากเจ้าที่ของที่พักอาศัยหรือประชาชนท่านใดเนี่ยพบเห็นพฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการแจ้งย้ายเข้าออกในทะเบียนราษฎรก็สามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่ทัฟฟี่ฟรอนดูนะซึ่งทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็บอกว่าอาจจะปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเป็นความลับนะไม่มีการเปิดเผย
1: ค่ะช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้บ้านเมืองของเรานะคะพักกันสักครู่คุณผู้ฟังคะตีคล้องร้องข่าวนะคะเดี๋ยวกลับมายังมีอีกหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะแรงงานไทยที่บาดเจ็บจากเหตุระเบิดในอิสราเอลนะคะทางรัฐมนตรีแรงงานท่านก็เป็นห่วงมากๆเลยส
0: ั
1: ่งเร่งติดตามอาการแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมกับกระทรวงมหาดไทยยืนยันพร้อมเป็นที่พึ่งและสนับสนุนทีมกฎหมายแก่ผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินการเพิกถอนผู้ผ่านการสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นเน้นย้ำทุกขั้นตอนยึดหลักข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่ใช่การโยนภาระให้ท้องถิ่นนั่นเองค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
4: หลังนั้นเหรอเขารับราชการอะแต่รถนั่นเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านอะเป็นประจำ
3: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
4: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
8: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
9: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
8: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
10: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
11: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
12: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหารแคนวาพร้อมชวนจัดตั้งสำนักงานที่ประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายณฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนไทยเดินทางเยือนนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียโดยมีภารกิจสำคัญในการเข้าพบหารือกับผู้บริหารบริษัทแคนวาแพลตฟอร์มออกแบบดิจิทัลระดับโลกที่มีผู้ใช้งานกว่า265ล้านคนทั่วโลกเพื่อเชิญชวนให้พิจารณาใช้ประเทศไทย เป็นฐานนักออกแบบระดับโลกพร้อมจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคและศูนย์วิจัยการออกแบบด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หวังต่อยอดศักยภาพนักออกแบบและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยครับทั้งนี้ทั้งนั้นการหารือยังมุ่งเน้นการขยายความร่วมมือด้านการศึกษาซึ่งที่ผ่านมาทางแคนวาได้สนับสนุนให้ครูและนักเรียนของประเทศไทยกว่า 3.3 ล้านคนเข้าถึงแพลตฟอร์มการศึกษาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งเป้าว่าขยายให้ได้ถึง 6.6 ล้านคนภายในปี 2571 ควบคู่ไปกับการผลักดันเพิ่มจำนวนนักออกแบบไทยหรือ Canva Creators ให้ถึง 1,000 คนตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือ DBD และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือเดปป้าเพื่อยกระดับทักษะด้านการออกแบบภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่ม SME ของประเทศไทยเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 40,000 รายอันเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของทางแคนวาและครับในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีการออกแบบเข้ากับภาคการศึกษาผู้ประกอบการและการยกระดับขีดความสามารถของนักออกแบบไทยในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ชักชวนนักลงทุนออสเตรเลียให้ใช้ไทยเป็นฐานการลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียที่นครซิดนีย์โดยได้เชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียเข้ามาลงทุนในประเทศไทยและใช้ประเทศไทยเป็นประตูสู่ตลาดอาเซียนเกือบ700ล้านคนและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าปี2570ประเทศไทยและออสเตรเลียก็จะครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตจึงเป็นโอกาสที่จะยกระดับความสัมพันธ์สู่การลงทุนการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกโดยประเทศไทยและออสเตรเลียนั้นก็มีโอกาสขยายความร่วมมือใน5ด้านด้วยกันอันได้แก่เกษตรและอาหารพลังงานสะอาดดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การผลิตขั้นสูงและการศึกษาครับนี่คือทั้ง5ด้านของความร่วมมือแล้วในขณะที่ประเทศไทยก็มีจุดแข็งในด้านทำเลที่ตั้งฐานอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายการค้าเชื่อมโยงสู่ตลาดอาเซียนครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าทางรัฐบาลไทยก็เร่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนผ่านกลไก Thailand Fast Pass เพื่อเร่งรัดการอนุมัติอนุญาตและก็ให้โครงการลงทุนเดินหน้าได้เร็วขึ้นการพัฒนาทักษะแรงงานและการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนพร้อมทั้งระบุอีกว่าความสนใจลงทุนในไทยยังอยู่ในระดับสูงโดยช่วงครึ่งแรกของปี2569มีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI แล้วประมาณ 61,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียทั้งนี้ทั้งนั้นทาง BOI เชิญบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียกว่า53แห่งด้วยกันร่วมพบปะภาคธุรกิจไทยเพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการลงทุนในสาขาที่มีศักยภาพที่นี้หลังเสร็จสิ้นภารกิจที่นครซิดนีย์แล้วนายกรัฐมนตรีและคณะก็เดินทางต่อไปยังกรุงแคนเบราเพื่อปฏิบัติภารกิจตามกำหนดการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้นั่นเองครับพี่น้องและในระหว่างที่อยู่ที่นครซิดนีย์นั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เยี่ยมชมไททาวน์นครซิดนีย์ชื่นชมความร่วมมือยกระดับพื้นที่สู่ศูนย์กลางวัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางเยี่ยมชมย่านไททาวน์ในนครซิดนีย์และได้พบปะชุมชนไทยโดยมีนางโคลเวอร์มอร์นายกเทศมนตรีนครซิดนีย์ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมร้านค้าของคนไทยในพื้นที่พร้อมทั้งได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านดูดีคิง โดยนายกรัฐมนตรีก็ชื่นชมนครซิดนีย์แล้วครับที่ได้สนับสนุนแนวทางยกระดับไทยทาวให้เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นการจัดสร้างงานศิลปะสาธารณะแลนด์มาร์คทางวัฒนธรรมพร้อมได้กล่าวถึงความสำเร็จของเทศกาลซิดนีย์ลูน่าเฟสติวัลเปิดพื้นที่ให้ชุมชนไทยได้ร่วมเฉลิมฉลองมรดกทางวัฒนธรรมสะท้อนความร่วมมืออันดีทีเดียวระหว่างชุมชนไทยกับนครซิดนีย์ครับพี่น้องและไปติดตามทางด้านเศรษฐกิจกันหน่อยก็ต้องไปถามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งได้ออกมาระบุว่ายังไม่พอใจตัวเลข GDP ในไตรมาสที่2ก็เร่งประคองกำลังซื้อเพื่อแก้โครงสร้างเร่งการลงทุนสร้างงานคนไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งอยู่ระหว่างร่วมคณะกับนายกรัฐมนตรีในการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์โดยกล่าวว่าแม้ทางสสช.ได้ปรับการคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้จากร้อยละ2เป็นร้อยละ 2.2 แต่ว่ายังไม่ใช่ตัวเลขที่น่าพอใจนักโดยทางรัฐบาลก็ต้องเร่งผลักดันการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและสร้างงานให้แก่คนไทยครับนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าGDP ไตรมาส2ขยายตัวร้อยละ 1.9 สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ร้อยละ 1.7 ก็สะท้อนมาตรการในการประคองเศรษฐกิจของรัฐบาลแหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40 ที่ช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนแต่ว่าอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงเผชิญ3วิกฤตอันได้แก่วิกฤตพลังงานวิกฤตค่าครองชีพและวิกฤตกำลังซื้อจึงจะต้องเร่งลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะพลังงานพร้อมทั้งเร่งการลงทุนซึ่งในไตรมาสที่2นี้อาจจะขยายตัวถึงร้อยละ13สูงสุดในรอบ13ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มดิจิทัลและ AI ครับสำหรับแนวทางหลังจากนี้นั่นก็คือรัฐบาลจะมุ่ง3ด้านคือประคองเศรษฐกิจดูแลกำลังซื้อประชาชนเร่งเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและเร่งลงทุนสร้างอนาคตประเทศครับเพื่อให้การลงทุนกระจายประโยชน์สู่ SME และแรงงานไทยอย่างแท้จริงนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันในเรื่องของประเด็นโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเอาเรื่องเที่ยวต้องไปถามที่นี่เลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกมาเปิดเผยว่าเตรียมเดินหน้าไทยเที่ยวไทยพลัสคาดว่าเงินหมุนเวียนกว่า 5,000 ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวถึงแนวทางการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านโครงการที่ชื่อว่าไทยเที่ยวไทย plus โดยคาดกันว่าจะเริ่มดำเนินโครงการในเดือนตุลาคม2569ซึ่งในระยะแรกนั้นได้วางกรอบงบประมาณไว้ที่ประมาณ 1,750 ล้านบาทและหากดำเนินการประสบความสำเร็จก็จะพิจารณาขยายการดำเนินงานในระยะต่อไปกันด้วยโดยรูปแบบโครงการจะมีการเปิดกว้างมากขึ้นครอบคลุมการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวในหลายภาคส่วนทั้งค่าที่พักค่าโรงแรมค่าอาหารค่าโดยสารเครื่องบินสปานวดและค่าบริการด้านการท่องเที่ยวอื่นๆกันด้วยเพื่อกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนภายในประเทศส่วนสำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับนั้นโครงการก็จะช่วยสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทพร้อมมุ่งกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงทั้งธุรกิจที่พักธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจผู้ให้บริการในภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยว่ายังไงโดยรัฐบาลก็ออกมาบอกแล้วครับว่าตอนนี้รัฐบาลได้อนุมัติงบ 433.5 ล้านบาทให้กระทรวงมหาดไทยไปเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาสร้างบังเกอร์หอกระจายข่าวเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน433,519,268 บาทให้แก่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยไปดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเสริมความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยซึ่งงบประมาณดังกล่าวนี้ครอบคลุม3กิจกรรมเร่งด่วนอันได้แก่1การสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัย 1,669 แห่งวงเงิน 361,021,218 บาทครับกิจกรรมที่2คือการสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งวงเงิน 22,880,000 บาทและกิจกรรมที่3คือการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาวงเงิน 49,618,050 บาทครับซึ่งโครงการดังกล่าวเหล่านี้ทั้ง3โครงการก็จะครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านซึ่งก็มีบทบาทในการดูแลความสงบเรียบร้อยคุ้มครองประชาชนตลอดจนดูแลบ้านเรือนและทรัพย์สินในกรณีที่ประชาชนจำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่นั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังรับทราบแนวทางการกำหนดทรงผมนักเรียนและย้ำว่าไม่จำเป็นต้องแก้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่18สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะเรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของเด็กกรณีการไว้ทรงผมของนักเรียนอันนี้ถือว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546เพื่อกำหนดเรื่องทรงผมนักเรียนโดยเฉพาะการที่ไม่แก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กนี้ไม่ได้หมายความว่าสถานศึกษาจะไม่มีกรอบเรื่องทรงผมนักเรียนนะครับเนื่องจากว่าทางกระทรวงศึกษาธิการยังสามารถกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติภายใต้อำนาจตามกฎหมายด้านการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษานำไปกำหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่งได้แล้วในขณะเดียวกันสถานศึกษาไม่ควรกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องทรงผมโดยตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวครับแต่ว่าควรรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียนผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะกำหนดหรือประกาศใช้พร้อมประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจและความชัดเจนในการปฏิบัติกันด้วยเพื่อให้กติกาต่างๆที่กำหนดขึ้นนั้นสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและได้รับการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องครับแล้วนอกจากนี้หากนักเรียนหรือนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับของสถานศึกษาการดำเนินการทางวินัยก็ยังสามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้แต่ว่าต้องไม่ดำเนินการในลักษณะที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในร่างกายของนักเรียนโดยครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยให้การดำเนินการเกี่ยวกับการไว้ทรงผมนักเรียนเป็นไปตามกฎหมายและแนวปฏิบัติแต่ละสถานศึกษาโดยยึดหลักการคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของนักเรียนนั่นเองครับพี่น้องช่วงนี้ไปกันที่การออกมาชี้แจงปมคำสั่งปลดข้าราชการทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันว่าทำตามขั้นตอนครบทุกกรณีซึ่งเป็นการชี้แจงโดยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยครับ พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่17สิงหาคม2569นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสถ.ได้กล่าวถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคำสั่งส่วนกลางที่ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเซ็นปลดข้าราชการที่เข้าข่ายทุจริตสอบออกจากราชการซึ่งขาดความชัดเจนเหมือนเป็นการส่งเรื่องต่อไปให้ท้องถิ่นโดยที่คนส่วนกลางไม่ต้องรับผิดชอบในคำสั่งตัวเองว่าในประเด็นนี้นั้นถือว่าไม่ได้กังวลในเรื่องนี้เลยนี่คือคำกล่าวของรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าก่อนที่จะไปถึงในขั้นตอนของจังหวัดนั้นคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดก็จะไปแจ้งเทศบาลอบต.และอบจ.ต่างๆในจังหวัดของตัวเองทางส่วนกลางทั้งในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสถ.และคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก็ได้ทำหน้าที่ครบขั้นตอนของตนเองเรียบร้อยแล้วจนกระทั่งมีผลคะแนนที่ถูกต้องที่ใช้เทียบกับผลคะแนนที่อ้างว่าถูกแต่ไม่ถูกซึ่งได้ส่งแยกไปเป็นรายจังหวัดครับแต่ว่าขั้นตอนต่างๆอาจจะยังไม่ถึงแต่ละท้องถิ่นนั้นก็จะเห็นข้อมูลและจะมีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดในวันที่21สิงหาคมนี่แหละครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นด้านสุขภาพกันหน่อยเรื่องของสุขภาพก็ต้องไปถามกระทรวงไหนล่ะนี่เลยกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเขามุ่งกำจัดไข้มาลาเรียให้หมดไปจากแผ่นดินไทยลดป่วยลดการเสียชีวิตจากไข้เลือดออกครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมุ่งกำจัดไข้มาลาเรียให้หมดไปจากแผ่นดินไทยโดยได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าลดป่วยลดตายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้น3พื้นที่สำคัญอันได้แก่โรงเรียนปลอดไข้เลือดออกซึ่งปัจจุบันดำเนินงานแล้ว356แห่งใน51จังหวัดเพื่อคุ้มครองเด็กวัยเรียนครับนอกจากนี้ยังมีพื้นที่โรงงานปลอดไข้เลือดออกอันนี้เข้าร่วมแล้วในโรงงานต่างๆ69แห่งใน29จังหวัดแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะขยายให้ครอบคลุมโรงงานทั่วประเทศภายใน5ปีครับและพื้นที่สำคัญพื้นที่ที่3นั่นก็คือโรงพยาบาลโดยมีการจัดตั้งเดงกีสมาร์ทแคร์ยกระดับคัดกรองวินิจฉัยและรักษาที่รวดเร็วนำร่องในโรงพยาบาลพื้นที่เสี่ยง223แห่งด้วยกันและขยายให้ครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศไทยทั้งหมด780แห่งภายใน5ปีนี่แหละครับพร้อมทั้งพิจารณานำวัคซีนไข้เลือดออกมาใช้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยรุนแรงและที่สำคัญคือลดการเสียชีวิตจากไข้เลือดออกด้วยครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีของร้องข่าวอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
13: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
14: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
13: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
14: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
13: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
14: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: 6:54 นค่ะมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงท้ายกันนะคะหลังจากฟังตีคล้องร้องข่าวกันไป
1: ค่ะ
0: ค่ะหลายท่านก็ตามกับเราด้วยนะคะมาติดตามช่วงครึ่งท้ายด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์รัวๆเหมือนกันนะคะขอบคุณมากเลยนะคะก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ไปจนถึง7:00 นคุณผู้ฟังผู้ชมคะทางด้านกระทรวงมหาดไทยโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ยืนยันนะคะว่าพร้อมเป็นที่พึ่งและสนับสนุนทีมกฎหมายแก่ผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินการเพิกถอนผู้ผ่านการสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นเน้นย้ำทุกขั้นตอนว่ายึดหลักข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่ใช่การโยนภาระให้ท้องถิ่นนะคะขณะที่ตั้งเป้าไว้ว่าในส่วนของไทม์ไลน์การส่งเอกสารต่างๆเพราะว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.ได้ส่งข้อมูลพร้อมพยานหลักฐานและเอกสารผลคะแนนที่ชัดเจนไปให้นะคะเพื่อให้ทุกฝ่ายเนี่ยเขาจะมีคณะกรรมการกลางจังหวัดด้วยนะคะมีคณะกรรมการหลายส่วนทีเดียวจะได้ส่งข้อมูลกันไปนะคะวางแผนกรอบเวลาในการดำเนินการไว้ภายใน31 สิงหาคมนี้ซึ่งคาดว่าจะไม่มีปัญหานะคะเนื่องจากว่าคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหลายแห่งเนี่ยอยู่ระหว่างการประชุมแล้วก็เดี๋ยวเขาจะประชุมวันที่21นี้นะคะซึ่งน่าจะมีความคืบหน้านะคะขณะที่เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจคือเมื่อวานมีประเด็นหลายเรื่องนะ
1: ค่ะหลายเรื่องมากเลยนะแต่ว่าไปที่เรื่องนี้ก่อนเพราะว่าสำคัญต่อพี่น้องประชาชนนะการไฟฟ้านครหลวงค่ะหรือว่า MEA เขามีการแจ้งปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเมื่อวันที่5 สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยมีผลตั้งแต่ในรอบบินแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปซึ่งการปรับปรุงในครั้งนี้นะคะได้นำค่าใช้จ่ายกระแสไฟสำหรับการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะออกจากค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวผ่านบินค่าไฟฟ้าแล้วค่ะอัตราก็จะแบ่งออกเป็น2อัตราด้วยกันแบบบ้านอยู่อาศัยอัตรา 1.1 กับบ้านที่อยู่อาศัยอัตรา 1.2 นะรายละเอียดต่างๆก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนำมาบอกกล่าวอีกทีนึงพรุ่งนี้ละกันนะเพราะว่าดูจากเวลาแล้วเนี่ยน่าจะไม่ทันนะคะขอ
0: ค่ะวันนี้ฝนตกข้าวรอดตายแล้วนะคะพี่สุพิชจากอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษค่ะพี่เสวียนสระบุรีเสาให้เมื่อคืนฝนตกเช้านี้อากาศแจ่มใสสัญญาณเสียงชัดเจนขอบคุณมากนะคะ FC ของพวกเราติดตามมีคุณพรหมพิลาบอกว่าตื่น2:00ก่อนไก่ขันก็จะค้นหาการลงทะเบียน AI ระบบบอกว่าเริ่ม9 โมงเช้าทำงานอ๋อค่ะเดี๋ยวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น AI หรือว่าความสะดวกสบายยังไงเนี่ยเช็คกันให้ดีๆนะคะเมื่อฟังโดยเฉพาะการที่บางคนมีวิดีโอคอลคุยกับชาวต่างชาติหรือหนุ่มๆสาวๆที่สวยๆหล่อๆบางทีอาจจะไม่จริงอย่างที่เราเห็นก็ได้นะคะ AI ปลอมได้หมดทั้งคนและเสียงนะคะดังนั้นถ้าต้องมีการขอยืมเงินหรือใดๆนะคะวิดีโอคอลหรือการคุยกับญาติเราเสียงเหมือนจริงมากเลยนะ
1: เหมือน
0: ปลอมแปลงเหมือนมาก
1: ค่ะ
0: ดังนั้นให้เจอตัวเป็นๆแล้วก็เขาบอกว่าให้มีทริคสัญลักษณ์อย่างเช่นถ้ารู้กันความจริงอย่างเช่นเรามีอะไรดีคำว่าอะไรดีคำว่าสมมติว่าชอยอย่างเงี้ยชยานันเงี้ยเรามีโค้ดลับมันมีโค้ดลับอะไรแบบนี้ถ้าตอบโค้ดลับได้เนี่ยใช่จริงๆนะคุณผู้ฟังเพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆนะคะสำหรับมิจฉาชีพที่แฝงมาแบบนี้เพราะฉะนั้นขอให้มีโค้ดลับแล้วอย่าไปบอกใครนะโค้ดลับอย่าไปเผยแพร่ในโซเชียลเดี๋ยวเขารู้หมดเดี๋ยวมันจะไม่เป็นความลับนะคะขอบคุณมากพี่พยอมบอกฟังอยู่ขอบคุณมากๆค่ะวันนี้นะคะฝนทั่วประเทศยังตกอยู่เยอะเลยนะคะ 70% ของพื้นที่ทั้งเหนือทั้งอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลส่วนภาคกลาง 60% ของที่ส่วนทางใต้ฝนน้อยหน่อยนะคะฝั่งอ่าวไทย 40% ของพื้นที่ฝั่งอันดามัน 60% ของพื้นที่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามต่อกับข่าวยามเช้านะคะวันนี้ส่งต่อให้ข่าวภาค 7:00 นนะคะเราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน

ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจขยายฐานการลงทุนในไทยเนื่องจากเชื่อมั่นเสถียรภาพและระบบโลจิสติกขณะที่นายกรัฐมนตรีได้ชูนโยบาย BOI Fast Path ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนรัฐบาลห่วงแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดที่ประเทศอิสราเอลสั่งเร่งติดตามอาการและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
1: อิสราเอลระบุว่าการส่งทหารตุรกีเข้าไปในซีเรียถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงหลังอิสราเอลโจมตีฐานทัพอากาศของซีเรียจนได้รับความเสียหายศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026ทีมฟุตบอลชายไทยลงสนามนัด2พ่ายสิงคโปร์1-2แต่ยังผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจขยายฐานการลงทุนในไทยเนื่องจากเชื่อมั่นเสถียรภาพและระบบโลจิสติกพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้ชูนโยบาย BOI Fast Pass ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าพอใจผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนักธุรกิจชาวออสเตรเลียที่เข้าร่วมในงาน Thailand Australia Investment and Business Partnership Reception ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ณ นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียวันนี้เนื่องจากนักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจเข้ามาตั้งและขยายฐานการผลิตในไทยอย่างต่อเนื่องโดยนักลงทุนหลายรายมองไทยเป็นทางเลือกอันดับหนึ่งและมีแผนขยายการลงทุนขณะที่การลงทุนออสเตรเลียในไทยช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางการเมืองและระบบโลจิสติกของไทยส่งผลให้ยอดลงทุนในครึ่งปีแรกพุ่งสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาทอีกทั้งยังมีนโยบาย Thailand Fast Pass ของ BOI ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมจากนักลงทุนต่างชาติ
3: มาตรงนี้นี่ก็เห็นแต่บริษัทใหญ่ๆของออสเตรเลียมุ่งหน้าไปตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยแล้วก็คนที่ไปแล้วก็บอกกำลังจะขยายคนที่ยังไม่ไปก็บอกประเทศไทยคือ choice number 1ที่เขาจะเลือกไปซึ่งตอนนี้ทาง BOI ของเราก็มีแนวทาง Thailand Fast Class Pass ก็คือว่าทุกอย่างมาที่ BOI ติดขัดตรงไหนให้แจ้งที่ BOI BOI จะไปเคลียร์พวกจุดติดขัดทั้งหมดให้ไม่ใช่ว่าต้องมาวันนี้ต้องไปกระทรวงนี้กระทรวงนั้นหน่วยงานนี้หน่วยงานนั้นซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นมาก
2: และในวันนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบราเพื่อพิจารณาคลายล็อกกฎระเบียบส่งออกน้ำมันอากาศยานส่วนเกินจากกระบวนการผลิตน้ำมันดีเซลไปยังออสเตรเลียเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศและเตรียมหยิบยกประเด็นการขยายระยะเวลาวีซ่าทำงานมาเจรจาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเชฟในร้านอาหารไทยที่กำลังเติบโตอย่างมากในออสเตรเลียพร้อมเน้นย้ำภาพลักษณ์แรงงานฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญทำงานถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยกระดับเศรษฐกิจร่วมกันแบบวินวินซิทูเอชั่นวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานห่วงแรงงานไทยที่บาดเจ็บจากเหตุระเบิดที่ประเทศอิสราเอลสั่งเร่งติดตามอาการและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความห่วงใยแรงงานไทยที่ได้รับบาด